0: กล่าวว่าในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการพัฒนาระบบแหล่งน้ำรองรับการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรด้วยการนำน้ำบาดาลจากพื้นที่ห้วยทรายเหนือส่งมายังอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้ซึ่งเป็นน้ำสะอาดสามารถบริโภคได้พร้อมเตรียมก่อสร้างหอถังน้ำ2จุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดมากขึ้น
1: พยายามเรียกนักหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่กรมป่าไม้เรื่องพันไม้ต่างๆไม้สวยงามไม้ดอกต่างก็เรื่องน้ำหรือเรื่องความสำคัญก็แจ้งทางท่านที่ดีกรมน้ำบาดาลกับกรมทรัพยากรน้ำแล้วจะกลับไปประชุมกันแล้วก็จะเร่งรัดเป็นพิเศษทำลายให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ทันแล้วก็ให้ต้นไม้สมบูรณ์
0: นอกจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจต้องฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งมีแผนปลูกไม้หลากสีพร้อมติดตั้งระบบน้ำหยดเพื่อเพิ่มอัตราการรอดในพื้นที่แห้งแล้งผลิตน่าขวัญแสนสุขรายงาน
2: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ปิดลงทะเบียนแล้วมีผู้ได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านสิทธิ์ส่วนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนหรือผู้ที่ตกหล่นรัฐบาลอาจใช้กลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้
3: นายวินิจพิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภาพรวมการลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ถือว่าประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้โดยมีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปกว่า26ล้านสิทธิ์จากกรอบเดิมที่ตั้งเผื่อไว้30ล้านสิทธิ์ซึ่งรัฐบาลไม่มีนโยบายขยายระยะเวลาโครงการเนื่องจากเป็นมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเฉพาะหน้าไม่ได้มุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจในวงกว้างสำหรับงบประมาณที่เหลือกว่า 16,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังจะดึงเม็ดเงินดังกล่าวกลับเข้าสู่ระบบเพื่อนำไปพิจารณาปรับใช้กับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆที่กำลังรอการอนุมัติจากคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างทั่วถึงส่วนกลุ่มประชาชนกว่า6ล้านคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือผู้ที่อาจตกหล่นรัฐบาลกำลังพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ซึ่งอาจจะพิจารณาใช้กลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ามาช่วยรองรับเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้
4: โครงการนี้มีความจำเป็นจริงๆว่าที่ถูกออกแบบเนี่ยออกแบบมาเพื่อการคำนวณที่รัฐสามารถช่วยได้นะครับท่านที่ไม่สามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ส่วนใหญ่เท่าที่เราดูก็จะไปอยู่ในโครงการของประชารัฐซึ่งเรายืมกลไกมาอยู่แล้วเราให้ในเดือนหนึ่งเรากะว่าเดือนหนึ่งจะช่วยเบาภาระท่านได้ 1,000 นะฮะของส่วนลดเนี่ย4เดือนก็เดือนละ 1,000 ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่ต้องการความช่วยเหลือก็ใช้หมดท่านที่คิดว่าเดือนนี้จำเป็นน้อยก็แบ่งกลับมาเงินไม่ได้ไปไหนครับเงินก็ไปเป็นแปลงเป็นความช่วยเหลืออื่นๆในเรื่องอื่นสำหรับคนที่ได้รับความเดือดร้อน
3: นางธนิวรรณกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยเชื่อมั่นโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่กำลังจะเริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์ในวันที่1มิถุนายนนี้จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชนและกระตุ้นยอดขายให้ร้านค้ารายย่อยได้เป็นอย่างดี
5: เงินประมาณ 1,600 เนี่ยมันก็อาจจะช่วยได้สักครึ่งเดือนแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นเชื่อว่าบรรดาสตรีทฟู้ดซึ่งตอนนี้ยอดขายซึ่งเขาควรจะได้ต่ำวันละประมาณ 5,000 บางคนเนี่ยเหลือ 2,000 3,000 เขาก็อาจจะขยับไป 6,000 7,000 8,000 อะเนี่ยแน่นอนมันมาอยู่แล้วเพราะว่าจำนวนคนใช้ทั้ง30ล้านคนมันช่วยได้อยู่แล้ว
3: ส่วนประชาชนที่เดินทางโดยรถสาธารณะนายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกเปิดเผยว่าขอสมกเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการสามารถชำระค่าโดยสารรถเมย์ขอสมกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนซึ่งผู้ได้รับสิทธิสามารถเริ่มใช้จ่ายบนรถเมย์ขอสมกได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ไปยังกลุ่มรถโดยสารสาธารณะอื่นๆอีก6กลุ่มได้แก่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถ3ล้อรถแท็กซี่รถ2แถวและผู้ประกอบการรถร่วมเอกชนโดยจะใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และถุงเงินปฏิพลสถาพรมมารายงาน
6: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการไทย AI Passport เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสโดยเตรียมเปิดตัวเดือนหน้า นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงกระบวนการดำเนินงานของโครงการไทย AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทสำหรับจัดหาเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จำนวน12โมเดลเพื่อให้ประชาชน5ล้านคนเข้าถึงการใช้ AI ระดับโปรเป็นระยะเวลา1ปีซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตในเรื่องความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยกระทรวง DE ยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนปกติไม่ได้เร่งรัดมีความครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใสตรวจสอบได้อีกทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก็เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของกรมบัญชีกลางซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการ Upskill Reskill ที่ใช้เงินนอกงบประมาณจึงไม่มีเงื่อนไขที่จะต้องให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามมาตรา23ในพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพ.ศ.2560อย่างเข้มงวดทางนี้เตรียมจะเปิดตัวในเดือนหน้าโดยมุ่งเน้น4กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนนักศึกษาภาคแรงงานบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปเมื่อคำนวณความคุ้มค่าแล้วจะตกรายละประมาณ27บาทต่อเดือนเท่านั้น
2: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งกวาดล้างสินค้าไม่ได้มาตรฐานและนำเทคโนโลยี AI ตรวจจับสินค้าอันตรายที่จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อปกป้องผู้บริโภคนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งกวาดล้างสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานทั้งบนแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำที่คุกคามความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนขณะเดียวกันได้มอบหมายให้สมอ.เร่งยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยเพื่อรับมือกติกาการค้าโลกใหม่ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้านนายเอกนิตรมยานนท์เลขาธิการสมอขานรับนโยบายด้วยการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ตรวจจับสินค้าอันตรายที่จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเข้มงวดเพื่อปกป้องผู้บริโภคและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลกอย่างยั่งยืน
6: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมแจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาและเป็นวันหยุดราชการประจำปีโดยจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 00:01 ถึง 24:00 นรวมทั้งสิ้น3สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัฐจำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัฐยาจำนวน10ด่าน
2: รัฐบาลเตรียมผลักดันให้มีอาสาพยาบาลชุมชนกว่า 10,000 อัตราเพื่อช่วยดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางในชุมชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขมุ่งมั่นผลักดันให้มีอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพ.จำนวน 10,000 คนปฏิบัติงานเชิงรุกร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและกลุ่มเปราะบางโดยอสพ.1คนจะดูแลกลุ่มเป้าหมาย24รายออกเยี่ยมบ้านตามแผนการดูแลรายละ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์และให้การดูแลในการตรวจวัดสัญญาณชีพประเมินอาการเบื้องต้นทั้งนี้จะเปิดรับสมัครผ่านช่องทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและเว็บไซต์สถาบันพระบรมราชชนกในช่วงไตรมาสที่3ถึง4ของปีนี้โดยผู้สมัครจะต้องอยู่ในช่วงอายุ22ถึง70ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหากผ่านการคัดเลือกจะทำสัญญา2ปี
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลย้ำขณะนี้ปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40แล้วเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสสร้างเพจปลอมส่ง SMS หรือทักแชทหลอกว่าช่วยลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40โดยให้ประชาชนกดลิงก์และกรอกข้อมูลส่วนตัวขอให้ประชาชนโปรดระมัดระวังเพราะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นและได้ปิดลงทะเบียนแล้วหากพบข้อความที่ให้กดลิงก์ให้เพิ่มเพื่อนไลน์ส่วนตัวขอให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าเป็นกลลวงของมิจฉาชีพทั้งนี้หากถู ูกหลอกหรือพบเหตุผิดปกติแจ้งความออนไลน์ได้ที่ thaipoliceonline.go.th โทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาจะประชุมพิจารณาและตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อเสนอขยายระยะเวลาหยุดยิงกับอิหร่านออกไปอีก60วันเพื่อให้ผู้แทนเจรจาของทั้งสองฝ่ายมีเวลาในการหาทางยุติสงครามอย่างเป็นการถาวรอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาทำเนียบขาวของสหรัฐแจ้งว่าการประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าอิหร่านต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสำคัญ2ข้อได้แก่การที่อิหร่านต้องยุติการปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยทันทีและไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมใดๆส่วนอีกข้อคือการที่อิหร่านต้องให้คำมั่นว่าจะไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามเงื่อนไขดังกล่าวเป็นข้อเรียกร้องที่รัฐบาลอิหร่านยังไม่ยอมรับและกล่าวหาว่าถ้อยแถลงของประธานาธิบดีทรัมป์เป็นความพยายามสร้างภาพว่าสหรัฐจะได้รับชัยชนะ
6: นายมาร์ครูทเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวานนี้โดยประณามเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของรัสเซียตกใส่อาคารที่พักอาศัยสูง10ชั้นในเมืองกาลาตีทางตะวันออกเฉียงใต้ของโรมาเนียจนทำให้เกิดเพลิงไหม้และมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย2รายพร้อมระบุว่าพฤติกรรมประมาทของรัสเซียเป็นอันตรายต่อทุกคนและนาโต้พร้อมที่จะปกป้องดินแดนพันธมิตรทุกตารางนิ้วซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของบรรดาผู้นำยุโรปที่ต่างออกมาประนามการกระทำดังกล่าวของรัสเซียพร้อมให้คำมั่นจะยืนหยัดเคียงข้างพันธมิตรในยุโรปอย่างไรก็ตามนางมาเรียซาคารูวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกมาโต้ว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่โดรนรัสเซียลุกล้ำน่านฟ้ายุโรปล้วนไม่มีมูลความจริงขณะที่นายดมิทรีเมเรเวฟรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติรัสเซียเตือนบรรดาผู้นำยุโรปว่าจะมีโดรนบินหลงเข้าไปในประเทศของพวกเขาอีกและประชาชนในยุโรปอาจจะไม่ข่มตาหลับได้
2: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกแล้วอย่างน้อย900รายและมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยัน125รายขณะเดียวกันพบผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาชนิดนี้ที่ได้รับการยืนยันแล้ว17รายและพบผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่ามีสาเหตุจากเชื้อไวรัสดังกล่าวอีกกว่า220รายWHO ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการตรวจพบเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวแต่เนิ่นๆแต่การระดมและการระดมความร่วมมือของคนในชุมชนนั้นยังคงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยชีวิตขณะที่กระบวนการรักษาเฉพาะและวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวที่มีประสิทธิภาพยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการประเมิน
6: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกแพ้กับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น 1-2 เกม 21-19 19-21 20-22 หยุดเส้นทางรายการนี้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกแพ้กับหวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีน 1-2 เกม 11-2121-9 13-21 ตกรอบไปเช่นกันและคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ38ของโลกแพ้กับยูอิชิชิโมกามิกับสยากะโฮบาระจากญี่ปุ่น1-2เกม19-21 23-21 และ16-21ส่งผลให้นักแบดมินตันไทยตกรอบรายการนี้ทั้งหมดแล้วการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่3ที่สนามเวลโดมหัวหมากในวันแรกของการแข่งขันอภิสราศรีมงคลนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมพราหมณ์19ชูความแข็งแกร่งคว้าแชมป์ไปครองถึง4รายการประกอบด้วยElimination รุ่นประชาชนหญิง Elimination รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิง Scratch รุ่นประชาชนหญิงและ Scratch รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงขณะที่คิรินรุ่นประชาชนชายแชมป์เป็นของจายอังสุทาสาวิทจากทีม Fisherman Friend พระราม3ส่วนคิรินรุ่นเยาวชนชายแชมป์เป็นของจิรวิทย์แสนใสจากทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนรู้ใจและ Scratch รุ่นเยาวชนหญิงแชมป์เป็นของศิรพัฒน์สอนศรีสวัยทีม Fisherman Friend วัดดงน้อยโรงเรียนถาวรานุกูลจังหวัดสมุทรสงครามติดตามผลการแข่งขันทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์สมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.thด้านพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมเฟ้นหานักปั่นฝีมือดีเสริมทีมชาติไทยเตรียมสู้ศึกใหญ่ประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพพร้อมวางโปรแกรมเก็บตัวนักกีฬาทีมชาติอย่างเข้มข้นลุยศึกเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันวีลแชร์ฟันดาบระดับโลกรายการพาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพเรเดนตัน2026ที่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกานักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยได้อีก2เหรียญรางวัลจากประเภทดาบเอเป้ชายคลาส B ซึ่งได้เหรียญเงินจากชิติพัฒน์เจริญตาและเหรียญทองแดงจากวิสิตกิ่งมะนาวเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหัวชนะอิมจีโฮมือวางอันดับ1ของรายการ 6-2 และ 6-4 คว้าแชมป์สนามแรกของปีนี้ไปครองได้สำเร็จพร้อมรับคะแนนสะสม200คะแนนด้านหญิงเดี่ยวสรุดาสุดตาเยาวชนทีมชาติไทยชุดปัจจุบันโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันเอาชนะอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการ 6-2 และ 6-0 คว้าแชมป์พร้อมคะแนนสะสม200คะแนนพี่จิตกัญชนะกุลรายงาน
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้ว แก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 20:29 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 13:17 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น
11: 1นาทีกับกปท.หากผู้ขับรถเจอของหล่นกลางถนนอย่าเพิ่งตกใจมาดูวิธีรับมือให้ปลอดภัยทั้งคนและรถกันค่ะอย่าเบรกจนล้อล็อกรถที่มี ABS กดเบรกต่อเนื่องและค้างไว้เพื่อควบคุมทิศทางรถที่ไม่มี ABS ให้แตะเบรกซ้ำๆเพื่อชะลอความเร็วเลี่ยงการขับคร่อมวัตถุควรหลีกเลี่ยงการขับคร่อมสิ่งของเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับช่วงล่างของรถยนต์เบี่ยงรถหลบสิ่งกีดขวางอย่างถูกวิธีเปิดไฟเลี้ยวเช็คกระจกข้างให้ชัวร์แล้วค่อยๆเบี่ยงออกเลนข้างๆอย่างระมัดระวังเช็คสภาพรถทันทีหลังขับผ่านหาที่ปลอดภัยจอดรถเพื่อตรวจสอบจุดต่างๆเช่นคราบน้ำมันความผิดปกติของช่วงล่างยางรถหรือฟังเสียงผิดปกติขณะขับและที่สำคัญหากพบความเสียหายควรนำรถเข้าศูนย์บริการทันทีกรมการขนส่งทางบกชวนผู้ขับรถมาช่วยการเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่อย่างปลอดภัยรับมือสิ่งของขวางทางเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและทุกคนบนท้องถนนค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าย่างกรายย่างกรายประกอบด้วยคำว่าย่างกับกรายย่างหมายถึงยกเท้าก้าวไปหรือเดินเช่นกว่าเธอจะย่างเท้าออกจากบ้านเราก็ต้องรอเป็นเวลานานคำว่ากรายเป็นคำกริยาหมายถึงเดินอย่างมีท่าทางด้วยการทอดแขนไปข้างหน้าและข้างหลังอย่างช้าๆเช่นนางละครค่อยๆกรายออกมาจากหลังม่านหรือหมายถึงเดินเฉียดเข้าไปใกล้ๆเช่นนึกสงสัยว่าเขามุงอะไรกันพอกรายเข้าไปดูถึงรู้ว่ามีคนมาขายของลดราคาเมื่อรวมคำว่าย่างกับคำว่ากลายเป็นย่างกลายจะหมายถึงเข้าไปที่หรือเหยียบย่างไปที่เช่นตั้งแต่มาทำงานที่นี่ฉันไม่มีเวลาย่างกลายไปไหนเลย
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตอนที่3ขอบที่ราบสูงโคราชทางทิศใต้ประกอบด้วยทิวเขาสันกำแพงและพนมดงรักซึ่งเอียงเทไปทางทิศเหนือขอบแอ่งทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นทิวเขาในประเทศลาวส่วนขอบที่ราบสูงทางทิศใต้มีเนินเขาไฟชนิดบาซอลต์พื้นที่ที่ราบสูงโคราชถูกแบ่งด้วยทิวเขาภูพาน และเนื่องจากการยกตัวของที่ราบสูงโคราชทำให้เกิดแอ่งย่อยทางด้านเหนือคือแอ่งย่อยอุดรสกลนครภายในแอ่งประกอบด้วยแม่น้ำสายสั้นๆที่เกิดจากภูเขาภูพานไหลลงสู่แม่น้ำโขงทางทิศตะวันออกติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการเฝ้าระวังผลกระทบจากฝนที่ตกหนักจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศค่ะ
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
16: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
17: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
2: ้กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนให้ระวังผลกระทบจากฝนที่ตกหนักจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงในขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมกักเก็บน้ำในช่วงนี้เพื่อเตรียมเผชิญภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโญด้วยติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
18: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
19: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
18: ครับท่านรองครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้ออกประกาศเตือนฝนตกหนักในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่1มิถุนายนครับอยากทราบว่ามีพื้นที่ไหนที่เสี่ยงได้รับผลกระทบหนักบ้างแล้วก็ประชาชนต้องเตรียมพร้อมรับมือยังไงบ้างครับ
19: ครับกรมได้ประกาศตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับไปยาวไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนะครับโดยนะฮะตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เป็นลมพัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงของฤดูฝนนะครับก็เริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะครับแล้วก็จะส่งผลให้มีฝนตกมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในพื้นที่ที่มีรับลมมรสุมก็จะเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับภาคเหนือฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกนะสามโซนนี้นะครับก็จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่แรงขึ้นในช่วงพิเรียดดังกล่าวนะครับซึ่งอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ตรงนี้เป็นหลักนะครับส่วนพื้นที่อื่นๆก็มีโอกาสที่จะมีฝนตกได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคกลางนะฮะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออกไอ้ฝั่งตะวันตกครับก็จะมีโอกาสที่จะมีฝนตกได้มากขึ้นในช่วงนี้รวมถึงนะครับในทะเลอันดามันนะครับก็จะมีคลื่นที่แรงขึ้นความสูงขึ้นก็อาจจะถึง 2-3 เมตรนะครับบางพื้นที่ที่มีพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยก็อาจจะสูงไปถึง3เมตร4เมตรนะครับส่วนทางอ่าวไทยนะคลื่นก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะประมาณ2เมตรก็อาจจะต้องระมัดระวังในช่วงนี้เป็นพิเศษนะครับสำหรับนะฮะพื้นที่ที่คาดว่านะฮะน่าจะมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ100มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงนะครับก็จะมีจังหวัดประมาณแถบที่ได้แจ้งก็คือหนักๆเลยก็น่าจะมีทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับแถบกาญจนบุรีนะครับภาคเหนือก็โซนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็อยู่แถวระนองพังงาครับโซนนี้

0: ร้อนนะครับในโซนเนี้ยมันได้รับตัวน้ำฝนเนี่ยไปลงไปสะสมในพื้นดินดินเริ่มมีการอิ่มตัวเพราะฉะนั้นถ้ามีการตกเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงเวลานี้มันก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดชันในโซนที่มีการสะสมของน้ำฝนปริมาณน้ำฝนมากๆนะครับก็จะมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ถัดมาเมื่อเรามองว่าผลสะสมในวันที่2นะฮะวันที่2ก็คือถึงวันที่30เนี่ยพื้นที่ที่มีความเสี่ยงก็จะเพิ่มเติมนะฮะไปอีกนะในช่วงโซนที่จังหวัดเลยจังหวัดอุดรจังหวัดชัยภูมินะฮะกลุ่มตรงเนี้ยก็จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงวันที่2ของการประกาศนะครับคือวันที่30
1: คร
0: ับก็โซนนี้ก็จะเพิ่มพื้นที่มากขึ้นทั้งเกี่ยวกับอาการตกกระจายตัวของฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นอีกวันที่3นะครับประมาณวันที่3
1: 11
0: ฝนที่ตกสะสมมาอีกก็จะเพิ่มพื้นที่แอเรียเข้ามาอีกโดยเฉพาะยิ่งภาคกลางฝั่งตะวันออกเพชรบูรณ์ส่วนเหล่านี้เป็นพื้นที่ที่รับลมมรสุมนะครับในแถบเขานะครับก็จะมีปริมาณฝนเกินกว่า100มิลลิเมตรเพิ่มขึ้นนะฮะจะมีเพิ่มจังหวัดแถบจังหวัดเลยนะครับอาจจะมีจังหวัดอีสานล่างแถบจังหวัดนครศรีมา
1: คร
0: ับ นะแล้วก็สุรินทร์พื้นที่เหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะมีปริมาณฝนเกินกว่า100มิลลิเมตรได้พื้นที่เดิมก็ยังคงอยู่นะฮะกระนองนะฮะ
1: กาญจนบุรี
0: แม่ฮ่องสอนเนี่ยก็ยังตกต่อเนื่องอยู่นะครับวันที่4ถึง1มิถุนายนเนี่ยนะครับก็พื้นที่ที่ยังตกก็ยังคลุมอยู่ในโซนเดิมก็คือว่าทางใต้ตกนะครับแล้วก็เหนือตอนบนรวมถึงอีสานฝั่งตะวันตกนะครับแถบเดิมเลยนะฮะเมืองเลยเพชรบูรณ์นะฮะโซนนี้นะครับแล้วก็จังหวัดตราดนะครับปริมาณฝนสะสมก็อัพไปถึง150มิลลิเมตรได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่เป็นแถวชัยภูมิแถวเพชรบูรณ์แถวนี้นะเขาจะใช้เขาเรียกใช้ประโยชน์ของพื้นดินในการปลูกพืชที่มีรากค่อนข้างตื้นนะครับก็จะทำให้การอุ้มน้ำอุ้มดินนะฮะมันไม่ค่อยแข็งแรงนะ
1: ครับ
0: เมื่อมีการตกของฝนนะมากขึ้นปริมาณน้ำฝนเนี่ยก็จะเกิดการชะล้างหน้าดินนะครับแล้วก็อาจจะเกิดเรื่องของดินคนถล่มหรือน้ำป่าไหลหลากในโซนพื้นที่เหล่านี้ได้มีโอกาสเสี่ยงค่อนข้างมากกว่าโซนอื่นๆนะครับขอให้ทางพี่น้องประชาชนเนี่ยในโซนเหล่านี้โดยเฉพาะคนที่เป็นภูเขาสูงมีความลาดชันนะฮะอาจจะมีความเสี่ยงในประเด็นเหล่านี้นะครับก็ขอให้ระมัดระวังในช่วงพีเรียดนี้ด้วยครับ
1: ครับวางง่ายๆก็คือทางลมมรสุมตัวเนี้ยมันจะมาจากฝั่งตะวันตกเพราะมันเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็
0: ค
1: ือประเทศเราเนี่ยฝั่งตะวันตกก็ระวังเอาไว้ว่ามันจะค่อยๆขยับเข้ามาลึกขึ้นเรื่อยๆในแต่ละวันที่ทางกรมอุตุได้ประกาศนั่นเองครับผมก
0: ็ใช่ครับ
1: ให้ดู
0: ช่วงแรกอาจจะไม่ได้ตัวลมมรสุมมันจะไม่แรงมาก
1: ครับ
0: ช่วงวันที่ถัดมามันก็จะค่อยๆแรงขึ้นแล้วก็พื้นที่ชั้นในอ่ะ
1: ก็จะ
0: ตกมากขึ้นใช่ครับตกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
1: ครับครับผมแต่ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่ร้อนหรือจะเป็นฝนเนี่ยครับเราก็ต้องระวังผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเอลนีโญเนี่ยมันก็จะมีฝนที่ตะกรมได้ออกข่าวอยู่เป็นประจำพยายามทำความเข้าใจกับประชาชนคือมันจะมีผลหลังประมาณกลางเดือนปลายเดือนมิถุนาไปแล้วนะครับช่วงนี้มันยังเป็นต้นฤดูนะเพราะต้นฤดูเนี่ยมันช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างอันนี้ก็ระหว่างช่วงที่เป็นกลางเนี่ยไปสู่ช่วงที่เป็นเอลนีโญและก็จะเริ่มเอ็กซ์ตรีมขึ้นในช่วงปลายปีรวมถึงต้นปีหน้าอันนั้นเนี่ยคือช่วงที่มันพีคสุดจริงๆถึงให้เรามาระวังว่าน้ำต้นทุนที่เราจะได้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็สัปดาห์นี้นะฮะให้ประชาชนพยายามกักเก็บนะกักเก็บได้กักเก็บเลยครับเพราะว่าในช่วงที่เป็นฝนทิ้งช่วงเนี่ยตกฝนจะตกน้อยลงอยู่แล้วในช่วงในช่วงนั้นจะแรงอยู่แล้วฝนจะตกเดิมอาจจะ5วันมาตกครั้งนึงถ้าเจอเอฟเฟคของลาลิยาอาจจะเป็น10วันถึงจะมีฝนมาตกลงมาแล้วตกไม่ได้ทุกพื้นที่ด้วยจะตกแค่บางพื้นที่แค่นั้นเองนะครับ พื้นที่อยู่นอกชุมทานเนี่ยต้องระมัดระวังในการใช้น้ำหรือถ้ามีบ่อน้ำมีอะไรเก็บก็ให้พยายามกักตูนให้เต็มนะเตรียมที่จะมารอฝนที่จะกลับลงมาในช่วงประมาณ

0: ปลายสิงหาคมฮะถึงฝนกลับมาก็จริงแต่เอฟเฟกต์ที่ผมเรียนนะว่าตัวลานีเอลนิโญมันก็จะพีคในช่วงนั้นเลยจะทำให้ฝนนี่ตกช่วงนั้นน่ะน้อยกว่าค่าปกตินะครับอาจจะไม่ได้กระจายทั้งประเทศที่เป็นเหมือนกับร่องมาพาดผ่านที่ตกทั่วเลยอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นรวมถึงพายุหมุนเขตร้อนก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่ประเทศไทยที่เราประเมินไว้ในแค่หนึ่งลูกซึ่งเดิมนะถ้าเป็นร่วงช่วงที่มันปกติมันจะเข้าประมาณ2ลูกถึง3ลูกนะครับมันก็จะมีตัวที่จะมาเพิ่มผลได้ในปัจจัยนี้นะครับไอ้ตัวนี้ก็อาจจะต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็ระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่นอกชนบทนะครับตรงนี้ไม่รู้จะเอาน้ำจากไหนมาใช้แหละนะครับอาจจะต้องมีการเตรียมการใช้น้ำอย่างประหยัดรวมถึงอาจจะต้องดูเรื่องของน้ำใต้ดินน้ำอะไรที่จะมาใช้เพื่อชดเชยในช่วงนั้นเพื่อจะรอฝนกลับมาเติมนะครับ
1: ครับผมก็ตามที่ท่านรองอธิบดีได้ว่าไว้นะครับคือช่วงนี้แม้จะมีฝนตกหนักก็ตามเนี่ยก็ขอให้พี่น้องประชาชนแล้วก็เกษตรกรเนี่ยนอกจากจะระวังภัยหรือระวังอุทกภัยที่มากับฝนเนี่ยก็ต้องใช้โอกาสนี้ในการกักตุนน้ำไว้ด้วยเหมือนกันเพื่อที่ว่าเดี๋ยวพอช่วงปลายปีเนี่ยปรากฏการณ์เอลนีโญมาเนี่ยมันจะแรงยาวก็ถ้าเกิดกักตุนไว้ก็จะช่วยได้เยอะครับผมก็ต้องติดตามนะครับประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีการเล่าถึงสภาพอากาศในแต่ละช่วงเราจะได้เตรียมพร้อมรับมือในแต่ละช่วงถูกนั่นเองครับผม
0: ครับช่วงนี้ก็ขอให้ติดตามเป็นใกล้ชิดนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้กรมมีประกาศเรื่องอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในบางพื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับก็รอประกาศดูแล้วกันว่าโซนไหนจังหวัดไหนที่มันมีโอกาสเสี่ยงตามที่ผมได้เรียนไปเมื่อกี้เบื้องต้นครับ
1: ครับตามนั้นเลยครับท่านรองอธิบดีครับวันนี้ครับผมต้องขอขอบคุณนะครับท่านณัฐวุฒิแดนดีท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาที่มาบอกเล่าข้อมูลดีๆให้เราได้ฟังกันแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าแต่ละช่วงสภาพอากาศเป็นอย่างไรเพื่อจะได้รับมือได้ทันท่วงทีครับก็วันนี้เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านรองอธิบดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ
3: ่ผมบันแก้วฉ่ำเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับย้อนไปดูการทุจริตที่มีความเสียหายจำนวนมากประวัติบุคคลที่เขาทุจริตก็มีการยักยอกมีการทุจริตเล็กๆน้อยๆแหละเป็นจุดเริ่มต้นเช่นการเอาปากกาทรัพย์สินเอาเครื่องมือของราชการไปใช้ส่วนตัวเอากระดาษ A4 นะครับไปพิมานที่บ้านเป็นความย่ำใจทำความผิดอื่นที่ใหญ่กว่าได้เราต้องสร้างกลไกประชาชนเข้ามาตรวจสอบถ้าประชาชนเขารู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของส่วนราชการอย่างนั้นมีส่วนร่วมคิดร่วมทำจะช่วยป้องกันการปฏิบัติหน้าที่มิให้ทุจริตได้มากครับผม
2: เริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเล็กส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช.1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมสนับสนุนและทรงรับงานหัตถกรรมพื้นบ้านกระจูดไว้ในโครงการศิลปาชีพเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและยกระดับสู่อาชีพที่สร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนแก่ประสบกรณิกรในจังหวัดนราธิวาสมาจนถึงปัจจุบันติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานค่ะ
8: กระจูดพืชพื้นถิ่นในพื้นที่ชุ่มน้ำทางภาคใต้ที่กลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมโครงการศิลปาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้โดยทรงตั้งกลุ่มจักสานกระจูดขึ้นเพื่อให้มีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและตรงตามความต้องการของตลาด สำหรับในพื้นที่จังหวัดราธิวาสมีกลุ่มนัดจะมีกระจูดของนายไซฟูดีนและนายนัสรุลซิตาคนรุ่นใหม่2พี่น้องที่ตั้งใจสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปาชีพตามแนวพระราชดำรินายไซฟูดีนซิตาเล่าว่าเติบโตมากับงานกระจูดจากคุณยายและคุณแม่ซึ่งเป็นครูศิลปาชีพจึงซึมซับภูมิปัญญาท้องถิ่นตั้งแต่เด็กและมักติดตามไปถ่ายทอดความรู้ในพื้นที่ต่างๆทำให้ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและการสอนงานกระจูดสามารถสร้างโอกาสให้ผู้คนมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัวประสบการณ์นี้จึงเป็นแรงบันดาลใจโดยร่วมกับน้องชายมุ่งสืบสานและต่อยอดงานศิลปาชีพให้คงอยู่ต่อไปด้านนายนัสรุลซิแตครูศิลปาชีพกล่าวเสริมว่าอยากให้ทุกคนเห็นคุณค่างานกระจูดซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนเดิมใช้สารเสื่อและเข้าสารเป็นอาชีพหลักก่อนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทรงส่งเสริมให้พัฒนารูปแบบและลวดลายให้ประณีตยิ่งขึ้นพร้อมต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นกระเป๋าและจัดการประกวดเพื่อยกระดับฝีมือชาวบ้านพระมหากรุณาที่คุณดังกล่าวช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นอย่างมาก
9: สมเด็จพระพันปีหลวงก็ได้มาส่งเสริมเสือก็เป็นเสือที่มีลวดลายที่ปราณีตเข้ามาพระองค์ท่านก็ส่งเสริมให้มีการหาสารเป็นกระเป๋าไว้ใช้ในโอกาสต่างๆไว้จากการประกวดพัฒนาฝีมือจนจากชาวบ้านที่ยากจนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาซื้อที่ดินสร้างบ้านนำเงินมาส่งเสียลูกได้เรียนหนังสือ
8: ปัจจุบันกลุ่มนัดจะมีกระจูดมีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่ว่างงานและเด็กช่วงปิดเทอมเข้ารับการอบรมงานกระจูดเพื่อสร้างอาชีพและรายได้และมีส่วนร่วมในการทำงานของกลุ่มพร้อมรับงานจากหลายแหล่งเช่นคาเฟ่ดีออคาเฟ่แบรนด์เนมระดับโลกช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนทำให้คนในพื้นที่มีรายได้เลี้ยงครอบครัวและเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพหัตถกรรมท้องถิ่นมากขึ้นนายนัสรุลกล่าวด้วยว่างานหัตถกรรมกระจูดจังหวัดราธิวาสกำลังได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของไทยหลังได้พัฒนาและต่อยอดสู่เวทีนานาชาติได้อย่างโดดเด่นโดยความร่วมมือกับอาจารย์กรกฎอารมณ์ดีและแบรนด์ระดับโลกอย่างดีออช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัยและเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น
10: มอสันพันปีเป็นทูตระดับโลกในการที่จะผลักดันงานหัตถกรรมไทยไม่ว่าจะเป็นกระจูดไม่ว่าจะเป็นเซรามิกผ้าจนถึงปัจจุบันถึงแม้ว่าท่านไม่อยู่แต่ว่างานของท่านก็ยังเดินตลอด
8: ทั้งนี้กระจูดไม่เพียงเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงมีชีวิตและได้รับการสืบสานโดยคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ชายแดนใต้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานงานศิลปาชีพให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
7: จังหวัดตรังเดินหน้าโครงการสร้างทักษะการเอาชีวิตรอดจากภัยคุกคามเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อให้บุคลากรทางการศึกษารู้เท่าทันและพร้อมรับมือภัยคุกคามที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในสถานศึกษาขณะนี้ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
11: สถานการณ์ปัจจุบันสถานศึกษาต้องเผชิญกับภัยคุกคามหลากหลายรูปแบบที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุในสถานศึกษาความรุนแรงการกลั่นแกล้งการใช้สารเสพติดภัยจากบุคคลภายนอกหรือแม้กระทั่งภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่บั่นทอนสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และอาจก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งสะท้อนได้ว่าครูและบุคลากรทางการศึกษายังขาดทักษะการเอาชีวิตรอดในการรับมือและประเมินสถานการณ์กับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาจึงส่งผลให้มีนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต นายภูวดลเม่งช่วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต2จึงต้องการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้ทักษะเชิงปฏิบัติในการประเมินเหตุการณ์ภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเหตุนี้จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างทักษะการเอาชีวิตรอดจากภัยคุกคามเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาขึ้น
12: ด้วยเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ยิงและจับตัวประกันของโรงเรียนในจังหวัดสงขลาเหตุคนร้ายคุ้มคลั่งและหลบหนีในพื้นที่ใกล้โรงเรียนจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพังงาครับซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวนะครับเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเกี่ยวกับวิธีการเอาชีวิตรอดจากภัยคุกคามที่ถูกต้องเติมสร้างทักษะการป้องกันตนเองในการประเมินสถานการณ์และการรับมือกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมครับ
11: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการเอาชีวิตรอดจากภัยคุกคามเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษามีการบรรยายให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมหลักกฎหมายทั่วไปกฎหมายเกี่ยวกับเยาวชนและกฎหมายอาญาว่าด้วยการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายรวมทั้งหลักการเอาตัวรอดจากภัยคุกคามทางสังคมและฝึกปฏิบัติเสมือนจริงเกี่ยวกับการแจ้งเหตุฉุกเฉินการสาธิตการใช้สายรัดห้ามเลือดการเจรจาต่อรองสถานีหนีซ่อนสู้และการซ้อมแผนเผชิญเหตุ
12: รูปแบบกิจกรรมนะครับได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากตำรวจภูธรจังหวัดตรังและชุดปฏิบัติการพิเศษศรีตรังครับซึ่งการอบรมดังกล่าวประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันหนึ่งก็คือภาคทฤษฎีเป็นการให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันอาชญากรรมหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนที่2คือภาคปฏิบัติแล้วก็3ก็คือในเรื่องของการซ้อมแผนเผชิญเหตุที่เกิดเหตุการณ์ยิงในสถานศึกษานะครับ
11: ทั้งนี้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการเอาชีวิตรอดจากภัยคุกคามเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดตรังมีความรู้ความเข้าใจมีสมรรถนะและทักษะเกี่ยวกับวิธีการเอาชีวิตรอดจากภัยคุกคามอย่างถูกต้องมีความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามเพิ่มขึ้นและสามารถปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุได้อย่างถูกต้องตลอดจนสามารถนำความรู้และทักษะการป้องกันตนเองไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมทั้งยังสามารถถ่ายทอดและขยายผลให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้สถานศึกษามีความเสี่ยงด้านความไม่ปลอดภัยลดลงอย่างเป็นรูปธรรมย.ยศพรนะคะไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
7: สหพันธ์แบดมินตันโลกเตรียมปรับระบบการนับคะแนนจาก21เหลือ15คะแนนต่อเกมเริ่มใช้ปี2027ท่ามกลางเสียงสะท้อนจากนักกีฬาไทยที่มองทั้งโอกาสความเข้มข้นและความท้าทายของเกมติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
13: ภายหลังสหพันธ์แบดมินตันโลกมีมติเอกฉันท์ปรับเปลี่ยนระบบการนับคะแนนการแข่งขันจากเดิม21คะแนนต่อเกมเหลือ15คะแนนต่อเกมโดยยังคงแข่งขันในรูปแบบชนะ2ใน3เกมเช่นเดิมซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดภาระทางร่างกายของนักกีฬาและป้องกันอาการบาดเจ็บสะสมจากการแข่งขันที่ใช้เวลานานซึ่งจะช่วยยืดระยะเวลาการแข่งขันในระดับอาชีพของนักกีฬาให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยกติกาใหม่นี้จะเริ่มบังคับใช้ในปี2027ทั้งนี้นักกีฬาแบดมินตันไทยต่างแสดงความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแตกต่างกันออกไปโดยหมิวพรปวีช่อชูวงนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมืออันดับ8ของโลกเปิดเผยว่ารูปแบบการฝึกซ้อมและการแข่งขันอาจไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนักแต่จะต้องให้ความสำคัญกับทุกคะแนนมากขึ้นพร้อมมองว่าเกมการแข่งขันจะมีความเข้มข้นมากกว่าเดิมและในมุมมองของนักกีฬาการปรับกติกาครั้งนี้จะช่วยยืดอายุการเล่นได้อย่างมาก
14: ที่ได้รู้ว่ารูปแบบการซ้อมหรือว่ารูปแบบการแข่งมันอาจจะไม่ได้ต่างอะไรไปมากแค่เราต้องเหมือนเชี่ยวในทุกแต้มอย่างเช่นแบบทุกคนอาจจะละเอียดขึ้นบางคนก็ซ้อมขึ้นซ้อมให้แบบเร่งแน่นขึ้นเหมือนกันอาจจะแบบว่ามันอาจจะเป็นอาจจะมี3อย่างที่อาจจะเกมเร็วไปเลยหรือว่าเกมแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเสียหรือว่าอาจจะแบบเชี่ยวมาตั้งแต่แต้มแรกคือมันออกได้หลายแบบก็ต้องลองดูในปีหน้าก็คงมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าอาจจะยืดระยะในช่วงอายุของนักกีฬาด้วย
13: ด้านรวงข้าวยาตาวีมินเกตเกลี้ยงกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงกติกามาเป็น15คะแนนต่อเกมทำให้นักกีฬาต้องปรับตัวระหว่างการแข่งขันมากขึ้น
15: จริงหนูเคยตีแล้วนะคะที่เยาวชนโลกก็ค่อนข้างแบบต้องปรับตัวเร็วมากขึ้นเพราะว่าถ้าช้า
16: โอกาสแพ้ได้เลยค่ะใช่ค่ะก็ต้องแบบออกตัวเร็วขึ้นคล่องตัวขึ้นค่ะช้าไม่ได้เลย
13: ขณะที่โอโมพักพลธีระรัศกุลกล่าวว่าการปรับรูปแบบการแข่งขันมาเป็น15คะแนนต่อเกมส่งผลต่อรูปแบบการเล่นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะตนที่ลงแข่งขันทั้งในประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ซึ่งจะช่วยลดภาระและถนอมร่างกายได้มากขึ้นส่วนการแข่งขันประเภทคู่มองว่าเกมจะมีความเขี้ยวและเข้มข้นมากยิ่งขึ้น
17: 15แต้มผมว่ามีผลครับเพราะว่ายังผมตี2อย่างก็น่าจะช่วยเรื่องพละกำลังไปเยอะผมส่วนเกมดับเบิ้ลผมว่ามันจะเขี้ยวกันเลยครับผมก็ไปกลับไวต้องรอดูว่าผมจะเป็นยังไง
13: การปรับกติกาแข่งขันแบดมินตันจาก21คะแนนเหลือ15คะแนนต่อเกมอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการลูกขนไก่โลกทั้งในด้านรูปแบบการเล่นความเข้มข้นของเกมและการดูแลสภาพร่างกายนักกีฬาแต่ท้ายที่สุดแล้วกติกาใหม่นี้จะสามารถช่วยยืดอายุการเล่นของนักกีฬาพร้อมรักษาเสน่ห์และความสนุกของกีฬาแบดมินตันเอาไว้ได้มากน้อยเพียงใดคงต้องติดตามคำตอบจากการแข่งขันจริงหลังเริ่มบังคับใช้ในปี2027ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
18: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่30พฤษภาคมผมสุรพงษ์มาลีอยู่กับท่านโฆษกรัฐบาลดร.การรัชดาธนาดิเรกที่จะมาเคลียร์ทุกประเด็นสำคัญให้ฟังกันชัดๆทุกสุดสัปดาห์อย่างนี้ครับสวัสดีครับท่านโฆษกรัชดาครับ
2: สวัสดีค่ะท่านที่ปรึกษาสุรพงษ์และท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่22ถึง26พฤษภาคมท่านโฆษกได้ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีไปเยือนฝรั่งเศสด้วยก็ต้องยอมรับนะครับว่าภาพของประเทศไทยปรากฏอยู่บนเรดาร์ของโลกอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งแต่ขณะเดียวกันนะครับก็มีหลายฝ่ายเห็นว่าเอ๊ะมันเป็นเพียงสีสันทางพิธีการทางการทูตหรือเปล่าคำถามที่จะถามท่านโฆษกก็คือเราได้อะไรติดไม้ติดมือเป็นรูปธรรมกลับมาจากการไปเยือนฝรั่งเศสครั้งนี้บ้างไหมครับ
2: แน่นอนค่ะเพราะว่าถ้าไปเยือนฝรั่งเศส5วันถ้าไม่ได้อะไรกลับมาไม่ได้เกิดประโยชน์กับประชาชนท่านนายกไม่ไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนว่าการเดินทางไปครั้งนี้เราเรียกว่า working visit คือการไปทำงานลงถึงตอน7โมงเช้าบ่ายโมงครึ่งนัดแรกก็มีการประชุมกับทางทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือที่เราเรียกว่า IEA เลยแล้วหลังจากนั้นก็ยูเนสโกโปรแกรม5วันเนี่ยเต็มไปด้วยการไปพบปะกับองค์กรที่สำคัญสำคัญนะคะพบปะกับนักลงทุนพบปะกับพี่น้องคนไทยและสุดท้ายท่านนายกก็ได้รับการเลี้ยงรับรองจากประธานาธิบดีมาครองทีนี้คำถามที่อาจารย์สุรพงษ์ถามว่าไปแล้วคนไทยได้อะไรเนี่ยคุยกันทางโทรศัพท์ไม่ได้เหรออย่างไปพบท่านมาครองแบบนี้ ก็ลองคิดภาพดูนะคะว่าถ้าเราอยากจะให้ใครสักคนเนี่ยเขามั่นใจรักเราเหมือนกับไปจีบคนสักคนเนี่ยคุยทางโทรศัพท์อย่างเดียวมันจะพอเหรอมันไม่พออยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศไทยอ่ะถ้าจะกลับมาสู่จอเรดาร์โลกให้เขามั่นใจว่าเป็นประเทศที่น่ามาลงทุนเป็นประเทศที่มีความพร้อมในโครงสร้างพื้นฐานเรื่องกฎหมายที่เรากำลังยกระดับเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD และเรื่องอื่นๆที่เราทำอยู่มันต้องไปคุยต้องเรียกว่ามี eye contact นะคะแล้วก็ต้องมีคนที่ให้ข้อมูลน่าเชื่อถือไปร่วมให้ข้อมูลที่น่าสนใจด้วยเพราะในทริปนี้ก็มีทั้งท่านรัฐมนตรีเอกนิตินะคะท่านรองนายกที่ดูแลเรื่องการเงินการคลังท่านทูตศิหศักดิ์แล้วก็ท่านรองนายกยศนันท์ที่ไปนำเสนอเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดังนั้นในอย่างวาระแรกที่

0: เพราะฉะนั้นการที่ใช้สถานการณ์นี้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่พลังงานสะอาดเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาชื่นชมมากนะคะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าจะมีเรื่องใดๆที่จะให้การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องเทคนิคเรื่องงานวิจัยหรือดึงเอกชนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดเข้ามาเนี่ยเขาพร้อมนะคะท่านนายกก็เลยใช้โอกาสนี้บอกกับทาง IEA ด้วยว่าสิ่งที่เราทำเรื่องพลังงานเนี่ยเราทำเต็มที่นะแต่คู่ขนานกันไปก็อยากให้เขาช่วยหน่อยเรื่องการเข้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งมันหมายถึงการยกระดับในเรื่องของกฎหมายให้เป็นมาตรฐานสากลแต่มันต้องมีหน่วยงานใหญ่ๆช่วยสนับสนุนท่านนายกก็เท่ากับว่าไปหาเสียงตรงนี้ด้วยเขาบอกโอ้แน่นอนประเทศไทยมีความพร้อมเขาก็พร้อมจะสนับสนุนอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่เห็นว่าหนึ่งมันจะเกิดความร่วมมือทางเรื่องของพลังงานแล้วก็ในเวทีนานาชาติเราก็ได้ภาคีที่เขาจะจับมือพร้อมไปกับประเทศไทยนะคะ
1: คร
0: ับ แล้วก็ต่อด้วยอย่างเรื่องของไปพบกับภาคเอกชนเราไปพบกับเอกชนไทยที่ไปลงทุนในฝรั่งเศสก็ดูว่าเขาอยากจะให้รัฐบาลทำอะไรต่อนะคะสิ่งหนึ่งที่ทางนู้นบอกว่าอยากได้มากก็คือช่วยเร่งในเรื่องของการเจรจาการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปเพราะว่าประเทศที่เป็นคู่แข่งของเราเนี่ยเขามีข้อตกลงการค้าเสรีไปแล้วแล้วภาษีเหลือ 0% แต่สำหรับประเทศไทยอ่ะถ้าตราบใด FTA ไทยยุโรปยังไม่เกิดก็จะโดนภาษีอีกประมาณ 20-24% เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำเรื่องนี้นะคะแล้วก็ท่านนายกก็ไปเชิญชวนนักลงทุนให้อยู่ในที่ฝรั่งเศสแล้วก็อยู่ในยุโรปให้มาลงทุนประเทศไทยแล้วก็บอกว่าประเทศไทยเรามีดีอะไรทีนี้ถ้าไม่ใช่เบอร์หนึ่งของประเทศไปคุยเองความน่าเชื่อถือมันก็ไม่เท่าอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละค่ะสิ่งที่ได้ประชาชนได้จากการเดินทางไปครั้งนี้ก็คือโอกาสที่จะมีการค้าการลงทุนมากขึ้นแล้วก็การขับเคลื่อนในประเด็นใหญ่ๆที่ต้องให้ผู้นำประเทศเป็นคนคุยกัน
1: ครับจากภาพที่ประธานาธิบดีมาครงลงมาต้อนรับท่านนายกอย่างสนิทสนมแล้วก็เห็นว่ามีการหารือกันทั้งบนโต๊ะอาหารการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการด้วยนะครับคุยอะไรกันครับท่านโฆษกเรื่องสำคัญที่ผู้นำทั้งสองประเทศคุยกันพอจะบอกได้ไหมครับ
0: ต้องบอกได้นะทุกอย่างต้องโปร่งใสแต่ว่าขอเรียนอาจารย์นิดนึงว่าหนึ่งสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือภาพของผู้นำประเทศเราจะได้เห็นว่าประเทศไทยในเวทีโลกเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็มิตรภาพจากผู้นำอย่างเช่นฝรั่งเศสซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้เล่นสำคัญในสหภาพยุโรปการไปจับมือกันครั้งนี้อย่างใกล้ชิดก็มันมีนัยยะอื่นๆแฝงอยู่บนโต๊ะอาหารสิ่งที่คุยแน่นอนล่ะค่ะก็เรื่องของการจับมือที่ให้มันเชิงลึกมากขึ้นไทยกับฝรั่งเศสมีข้อตกลงในการเป็นพาร์ทเนอร์ชิพในเชิงยุทธศาสตร์คือไม่ใช่แค่ทางการทูตพบปะกันไปมาไม่ใช่เราจะเดินหน้าในเรื่องของการค้าการลงทุนแล้วก็เรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปด้วยเพราะว่าเราอยากให้ฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในประเทศไทยในอุตสาหกรรมใหม่ๆที่มันทันสมัยอย่างเช่นพวก AI Data Center แต่ถ้าคนของเราไม่เก่งเขาก็ต้องคิดหนักเพราะฉะนั้นควบคู่กันไปกับการลงทุนก็จะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันนี้ก็เป็นงานหลักๆที่เป็นประเด็นหลักที่ท่านทั้งสองท่านคุยกันนะคะแล้วก็ประธานาธิบดีมาครงก็ถามเรื่องสถานการณ์ไทยกับกัมพูชาด้วยนิดนึงนะคะก็มีคำถามซึ่งนายกก็ได้อธิบายถึงจุดยืนของประเทศไทยว่าแน่นอนสถานการณ์นี้มันมีความขัดแย้งกันอยู่แต่เราจะใช้สันติวิธีข้อตกลงที่เคยมีเมื่อปลายปีที่แล้วก่อนการหยุดยิงไทยกัมพูชาเราก็จะเดินหน้าต่ออันนั้นคือเป็นการพิสูจน์ความจริงใจของอีกฝ่ายหนึ่งขอให้มั่นใจได้ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่รักสันติแล้วก็เคารพกฎกติกาสากลแต่ว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งตกติเราก็ไม่ยอมเหมือนกันก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้ความจริงมันกระจ่างต่างชาติอย่างท่านมาครงก็รับข้อมูลฝ่ายเดียวถูกไหมคะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเวทีนี้ล่ะค่ะทำให้ทุกภาคส่วนเนี่ยมีข้อมูลที่ครบทุกมิติค่ะ
1: ครับนี่นอกจากพบผู้นำสูงสุดของฝรั่งเศสแล้วเนี่ยก็เห็นว่ามีการประชุมเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่ประจำยุโรปทั้ง24ประเทศนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปพบกับชุมชนชาวไทยด้วยนะครับประเด็นที่คุยกับบรรดาทูตของเราทั้งหลายนี่เป็นยังไงครับ
0: ก็ในวันนี้ค่ะท่านนายกก็บอกท่านทูตไป24ประเทศนะเป็นครั้งแรกที่ท่านทูตยุโรปเนี่ยมาอยู่รวมกันแล้วก็มารับฟังนโยบายท่านบอกว่าให้ทำงานเชิงรุกวันนี้เราอยากที่จะใ ไล่คนมาลงทุนในประเทศไทยให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นท่านทูตจะนั่งแต่ในทำเนียบทูตก็ไม่ได้ซึ่งทุกคนนะคะทำงานเป็นทีมไทยแลนด์อยู่แล้วแต่ว่าท่านก็ย้ำว่าขอให้ออกไปหานักลงทุนแล้วก็ทำงานร่วมกันเพราะว่าเวลาที่เราบอกว่าอยากจะโปรโมทประเทศไทยคำว่าทีมไทยแลนด์เนี่ยหมายถึงท่านทูตกระทรวงการต่างประเทศทูตพาณิชย์ทูตเกษตรรวมถึง BOI ด้วยเวลาไปคุยมันจะได้เป็นแพ็กเกจแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ท่านเน้นย้ำและอันที่สองท่านก็บอกว่าไปพูดเลยนะว่าประเทศไทยวันนี้เนี่ยเรื่องกฎกติกาสากลเรื่องการยกระดับมาตรฐานกฎหมายเนี่ยเราลุยอยู่คือเรื่องของ OECD มันจะเปรียบเสมือนมาตรฐาน ISO ของโรงงานอะถ้าเราเป็นสมาชิกเราได้รับการสแตมป์จาก OECD ก็แปลว่ามาตรฐานทางกฎหมายของเราการบริหารงานการภาครัฐเนี่ยมันมีมาตรฐานท่านก็บอกว่าวันนี้เราเดินหน้าอย่างเต็มที่ก็ฝากท่านทูตไปประชาสัมพันธ์ต่อนะคะ
1: ครับแล้วคนไทยที่นั่นฝากอะไรกับท่านนายกบ้างครับ
0: ทุกคนก็เป็นห่วงสถานการณ์นะคะซึ่งทางยุโรปเองเขาก็มีความเดือดร้อนจากสถานการณ์ตะวันออกกลางอยู่เหมือนกันค่าครองชีพก็สูงขึ้นแต่ว่าสิ่งที่คนไทยฝากถามดีกว่าก็คือถามเรื่องชายแดนเป็นยังไงบ้างนายกสู้ๆมาถูกทางแล้วนะคะท่านนายกก็ให้ความมั่นใจว่าเอ้ยเรามีกฎกติกาสากลที่เราเคารพอยู่นะเรื่องเปิดด่านไม่ต้องกังวลทุกอย่างทำงานคู่กันระหว่างฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ฝ่ายการต่างประเทศเอาผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักค่ะ
1: ครับแล้วคนพลาดไม่ได้ติดตามภารกิจของท่านนายกอยากจะรู้ว่าท่านนายกไปแล้วรู้สึกยังไงนี่ไปตามทางไหนได้อีกไหมครับท่านโฆษกครับ
0: จริงๆก็ย้อนกลับไปดูที่ข้อมูลของเพจไทยคู่ฟ้าได้นะคะเรามีคลิปเรามีการรายงานว่าทุกนัดที่ท่านไปพบกับเอกชนกับหน่วยงานองค์กรต่างๆเนี่ยคุยแล้วได้สาระอะไรประชาชนได้อะไรจากการพบปะในแต่ละครั้งค่ะ
1: มี TikTok ด้วยนะครับก็กลับจากภารกิจการเยือนฝรั่งเศสบัดมาดเมื่อวันพุธที่ผ่านมากลับมาถึงประเทศไทยท่านนายกก็ยังมีภารกิจต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือนไทยโดยเป็นการเยือนของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและก็เป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งมาพร้อมกับภริยาในฐานะแขกของรัฐบาลท่านนายกก็ได้เปิดทำเนียบต้อนรับอย่างสมเกียรติทำไมเราถึงให้ความสำคัญกับการเยือนของผู้นำเวียดนามคนนี้ครับท่านโฆษก
0: ประเทศเวียดนามเป็นประเทศเพื่อนบ้านเป็นสมาชิกอาเซียนนั่นก็หมายความว่าเราเป็นประชาคมเดียวกันและการที่มาเยือนของท่านประธานาธิบดีโตเลิมเป็นครั้งแรกที่ท่านไปเยี่ยมประเทศอาเซียนแล้วก็เป็นครั้งแรกที่รัฐบาลไทยมีโอกาสได้ต้อนรับผู้นำประเทศนะคะ
1: อ
0: ันนี้มันก็มีนัยยะสำคัญของกันและกันอยู่ในส่วนเรื่องมิติทางเศรษฐกิจประเทศไทยกับเวียดนามก็มีการค้าการลงทุนกันอยู่เยอะที่ผ่านมาไทยไปลงทุนที่เวียดนามเยอะมากนะคะแต่ว่าถ้ามองว่าเมื่อเราเป็นประชาคมเดียวกันแต่ละประเทศมีจุดแข็งที่มันควรจะนำมาใช้แบบส่งเสริมกันไม่ต้องมองว่าเรื่องของการแข่งขันการพบปะครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่เราจะมองว่าเราอยู่รวมกันยิ่งโตยิ่งมีพลังไทยโตเวียดนามก็โตเวียดนามโตประเทศไทยก็โตเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการร่วมมือในด้านอื่นๆเกิดขึ้นอีกมากซึ่งเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการลงนามหลายๆเรื่องที่จะเป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยกับเวียดนามสถาบันการศึกษาไทยกับของที่เวียดนามแล้วก็อื่นๆที่จะตามมาอนาคตเราก็จะได้เห็นภาพของการเติบโตของ2ประเทศที่มันเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะคะ
1: เห็นบอกว่ามีแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างเรากับเขาไอ้แผนนี้เนี่ยหัวใจสำคัญของมันคืออะไรนะครับ
0: ประเทศไทยกับเวียดนามเนี่ยเป็นแหล่งผลิตบางอันซ้อนกันบางอันเสริมกันเมื่อมีแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ก็จะครอบคลุมในเรื่องของความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพราะทั้งไทยและเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบของโลกเราจะเชื่อมโยงเรื่องเศรษฐกิจท้องถิ่นมันไม่ใช่แค่บริษัทใหญ่ๆกับบริษัทใหญ่ๆเท่านั้นละจากนี้เราต้องมองไปในเรื่องของท้องถิ่นต้องโตด้วยนะคะและอันที่3ก็คือการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของพลังงานสะอาดที่ทำยุทธศาสตร์ในเชิงแผนปฏิบัติการเนี่ยมันจะทำให้2ประเทศมีทิศทางในการจับมือกันอย่างชัดเจนค่ะ
1: ครับเวียดนามก็เป็นประเทศที่คนไทยจำนวนมากจับตามองในเรื่องของการเติบโตการพัฒนาอย่างรวดเร็วหลายๆคนก็คิดว่าอาจจะเป็นประเทศคู่แข่งของเรานะครับแต่การที่ผู้นำเวียดนามมาเยือนก็สะท้อนว่าจริงๆแล้วอย่างที่ท่านโฆษกได้พูดไม่จำเป็นต้องเป็นคู่แข่งอย่างเดียวแต่เราเป็นคู่ค้าและที่มากกว่านั้นก็คือเป็นหุ้นส่วน ทางยุทธศาสตร์เราจะโตไปด้วยกันเหมือนกับงานที่จัดเมื่อวันที่28 Growing Together นะครับกลับมาที่บ้านเราบ้างครับเรื่องที่ต้องพูดแน่นอนเป็นเรื่องฮอตฮิตก็คือการลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus 6040เนี่ยนะครับซึ่งได้ปิดการลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็ทางสื่อมวลชนต่างๆทั้งสื่อออนไลน์ทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ก็บอกว่าประชาชนให้การตอบรับดีมากนะครับแล้วก็ได้ใช้แน่นอนนะครับวันที่1มิถุนายนนี้นะครับซึ่งก็จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆของประชาชนได้แล้วก็มีการพูดถึงกันมากเรื่องนกกระซิบนกกระซิบนี่คืออะไรนะครับ
0: นกกระซิบนี่เป็นแอปพลิเคชันค่ะชื่อน่ารักมากเลยนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ในแอปถุงเงินเขาพัฒนามาเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus เรียกว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าเหมือนมีเจ้านกมากระซิบข้างหูว่าเอ้ยยอดขายที่เกิดขึ้นจากโครงการขายของ60-40เนี่ยคุณควรจะมีแผนการจัดเตรียมสต็อกยังไงของสดของที่เก็บไว้และจะต้องบริหารจัดการจำนวนพนักงานยังไงให้เหมาะสมกับช่วงเวลาเพราะว่าโครงการนี้จะทำให้ยอดขายของร้านค้ามันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นการวางแผนทางธุรกิจจะคิดเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมไม่ได้แน่แต่ให้มาคิดใหม่โดยที่ไม่มีพื้นฐานก็คงจะเหนื่อยเกินไปเพราะฉะนั้นแอปนกกระซิบในถุงเงินจะเป็นพี่เลี้ยงเป็นโค้ชในเรื่องของการทำธุรกิจเมื่อมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นแล้วเขาก็ยังจะช่วยเปรียบเทียบราคาวัตถุดิบด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีการนำข้อมูลจากกรมการค้าภายในมาเชื่อมโยงกับข้อมูลราคาเฉลี่ยกลางของวัตถุดิบประเภทต่างๆแบบรายวันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องการจะต่อยอดนะคะต้องการที่จะ upskill ผู้ค้า
1: ผู้ประกอบการ
0: แล้วไม่ได้คิดตังนะคะแค่มาลงทะเบียนร่วมกับโครงการไทยช่วยไทย plus คุณก็จะมีแอปนกกระซิบไปกระซิบข้างหูข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการธุรกิจของประชาชนค่ะ
1: ท่านโฆษกก็ได้เคลียร์เรื่องเด่นๆในรอบสัปดาห์นี้ไปแล้วนะครับสัปดาห์หน้าล่ะครับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมีไฮไลท์อะไรที่ต้องจับตามองบ้างครับ
0: ในวันที่3มิถุนายนนะคะจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีดังนั้นรัฐบาลก็จะจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสครั้งนี้แต่ว่าเราจะจัดในวันที่4มิถุนายนค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกฟังแล้วมีข้อติข้อชมข้อเสนอแนะก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับโฆษกการดร.รัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลก็จะมาเคลียร์ประเด็นต่างๆให้กับคุณผู้ฟังก็ติดตามรายการของเราได้หรือว่าถ้ามีความคิดความเห็นก็เข้าไปที่ Facebook Page ของไทยคู่ฟ้านะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
4: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
5: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: ครอบครัวคือรากฐานสำคัญของสังคมและสุขภาพที่ดีคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อพระสกนิกรพระองค์ทรงตระหนักว่าการสร้างสุขภาพที่ดีอย่างแท้จริง ต้องเริ่มจากครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานของสังคมไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกรรมพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ธุรกันดารทรงรับรู้ถึงความยากลำบากของราษฎรทางด้านการเจ็บป่วยการขาดแคลนอาหารและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อดูแลรักษาอย่างทั่วถึงช่วยให้ราษฎรมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงนอกจากนั้นพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับสุขภาพของเด็กและสตรีโดยเฉพาะมารดาผู้เป็นศูนย์กลางของครอบครัวผ่านการส่งเสริมการแพทย์การป้องกันโรคและโภชนาการที่เหมาะสมควบคู่กับพระราชดำริด้านความมั่นคงทางอาหารและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีพระราชกิจกรรมเหล่านี้สะท้อนพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงมุ่งให้พระสุกนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเพราะเมื่อครอบครัวเข้มแข็งสุขภาพกายใจสมบูรณ์สังคมไทยย่อมมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

0: ในกรณีที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งถึงแก่ความตายสิ่งที่เราต้องพิจารณาอันดับแรกคือบุคคลนั้นได้มีการทำพินัยกรรมไว้หรือไม่หากมีการทำพินัยกรรมไว้ทรัพย์มรดกจะต้องตกแก่ผู้รับพินัยกรรมก่อนหากไม่ได้มีการทำพินัยกรรมเอาไว้หรือพินัยกรรมที่ทำไว้ไม่มีผลบังคับทรัพย์มรดกจึงจะตกแก่ทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดทายาทโดยธรรมเอาไว้ทั้งสิ้น6ลำดับ1ผู้สืบสันดาน2บิดามารดา3พี่น้องร่วมบิดามารดา4พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดา5ปู่ย่าตายายและ6ลุงป้าน้าอาไม่ใช่ว่าทายาททั้ง6ลำดับนี้จะขึ้นมารับมรดกของผู้ตายได้ทั้งหมดพร้อมๆกันนะคะดังนั้นลำดับแรกคือผู้สืบสันดานจึงเป็นลำดับที่1ที่จะต้องถูกนำมาพิจารณาทายาทลำดับ2คือบิดามารดากฎหมายก็ได้ให้สิทธิ์ในการรับมรดกร่วมกับทายาทลำดับที่1เสมอแล้วคำว่าผู้สืบสันดานหรือบุตรของผู้ตายนั้นบุตรแบบไหนถึงจะมีสิทธิ์รับมรดกของผู้ตายได้บ้างประเภทแรกคือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายนั่นหมายถึงบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันโดยถูกต้องตามกฎหมายอย่างไรก็ตามบุตรที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันมีสิทธิ์ได้รับมรดกได้หากภายหลังบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันหรือบิดาจดทะเบียนรับรองบุตรหรือศาลมีคำสั่งให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายประเภทที่2คือบุตรที่บิดารับรองโดยพฤตินัยการรับรองโดยพฤตินัยก็คือการเปิดเผยต่อสาธารณชนว่าตนเป็นบิดาของเด็กคนนี้หรือการส่งเสียอุปการะเลี้ยงดูให้ใช้นามสกุลหรือแม้แต่ในเวลาที่แจ้งเกิดตนเป็นผู้แจ้งเกิดเด็กคนนั้นนอกจากนี้ยังมีบุตรอีกประเภทหนึ่งก็คือบุตรบุญธรรมบุตรบุญธรรมจะมีสิทธิ์ในการรับมรดกเช่นเดียวกับบุตรของเจ้ามรดกนอกจากนี้บุตรบุญธรรมยังไม่เสียสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่แท้ๆของตัวเองด้วยทรัพย์สินที่มีทะเบียนเช่นบ้านรถยนต์หรือแม้แต่เงินฝากในบัญชีธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไม่ได้หากไม่ได้มีคำสั่งศาลตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้จัดการมรดกหากท่านมีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการขอตั้งผู้จัดการมรดกหรือต้องการให้เรายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกท่านสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาพนักงานอัยการที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีหรือโทรศัพท์เข้ามาติดต่อเราได้ทุกเมื่อค่ะ
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
4: ในวิถีแห่งพระพุทธศาสนาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชศรัทธาอย่างมั่นคงในพระพุทธศาสนาทรงยึดหลักธรรมเป็นแนวทางแห่งพระราชจริยวัตรตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยหลักเมตตากรุณาความเสียสละและความเพียรเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนโดยมิได้แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาหรือถิ่นฐานสะท้อนถึงการนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสุกนิกรพระราชกรณียกิจด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาการอุปถัมภ์วัดวาอารามการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความดีงามแก่สังคมไทยเป็นการทำรงรักษารากฐานทางจิตใจของประชาชน ให้ตั้งอยู่บนความดีความสงบและความพอเพียงพระราชปณิธานของพระองค์มิได้จำกัดอยู่เพียงการส่งเสริมศาสนาเท่านั้นหากยังครอบคลุมถึงการเสริมสร้างสังคมที่มีคุณธรรมและเอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแสงธรรมแห่งพระราชศรัทธาในพุทธศาสนาจึงเป็นแบบอย่างของการนำหลักธรรมมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและยังคงเป็นแนวทางสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้แก่สังคมไทยสืบไป

ครับสอบวันนี้นะครับมีปัญหานะครับเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ว่านะครับเมื่อนะครับพ่อแม่นะครับได้มีการนะครับโอนทรัพย์สินของตนเองไปแล้วนะครับซึ่งมีการให้โดยเสน่หานะครับให้แก่ลูกไปแล้วนะครับพ่อแม่เนี่ยนะฮะจะสามารถนะครับถอนคืนการให้นะครับได้หรือไม่อย่างไรครับกรณีนี้นะครับตามนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับได้นะครับกำหนดไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการให้นะครับซึ่งเป็นการให้โดยเสน่หานะครับการให้เนี่ยนะครับการให้เนี่ยนะครับการให้เนี่ยจะสมบูรณ์นะฮะต่อเมื่อนะได้มีการนะครับส่งมอบรับทรัพย์ที่ผู้ให้ให้กับผู้รับนะครับคือถ้าเป็นนะครับเงินหรือว่าเป็นทองนะครับซึ่งทางกฎหมายเขาเรียกว่าทรัพย์ซึ่งเคลื่อนที่ได้นะครับเป็นสังหาริมทรัพย์แบบนี้นะฮะการให้นะครับจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้มีการส่งมอบแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นทรัพย์นะครับซึ่งกฎหมายกำหนดไว้เป็นลักษณะพิเศษเนี่ยนะครับการให้เนี่ยจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อนะได้มีการนะครับทำเป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับเช่นครับบ้านหรือที่ดินอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วพ่อแม่นะครับไม่มีการให้ไปแล้วนะครับต่อมาต้องการที่จะนะครับถอนคืนการให้นะครับเพราะสาเหตุอะไรก็ตามแต่นะครับอย่างนี้นะครับกฎหมายนะครับเขากำหนดไว้นะว่านะครับทรัพย์สินนะครับซึ่งได้โอนไปให้นะครับลูกไปแล้วนะครับย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกนะครับลูกย่อมนำสามารถนำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้านะครับลูกนะครับมีการประพฤติในลักษณะที่เขาเรียกว่าประพฤติในเลขุนนะครับพ่อแม่นะครับย่อมสามารถที่จะถอนคืนการให้เพราะเหตุที่ผู้รับนะครับเป็นเลขุนได้นะครับทีนี้นะครับเรามาดูนะครับว่านะครับเหตุนะครับของนะครับการประพฤติในเลขุนเนี่ยนะครับมีอย่างไรบ้างครับการประพฤติในเลขุนนะครับอันเป็นเหตุนะครับให้นะครับผู้ให้เนี่ยนะสามารถถอนคืนการให้นะครับก็จะมีอยู่3กรณีนะครับกรณีแรกนะครับเป็นกรณีที่นะครับผู้รับเนี่ยนะฮะได้มีการประทุษร้ายผู้ให้นะครับเป็นความผิดร้ายแรงทางอาญานะครับอย่างเช่นนะครับผู้รับเนี่ยนะฮะได้มีการทำร้ายร่างกายผู้ให้นะครับซึ่งการทำร้ายร่างกายนะครับอาจจะไม่ต้องถึงขนาดเป็นอันตรายสาหัสนะครับอาจเป็นแค่ได้รับอันตรายแก่กายนะครับกรณีเช่นนี้นะก็ถือว่าเป็นการประพฤติที่ไม่ดีนะครับแล้วก็สามารถถอนคืนการให้ประเหตุประพฤติในคนได้นะครับกรณีที่สองนะครับกรณีที่สองเป็นเรื่องของนะครับการที่ผู้รับนะครับได้มีการนะครับทำให้ผู้ให้นะครับเสียชื่อเสียงหรือว่าเป็นการมีประมาทอย่างแรงนะครับซึ่งกรณีนี้นะครับไม่ต้องถึงขนาดว่าเป็นความผิดทางอาญานะครับแต่หากให้น่าถึงนะฐานานุรูปของผู้ให้แล้วนะครับผู้รับไปว่ากล่าวนะครับทำให้เป็นการลดคุณค่าข้อเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นกรณีที่นะครับทางผู้รับนะครับไม่ช่วยเหลือให้สิ่งของอันจำเป็นนะครับแก่การยังชีพนะครับเมื่อนะครับผู้ให้เนี่ยนะครับเป็นผู้อยากไหลเนี่ยนะครับแล้วก็ผู้รับนะครับอยู่ในฐานะที่อยากให้ได้พูดง่ายๆคือกรณีนี้นะครับเป็นเรื่องของนะครับผู้ให้นะครับได้มีการให้นะครับทรัพย์สินโดยเสน่หาแก่ผู้รับนะฮะแล้วต่อมาเนี่ยยากจนลงนะครับแล้วก็ความช่วยเหลือจากผู้รับนะครับผู้รับเนี่ยได้บอกปัดไม่ความช่วยเหลือนะครับทั้ง3กรณีดังกล่าวนะครับถือว่าเป็นการประพฤติในเลขุนนะครับที่นะครับผู้ให้เนี่ยสามารถทำกิจการให้ผู้เหตุในเลขุนได้นะครับดังนั้นแล้วนะครับพ่อแม่เนี่ยนะครับไม่มีการให้โดยเสน่หาทรัพย์สินแก่ลูกไปแล้วนะครับการที่จะถอนคืนกันให้ได้นะครับเขาเหตุในการประพฤติในเลขุนทั้ง3ประเด็นดังกล่าวนะครับหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับหรือว่าหากท่านนะครับต้องการได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายนะครับท่านสามารถโทรไปที่นะครับ1157ครับ1157อัยการสายด่วนนะครับสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับพร้อมที่จะนะครับให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาแก่ท่านนะครับสวัสดีครับ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันสื่อเริ่มต้นที่ทักษะ EF ทักษะ EF หรือ Executive Function คือทักษะการทำงานของสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนได้ควบคุมอารมณ์ยับยั้งชั่งใจและจัดการตนเองอย่างเหมาะสมซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในอนาคตแล้วทักษะ EF สำคัญกับเด็กอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีซึ่งเป็นกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเกี่ยวกับทักษะสำคัญนี้กันค่ะ
2: ถ้าชื่อเต็มของมันคือ Brain Executive Function ก็คือสมองส่วนคิดชั้นสูงคือมนุษย์เนี่ยมีสมองอยู่3ส่วนนะก็คือสมองส่วนก้านสมองที่ต่อเข้าไขสันหลังสัตว์ทุกประเภทจะมีสมองส่วนนี้หน้าที่ของมันก็คือมีไว้ดำรงชีพสมองส่วนนี้ถ้าถูกทำลายเสียชีวิตได้ขึ้นไปอีกสมองส่วนที่2คือสมองส่วนอารมณ์ Limbic System ซึ่งสมองส่วนนี้ในมนุษย์ก็มีแต่จะมีเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีพฤติกรรมอารมณ์ดีใจเสียใจน้อยใจเกิดขึ้นได้แต่มนุษย์เราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาก็คือเบรน EF เนี่ยคือสมองส่วนคิดเหมือนเบรกเกอร์ฮะยับยั้งชั่งใจสามารถเบรกตัวเองได้เล่นเกมอยู่แต่สามารถกำหนดใจได้ว่าฉันเลิกเล่นได้แล้วเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอันนี้เป็นการฝึก EF ในตัวเองหยุดยั้งการเล่นเรียนรู้ในการที่จะมีทักษะในการจดจำเขาเรียก working memoryซึ่งเป็นองค์ประกอบใน EF หมดเลยนะคือมันไม่ได้มีแต่เรื่องของการยับยั้งชั่งใจนะแต่มันสามารถที่จะทำให้เพิ่มหน่วยความจำโดยเฉพาะในการทำงานต่างๆแบบนี้และการเรียนรู้เป็นเหตุเป็นผลการไม่ใช้อารมณ์นะพวกนี้มันจะอยู่ในเรื่องของ Brain Executive Function ที่ถ้าแปลเป็นภาษาบ้านๆง่ายๆก็คือเป็นเบรกเกอร์ของสมองนะแล้วกำหนดจังหวะการเร่งของชีวิตในการดำเนินของเราเนี่ยได้ในวันต่อวันครับ
1: คุณหมอคะแล้วการใช้หน้าจอมากเกินไปจะกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ของเด็กอย่างไรบ้างคะ
2: สมมติเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้โซเชียลมีเดียเยอะจนเกินไปแล้วไม่มีจุดหยุดของตนเองเลยเนี่ยมันก็จะเริ่มส่งผลกระทบต่อ EF ละเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะเล่นแล้วก็หลับดึกมากไม่แทบไม่ได้นอนเลยการนอนที่น้อยเกินไปก็จะส่งผลต่อ working memory ถ้าจะไปสร้างการเรียนรู้ด้านอื่นก็อาจจะทำให้แห้งไม่สามารถรับการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์จะหายไปพวกนี้คือการใช้หน้าจอที่มากเกินไปมันจะเป็นตัวทำลายฮะเพราะอย่างที่บอกว่าสารเคมีที่หลังมันไม่ใช่เอ็นดอร์ฟินมันกลายเป็นสารคอร์ติซอลสารอะดรีนาลีนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อร่างกายได้หน่วยความจำก็จะถูกทำลายไปได้ด้วยก็จะเป็นศัตรูกับ EF ศัตรูของ EF ที่ร้ายกาจที่สุดคือความเครียดถ้ามีความเครียดในระดับน้อยๆเนี่ยไม่มีปัญหาฮะเพราะมันเพิ่มความท้าทายแต่ถ้าความเครียดสะสมมันขึ้นสู่สเกลเหลืองแดงเนี่ยอันนี้เป็นศัตรูอันร้ายกาจของ EF พูดง่ายๆก็คือ EF จะไม่ทำงานแล้วก็จะทำให้ติดลบกับ EF ไปได้ด้วยเช่นเดียวกัน
1: ทักษะ EF หรือ Executive Function

0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงบทบาทสำคัญของพระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวนำพาจิตใจและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของคนไทยให้ตั้งมั่นในความดีมีสติมีเมตตาประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเป็นพุทธบูชาและทรงศึกษาหลักธรรมเพื่อเป็นแนวทางแห่งพระราชจริยวัตรนอกจากนี้พระองค์ยังทรงอุปถัมภ์วัดวาอารามในทุกภูมิภาคของประเทศทั้งการบูรณะปฏิสังขรณ์และการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้พระสงฆ์สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบต่างๆเช่นการพระราชทานหนังสือธรรมะเทปบรรยายธรรมและการสนับสนุนการเรียนรู้หลักธรรมในโรงเรียนเพื่อเยาวชนได้เข้าถึงคำสอนของพระพุทธองค์และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมพระราชกิจกรรมเหล่านี้สะท้อนพระราชศรัทธาและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางใจของประชาชนและเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยที่สงบสุขและยั่งยืน

ในสภาพสังคมปัจจุบันนะครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราไปติดต่อซื้อของเราไปติดต่อจัดจ้างให้เขามาก่อสร้างบ้านซ่อมบ้านเนี่ยเราจะไปหน้างานเลยเราจะเห็นว่าเขามีสินค้านะเราจะเห็นว่าเอ้ยเขาเป็นร้านซ่อมนู้นซ่อมนี้นะเวลาติดต่อจ้างเนี่ยมันก็มักจะไม่มีปัญหาแต่ปัจจุบันเนี่ยสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันมากขึ้นการซื้อสินค้าก็มักจะซื้อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น Instagram หรือประกาศหาคนมาซ่อมบ้านก็ประกาศทางอินเทอร์เน็ตแล้วมักจะมีคนมาเม้นว่าเออเขารับซ่อมนู่นซ่อมนี่นะแล้วเราก็ไปตกลงว่าจ้างเขาให้มาซ่อมโดยที่เราไม่เคยเห็นเขามาก่อนทีนี้สิ่งที่ต่างแตกต่างกันเบื้องต้นก็คือความผิดฐานช่อโกงเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามีคุกมีตารางเข้ามาเกี่ยวถูกไหมครับส่วนถ้าเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับตารางแต่เป็นเรื่องที่จะต้องไปเรียกร้องให้อีกฝ่ายเนี่ยปฏิบัติตามสัญญาความผิดฐานช่อโกงนะครับอยู่ในประมวลกฎหมายอาญานะครับนะซึ่งบัญญัติไว้ในมาตราตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341นะครับหรือ341นะครับระบุว่าผู้ใดนะครับโดยทุจริตนะครับหลอกลวงหรือปกปิดข้อความจริงอันควรบอกแจ้งนะครับทำให้ผู้ที่ถูกหลอกเนี่ยหลงเชื่อแล้วก็ได้มาซึ่งทรัพย์สินถูกไหมอันนี้คือช่อโกงก็คือการพูดง่ายๆคือการหลอกถูกไหมครับส่วนสัญญาก็คือมีการตกลงกันว่าจะทำนู่นจะทำนี่แต่สุดท้ายแล้วพอถึงกำหนดไม่ทำนี่คือเรื่องผิดสัญญาดังนั้นเนี่ยจุดสำคัญก็คือถ้าการตกลงทำสัญญาถ้าการตกลงทำสัญญาเกิดจากการเจตนาหลอกตั้งแต่แรกจะเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงเช่นการซื้อขายออนไลน์นะครับถ้าได้ความปรากฏว่าผู้ขายเนี่ยเขาไม่ได้มีสินค้าเลยเขาไม่เคยขายสินค้ามาก่อน Facebook เป็น Facebook ปลอมอย่างเงี้ยเห็นชัดเลยว่าเจตนาแต่แรกเขาไม่ได้จะขายสินค้าจริงแต่เขาโพสต์ให้คนอื่นเนี่ยหลอกคนอื่นให้มาสั่งซื้อสินค้าจากเขาแล้วพอมีคนไปซื้อสุดท้ายเขาก็ไม่ได้สินค้าถูกไหมครับถูกไหมเห็นไหมมันก็เป็นการผิดสัญญาแต่เป็นการผิดสัญญาที่เป็นการช่อโกงเพราะเจตนาของผู้ขายตั้งใจที่จะหลอกตั้งแต่แรกนะครับแต่ถ้าลักษณะของการช่อโกงเป็นการช่อโกงประชาชนนะครับอัตราโทษจำคุกจะเป็น5ปีหนักกว่าถูกไหมครับทีนี้มันแตกต่างกันยังไงระหว่างช่อโกงกับช่อโกงประชาชนนะก็ต้องดูลักษณะของการช่อโกงครับถ้าเป็นการโพสใน Facebook หรือ Instagram แล้วตั้งค่าเป็นสาธารณะนะฮะแล้วก็ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาดูโพสต์นั้นได้แล้วมีเจตนาที่จะหลอกตั้งแต่แรกอย่างเงี้ยอาจจะเป็นช่อโกงประชาชนซึ่งโทษจะหนักกว่า

0: ื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนเด็กติดจอภัยเงียบยุคดิจิทัลทุกวันนี้หน้าจอกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเกมออนไลน์หลายครอบครัวอาจมองว่าเป็นเพียงความบันเทิงหรือช่วยให้เด็กอยู่นิ่งแต่บางพฤติกรรมเช่นหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นไม่สนใจคนรอบข้างนอนดึกหรือไม่อยากทำกิจกรรมอื่นอาจเป็นสัญญาณว่าเด็กเริ่มติดจอโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถึงจุดสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางดูแลเด็กให้ใช้หน้าจออย่างเหมาะสมก่อนกลายเป็นปัญหาในอนาคตค่ะ
2: ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตดูก็คือว่าเช่นถ้าเขาเล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ระเบิดง่ายขึ้นอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียนะพัฒนาการพวกนี้เสียไปด้วยพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
1: ทุกวันนี้เด็กจำนวนมากใช้เวลาอยู่กับหน้าจอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กได้แล้วผู้ปกครองจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเริ่มติดจอและผลกระทบจากการใช้หน้าจอมากเกินไปจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวแค่ไหนคะ
2: คือผลกระทบเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นแบบเห็นเลยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้มาเร็วขณะเดียวกันเองสายตาสั้นก็สายตานี่มันต้องใช้ในการปรับจูนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยสมาธิสั้นกับสายตาที่อาจจะสั้นไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือระยะยาวนะคือถ้าแม้ตอนนั้นสั้นเทียมก็จริงแต่ถ้าต่อเนื่องกันไปก็อาจจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงสมาธิเดิมไม่ได้สั้นหรอกแต่พอไปเล่นมากเกินไปก็กลายเป็นเกิดสมาธิสั้นหุนหันพลันแล่นอยู่จดจ่อกับงานการไม่ได้สารที่คัดหลั่งออกมาสารเคมีในร่างกายจึงไม่ได้เป็นเอนโดฟินแบบที่เราเข้าใจแต่มันตรงกันข้ามกันมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหลั่งสารโดพามีนหรืออาจจะหลั่งสารของกลุ่มที่เป็นคอร์ติซอลในบางกรณีเลยด้วยซ้ำไปสารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้ามีสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาในร่างกายนานๆสารอะดรีนาลีนมาเป็นจังหวะเนี่ยพวกนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงอาจจะทำให้เป็นโรคเมตาบอลิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยอีกหลากหลายเรื่องเช่นน้ำหนักตัวที่มีปัญหาในเรื่องของการกินการนอนแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวของเขาเองเกิดขึ้นได้การจัดการอารมณ์ที่มีปัญหาแล้วก็การเข้ากับสังคมที่มีปัญหานี่คือผลกระทบทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้หน้าจอมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีจุดปัญญาปัญญาครับ
1: การใช้จอไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมหากเด็กหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปไม่สนใจกิจกรรมอื่นหรือนอนดึกอาจเป็นสัญญาณของภาวะติดจอซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์การเรียนรู้และสุขภาพในระยะยาวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลกำหนดเวลาใช้งานและใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูกเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัลนะคะ
3: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
4: หนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือการทรงส่งเสริมงานด้านการเกษตรควบคู่กับการอนุรักษ์สมุนไพรไทยพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของสมุนไพรซึ่งเป็นแหล่งอาหารยารักษาโรคและรากฐานของการแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ควรได้รับการสืบสานจึงทรงสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าทดลองและขยายพันธุ์พืชสมุนไพรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของแต่ละชุมชนโครงการต่างๆตามพระราชดำริมุ่งให้ราษฎรสามารถปลูกและใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้านนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยวิธีการที่เรียบง่ายต้นทุนต่ำทั้งการนำมาประกอบอาหารใช้เป็นยาพื้นบ้านและลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลแนวทางพระราชดำริดังกล่าวได้ต่อยอดสู่โครงการฟาร์มตัวอย่างและโครงการธนาคารอาหารชุมชนหรือฟู้ดแบงค์ซึ่งใช้ป่าและพื้นที่ชุมชนเป็นแหล่งอาหารรวมถึงแหล่งสมุนไพรสำหรับคนและสัตว์สร้างความมั่นคงด้านอาหารและรายได้อย่างยั่งยืนพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สมุนไพรไทยจึงมุ่งเน้นให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองยกระดับคุณภาพชีวิตช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างมั่นคงสืบต่อไป
3: วันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างชาติพร้อมขยายความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าการเดินทางครั้งนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในเวทีโลกและเปิดโอกาสด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือในหลายมิติตลอดการเยือน5วันนายกรัฐมนตรีได้หารือกับหน่วยงานสำคัญทั้งทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA องค์การยูเนสโกภาคเอกชนและนักลงทุนจากยุโรปโดย IEA ชื่นชมทิศทางนโยบายพลังงานสะอาดของไทยพร้อมสนับสนุนด้านองค์ความรู้เทคโนโลยีและการเชื่อมโยงภาคเอกชนด้านพลังงานสะอาดนอกจากนี้ยังมีการหารือผลักดันไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายและการบริหารภาครัฐสู่มาตรฐานสากลขณะที่ภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเสนอให้รัฐบาลเร่งเดินหน้าการเจรจา FTA ไทย EU เพื่อลดอัตราภาษีเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยในตลาดยุโรปทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้เชิญชวนนักลงทุนจากฝรั่งเศสและยุโรปเข้ามาลงทุนในประเทศไทยรวมถึงได้หารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อขยายความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่น AI และ Data Center ผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่14จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี
9: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่14จังหวัด ได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านแพร่ลำพูนลำปางตากกาญจนบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันพรุ่งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องปิยาพันยางเทียนรายงาน
10: จังหวัดนราธิวาสควบคุมไฟป่าพรุบาเจาะสำเร็จและเข้าสู่ภาวะปกติแล้วพร้อมเร่งวางระบบเฝ้าระวังและจัดการที่ดินควบคู่อนุรักษ์ป่าน
11: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะบริเวณโครงการพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่หมู่1บ้านตะลุมียอตำบลตะปอยออำเภอยี่งอเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่4ถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะนี้คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังคงขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากสำนักงานปภ.เขต12สงขลาจำนวน2เครื่องมาประจำการที่สารกลางจังหวัดนราธิวาสเพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุสามารถเข้าระงับได้ทันทีหลังจากนี้จะเข้าสู่ระยะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าพื้นที่อาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องอีก 2-3 เดือนจึงได้วางระบบเฝ้าระวังโดยจัดสร้างกระท่อมในพื้นที่ป่าสมบูรณ์เป็นจุดตรวจป้องกันการลักลอบเผาป่าพร้อมจัดเวรยามดูแลตลอด24ชั่วโมงประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
10: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Mirror
1: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
2: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจรการนอน

0: รรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: ซื้อประกันภัยไม่ต้องรีบแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง 1. เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2. ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน 3. ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้ 3. ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
3: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
4: ท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการรอบรั้วชลบุรี

0: ัสดีค่ะพบกับรอบรั้วชลบุรีนะคะวันนี้เจอกันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569ค่ะก็ฝนตกนะคะบ้านเราแจ้งเตือนกันสักหน่อยนะคะเรื่องของฝนตกหนักนะคะแล้วก็อาจจะมีน้ำป่าไหลหลากหรือว่าน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะเฝ้าระวังไปจนถึงวันที่1มิถุนายนก็คือวันจันทร์นี้นะคะก็ถ้าหากว่าบ้านเราเนี่ยจะเน้นในเรื่องของฝนที่ตกสะสมนะคะบริเวณถนนเนาะการสัญจรเนี่ยที่มีน้ำท่วมขังก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะบางคนอาจจะเพิ่งเดินทางไปถนนเส้นนั้นนะคะอาจจะไม่คุ้นชินแล้วก็อาจจะคิดว่าเห็นน้ำใสๆก็คงจะไม่ท่วมเยอะแต่พอขับเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะท่วมแบบมิดล้อหรือว่าครึ่งคันรถแบบนี้ก็จะเป็นอันตรายได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทดีที่สุดนะคะถ้าหากว่าเกิดน้ำท่วมขังก็คงจะต้องชะลอหรือว่าประเมินสถานการณ์ดูก่อนนะคะจุดเสี่ยงน้ำท่วมนะคะก็พื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำเนี่ยก็ต้องเตรียมขนย้ายของขึ้นที่สูงนะคะแล้วก็หากว่าตกหนักในพื้นที่จะเป็นน้ำตกนะคะจะเป็นภูเขาเหล่านี้ก็คงจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะทางเดินธรรมชาติหรือว่าไปเที่ยวทางธรรมชาติเด็ดขาดนะคะก็นอกจากนี้ก็คงจะต้องป้องกันผลผลิตทางการเกษตรสำหรับเกษตรกรไว้ด้วยนะคะถ้าหากว่ามีปัญหาหรือว่าเกิดพื้นที่ไหนที่มีพื้นที่ประสบเหตุนะคะอุทกภัยต่างๆเนาะก็แจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัยนะคะปภ1784นะคะ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะสำหรับเมื่อวันที่28ก็คือวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะก็การรับสมัครเลือกตั้งนะคะทั้งนายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกนะคะก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะกองเชียร์นะคะก็แน่นขนาดเลยโดยนะคะช่วงวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.พร้อมด้วยนายพงษ์ทัศน์สิทธิ์ปิจนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนายเกียรติศักดิ์ศรีวงชัยกรรมการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยาไปร่วมสังเกตการการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาแล้วก็นายกเมืองพัทยาที่ห้องประชุมทัพพระยา401ศาลาว่าการเมืองพัทยานะคะบรรยากาศก็คึกคักแล้วค่ะนะคะว่าที่ผู้สมัครมี3คนนะคะก็คือนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรจากพรรคประชาชนนายปรเมศงามพิเชษฐ์ทีมเรารักพัทยาแล้วก็นายศักชัยแตงห้อทีมพัทยา2030นะคะเดินทางก็นำเอกสารหลักฐานเข้าสมัครเป็นที่เรียบร้อยท่ามกลางกองเชียร์ที่มาแห่ให้กำลังใจนั่นบริเวณศาลาว่าการเมืองพัทยานะคะก็การจับฉลากก็ผลปรากฏว่านะนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรได้หมายเลข1นายปรเมศงามพิเศษได้หมายเลข2นายศักชัยแตงห้อได้หมายเลข3นะคะทางด้านของเลขาธิการกกต.ก็บอกว่าการรับสมัครก็เรียบร้อยดียังไม่มีเรื่องร้องเรียนใดๆนะคะก็ประชาชนชาวพัทยาเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะเชิญชวน28มิถุนายนเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองแล้วก็ด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะคะก็มีการจัดเตรียมหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด113แห่งพร้อมกับมีกรรมการประจำหน่วยพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ลดข้อผิดพลาดหลังจากจับสลากหมายเลขผู้สมัครนะคะก็ทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรกันอ่ะนะคะแล้วก็มีเสียงเชียร์มีการมอบดอกไม้แสดงความยินดีให้กับกองเชียร์แต่ละทีมขณะที่ผู้สมัครแต่ละคนก็ตั้งใจว่าจะเดินหน้าหาเสียงเต็มที่นะคะก็ถือว่าการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญของพี่น้องชาวพัทยานะคะในการมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตเมืองพัทยาถือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจเมืองท่องเที่ยวระดับโลกร่วมกันนะคะ28มิถุนายนนะคะเลือกตั้งทั้งนายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกเมืองพัทยาค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับรอบรั้วชลบุรีช่วงที่2ค่ะ
1: คุณกำลังรับฟังรายการรอบรั้วชลบุรี
0: อยู่กันในช่วงที่2ของรอบรั้วชลบุรีนะคะเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการมอบนะคะอาหารสัตว์นะคะเป็นพระราชทานอาหารสัตว์แล้วก็เป็นการให้กำลังใจผู้ที่ดูแลสุนัขจรจัดด้วยนะคะทางด้านของพันเอกพลพิพัฒน์เสวตวงศ์ผู้แทนรองอธิบดีกรมมหาดเล็ก904ท่านเป็นประธานในพิธีพระราชทานอาหารสัตว์ค่ะที่วัดพรหมวาสตำบลบางพระอำเภอศรีราชาชลบุรีโดยมีนายชัยพรแพ้พิลมรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวต้อนรับพร้อมด้วยนางพัทระขออภัยนะคะนางพัทรชนันผ่องผาดในอำเภอศรีราชาหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมพิธีนะคะก็มีในพิธีนะคะมีการเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์และพิธีมอบอาหารสัตว์พระราชทานให้แก่เพจ Facebook หมาจรนอนดินเพื่อช่วยเหลือนะคะสัตว์จรจัดในพื้นที่รวมถึงการถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกนะคะท่านรองผู้ว่าชัยพรบอกว่าพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยสุนัขจรจัดในพื้นที่พร้อมทั้งขอบคุณผู้แทนรองอธิบดีกรมมหาดเล็ก904และกรมปศุสัตว์ที่ร่วมนะคะจัดพิธีพระราชทานอาหารสัตว์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ดูแลสัตว์จรจัดก็เป็นการร่วมมือและระหว่างภาครัฐแล้วก็ประชาชนในการดูแลสวัสดิภาพสัตว์นั่นเองนะคะปิดท้ายกันที่เทศกาลทุเรียนหน่อยค่ะใครที่เป็นสายทุเรียนชอบทานผลไม้นะคะไปอุดหนุนเกษตรกรบ้านเราได้ที่บ่อทองนะคะเขามีการจัดงานเทศกาลทุเรียนผลไม้และของดีบ่อทองค่ะเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะคะจัดขึ้นที่บริเวณสนามลานหน้าที่ว่าการอำเภอบ่อทองนะคะโดยท่านนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีไปเป็นประธานการเปิดค่ะพร้อมนางสุพิญญานิรามัยวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีนะคะท่านวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นนักท่องเที่ยวเข้าร่วมเป็นจำนวนมากนะคะการจัดงานของอำเภอบ่อทองนะคะก็เพื่อที่จะสนับสนุนในเรื่องของสินค้าเกษตรกรในพื้นที่โดยเฉพาะทุเรียนบ่อทองถือว่าเป็นผลไม้ขึ้นชื่อแล้วก็เป็นเอกลักษณ์สำคัญนะคะเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าดีท้องถิ่นนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวบ่อทองให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นนะคะภายในงานค่ะแน่นอนแหละสายทุเรียนนะคะไปช็อปทุเรียนบ่อทองคุณภาพดีกันได้แล้วก็มีสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะคะมีกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการประกวดธิดาบ่อทองด้วยนะคะก็จัดขึ้นนะคะถึงวันที่2มิถุนายนนี้นะคะเชิญชวนกันนะคะไปร่วมอุดหนุนเกษตรกรของเรานะคะสำหรับทุเรียนบ่อทองก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วค่ะรสชาติหวานมันกำลังดีนะคะเนื้อสัมผัสแห้งเหนียวนุ่มเนียนละเอียดเลยค่ะกลิ่นหอมอ่อนๆไม่ฉุนนะคะก็ความอร่อยนี้ก็คือสภาพดินเป็นดินที่แบบมีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ของพื้นที่บ่อทองนั่นเองนะคะทำให้ทุเรียนบ่อทองเนี่ยมีคุณภาพที่ดีเยี่ยมไม่แพ้กับแหล่งปลูกอื่นๆเลยนะคะงานก็มีถึงวันที่2มิถุนายนนี้เชิญกันได้ที่ลานหน้าอำเภอบ่อทองค่ะเอาละค่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสรุปยอดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus มีประชาชนเข้าร่วมกว่า26ล้านรายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้คุณจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: โครงการไทยช่วยไทย Plus ได้รับการตอบรับดีจากประชาชนหลังปิดระบบมียอดลงทะเบียนกว่า26ล้านรายพร้อมเชิญชวนร้านค้าใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังปิดระบบลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040เวลา22นาฬิกาเมื่อวานนี้มีประชาชนลงทะเบียนกว่า26ล้าน 40,000 รายสะท้อนการตอบรับเชิงบวกต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดค่าครองชีพของรัฐบาลขณะที่ร้านค้าทั่วประเทศตอบรับเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักโดยร้านค้าใหม่ยังสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะที่ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพาสและผ่านการอนุมัติแล้วสามารถกดรับข้อตกลงและเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีนอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเปิดใช้งาน AI นกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเพิ่มทักษะการค้าขายยุคดิจิทัลช่วยผู้ประกอบการรายย่อยวิเคราะห์ยอดขายบริหารสต็อกสินค้าและประเมินสุขภาพทางการเงินเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบและต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตถือเป็นพลัสที่รัฐบาลเพิ่มเข้ามาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลยืนยันไม่มีผู้ป่วยโรคอีโบลาเข้าไทยขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมพร้อมให้ความมั่นใจกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังกลุ่มผู้เดินทางที่มาจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มงวด
11: นางสาวปอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยพบว่าข่าวปลอมที่มีการส่งต่อมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคือเรื่องของไวรัสอีโบลาเข้าไทยแล้วซึ่งรัฐบาลยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่ข้อเท็จจริงคือเป็นเคสที่เข้ามาตามปกติโดยในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคเป็นผู้หญิงชาวดีอาร์คองโกพอเดินทางมาถึงกรมควบคุมโรคได้นำไปกักตัวที่สถาบันบำราศนราดูรตามมาตรฐานของการควบคุมโรคจากการซักประวัติพบว่าไม่มีประวัติสัมผัสโรคและได้มีการจองตั๋วกับประเทศต้นทางแล้ว ขอประชาชนอย่าสับสนวิตกกังวลกับข่าวปลอมทั้งนี้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการเฝ้าระวังในกลุ่มผู้เดินทางที่มาจากเขตโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องซึ่งจากการเฝ้าระวังผู้เดินทางที่เข้ามาประเทศระหว่างวันที่21-25พฤษภาคมที่ผ่านมาจำนวน53รายไม่พบผู้ป่วยที่ต้องเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคผมชิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: จังหวัดตรังติดตามปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่แต่ละจุดอย่างใกล้ชิดพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2มิถุนายนนี้
12: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่ากรมอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วงวันนี้ถึงวันที่2มิถุนายน2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นลมแรงโดยได้กำชับให้ทุกท้องถิ่นติดตามปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่แต่ละจุดอย่างใกล้ชิดรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้ขณะที่สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ามีฝนตกหนักมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆตลอด24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดตรังเกิดฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงส่งผลให้มีต้นไม้ใหญ่โค่นล้มจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 MHz เม
1: กในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
2: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
3: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
4: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
5: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
6: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
7: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง1น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย2น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอลิกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น3กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
8: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยก

านเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 35 กำหนดให้

0: นบนท้องถนน
1: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
2: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ความดีเชื่อถือได้รับใช้ปวงชนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข่าวสารรอบบ้านชลบุรีกับ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกๆท่านค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวค่ะเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเศษๆแบบนี้ไปจนถึง11นาฬิกาค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีสวท.ชลบุรีค่ะคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์ค่ะนะคะก็จะเจอกันเป็นแบบนี้เป็นประจำเลยวันนี้แน่นอนค่ะวันนี้วันเสาร์รับหน้าที่ตรงนี้โดยแอมสิรัชชาอยู่เป็นเพื่อนคุณกับเรื่องราวข่าวคราวที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแบบนี้เป็นประจำค่ะคุณผู้ฟังคะสัปดาห์นี้เป็นวันหยุดยาวหลายๆท่านเนี่ยเดินทางไปต่างจังหวัดแต่เรื่องของดินฟ้าอากาศก็ต้องระมัดระวังด้วยนะนะคะวันนี้วันที่30พรุ่งนี้วันที่31เป็นวันวิสาขบูชาค่ะแล้วก็วันที่1เป็นวันหยุดเขาเรียกว่าวันหยุดเฉยใช่ไหมคะวันที่2ทำงาน1วันวันที่3ก็เป็นวันหยุดอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆท่านก็มีการลากันในวันที่2เพราะฉะนั้นก็จะเป็นวันหยุดยาวๆอย่างนี้ละนะคะเอาละค่ะเรื่องของคาดหมายอากาศทั่วไประหว่างในช่วงของวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569นี้นะคะประเทศไทยก็มีฝนตกต่อเนื่องและก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ด้วยนะคะเนื่องจากว่าร่องมรสุมนั้นพาดผ่านประเทศไทยตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะส่วนในช่วงของวันที่1ถึงวันที่4มิถุนายน2569ค่ะประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงนะคะแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้และภาคตะวันออกเนี่ยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะคะทั้งนี้เนี่ยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอ่าวเบงกอลตอนบนแล้วก็ประเทศเมียนมานะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีกำลังค่อนข้างแรงตลอดช่วงโดยทะเลอันดามันตอนบนก็มีคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะข้อควรระวังก็คือขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งนะสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็ควรจะมาระมัดระวังเรื่องของการเดินเรือนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันนะคะตอนบนควรที่จะงดออกจากฝั่งนะคะในช่วงของวันที่30ถึงวันที่4มิถุนายน2569ค่ะนะคะก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศดินฟ้าอากาศที่มีมาฝากคุณผู้ฟังเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกว่าเป็นช่วงของวันหยุดยาวๆนะในช่วง2สัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นหลายท่านก็เตรียมที่จะเดินทางนะคะไปต่างจังหวัดไปนู่นนี่นั่นไปพักผ่อนเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะในภาคตะวันออกของเราในช่วงวันที่30ถึงวันที่4มิถุนายน2569เนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะอุณหภูมิต่ำสุด 25-29 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดเนี่ย 31-37 องศาเซลเซียสนะคุณผู้ฟังจะเห็นได้ว่าความเร็วของลมเนี่ยนะความเร็วของลมเนี่ยปกติแล้ว15ถึง 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแต่ครั้งนี้เนี่ย20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็แสดงว่าจะมีลมแรงนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยแล้วกันนะคะเรื่องนี้นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะในเรื่องของพยากรณ์อากาศในช่วงนี้เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าในช่วงของอปมช.คุยข่าวค่ะ
1: สาระดีๆมากมายกับเครือข่ายชุมชนในอปมช.คุยข่าว
0: กลับเข้าสู่ช่วงของอปมช.คุยข่าวค่ะช่วงนี้ก็จะมีข่าวมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันทั้งข่าวภาครัฐข่าวฝากข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆนะคะคุณผู้ฟังคะเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องของทางสำนักงานพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลค่ะเนื่องจากในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569ค่ะซึ่งก็จะร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการในพระองค์นะคะที่ www.royaloffice.th นะคะในระหว่างวันที่1ถึงวันที่5มิถุนายน2569ค่ะก็ขอเชิญประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านะคะร่วมแสดงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะนะคะก็นำมาบอกเล่าเชิญชวนพี่น้องประสบนิกรชาวไทยทุกๆคนนะคะร่วมกันที่จะถวายพระพรนะคะอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของเข็มที่ระลึกในงานเฉลิมพระเกียรตินะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายน2569เนี่ยเขามีจำหน่ายเข็มที่ระลึกนะคะจำหน่ายราคาเข็มละ300บาทนะคะซึ่งก็สั่งจองเข็มที่ระลึกได้นะคะทางผ่านทาง Thailand Postmark หรือว่าที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศไทยเลยตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปค่ะแล้วก็จะจัดส่งตามลำดับของการสั่งจองนะคะตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2569เป็นต้นไปนะแล้วก็ยังสามารถที่จะซื้อเข็มที่ระลึกได้นะคะที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศเลยตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่กองคลังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะหมายเลขโทรศัพท์022834300นะคะหรือว่าที่062-201-7232นะคะในวันและเวลาราชการนะคะ062-201-7232นะคะในวันและเวลาราชการท่านใดที่ต้องการเข็มที่ระลึกในงานเฉลิมพระเกียรตินะคะในราคาเข็มละ300บาทนะคะก็งดงามค่ะนะคะได้เห็นรูปแล้วนะก็จำหน่ายในราคาเข็มละ300บาทท่านใดที่สนใจก็เชิญจองได้ที่ไปรษณีย์นะคะไปรษณีย์ทั่วประเทศเลยทุกแห่งทั่วประเทศเลยจองได้ตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปนะคะแล้วเขาก็จะจัดส่งเข็มในวันที่30กรกฎาคม2569ตามลำดับที่จองนะคะก็อาจจะต้องรอเพราะว่าเป็นไปตามลำดับนั่นเองนะ ณวันที่20กรกฎาคมเขาก็จะมีจำหน่ายที่เข็มที่ระลึกเนี่ยที่ห้างบิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศเลยท่านใดที่สนใจก็จองไม่ทันก็ไปซื้อที่นั่นได้นะคะวันนี้ก็นำเรื่องนี้มาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะในเรื่องของการลงนามถวายพระพรกับเข็มที่ระลึกนะคะนี่เป็นเรื่องที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะกลับมาที่จังหวัดชลบุรีของเราบ้างค่ะชลบุรีของเราก็มีกิจกรรมมากมายเลยนะคะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนั้นได้เรียกว่ามีไปออกพื้นที่ไปลงพื้นที่หรือว่ามีกิจกรรมต่างๆนะคะเริ่มกันที่เรื่องของชลบุรีเพราะติวเข้มค่ะท่านผู้ว่านะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนายนฤทธิ์นิมานิรามัยวงศ์เนี่ยก็ได้ให้เกียรติเป็นประธานนะในคราวการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานทะเบียนแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกับมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติการนะปฏิบัติในการยกระดับเนี่ยยกระดับการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในพื้นที่นะโดยมีนายอิสราเจริญชาศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนางสาวขวัญเรือนศรีจันทร์ปลัดจังหวัดชลบุรีแล้วก็นางกัสมาพรนะฮะชุสนะชุสนนวิภาคนะเป็นจ่าจังหวัดชลบุรีนะก็ร่วมด้วยกลุ่มเป้าหมายผู้ปฏิบัติงานทางด้านของทะเบียนจากทั้ง11อำเภอในจังหวัดชลบุรีปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานแล้วก็ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบแล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นนะคะเป็นการเรียกว่าเป็นการซักซ้อมครั้งนี้เนี่ยเป็นการนำนโยบายของกรมการปกครองมาถ่ายทอดสู่ระดับปฏิบัตินะคะเพื่อสกัดกั้นขบวนการทุจริตทางทะเบียนนะคะโดยมีประเด็นที่เน้นย้ำสำคัญเลยก็คือเรื่องของนายทะเบียนเนี่ยจะต้องตระหนักถึงความเร่งด่วนในการใช้อำนาจหน้าที่กลไกนะแรกในการคัดกรองความถูกต้องเพื่อที่จะปกป้องผลประโยชน์ของรัฐและก็รักษาความศักดิ์สิทธิ์ของระบบทะเบียนราษฎรของไทยเรานะคะนะข้อแรกจะต้องนายทะเบียนนั้นจะต้องมีคือความตระหนักนะคะข้อที่สองบอกว่าคุมเข้มเรื่องของกลุ่มต่างชาติที่มาแย่งอาชีพนะแฝงตัวทำผิดกฎหมายมุ่งเป้าเฝ้าระวังกลุ่มคนต่างชาติที่เข้ามาพำนักหรือว่าทำธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่เศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นบางละมุงศรีราชาบ้านบึงนะซึ่งมักจะใช้คนไทยเป็นนอมินีเนี่ยนะหรือว่าพยายามที่ทุจริตสวมสิทธิ์ทำบัตรประชาชนปลอมการสมรสอำพรางเพื่อที่จะฟอกเงินหรือว่าทำธุรกิจสีเทานะคะข้อที่3บอกว่ามาตรการเฉียบขาดเลยถ้าหากว่าตรวจพบการทุจริตให้ดำเนินการทางกฎหมายและทางวินัยขั้นสูงสุดทันทีเลยโดยไม่มีข้อยกเว้นนะคะพร้อมกับเร่งแก้ไขเยียวยาคืนสิทธิ์ให้กับผู้ที่เสียหายแล้วก็ถูกกระทบสิทธิ์โดยสุจริตโดยรวดเร็วเลยนะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยในช่วงท้ายๆของการประชุมนางขวัญเรือนศรีจันทร์ปลัดจังหวัดชลบุรีก็ยังได้บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนนะคะเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจที่ต้องที่ถูกต้องแล้วก็โปร่งใสในการทำหน้าที่นะคะแล้วก็มีการเพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและก็ความไว้วางใจของประชาชนต่อระบบทะเบียนราษฎรของเราของไทยนั้นสืบต่อเนื่องกันไปนะคะซึ่งคุณฟังอาจจะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีต่างชาติถึงแม้ว่าจะน้อยลงนะเ ข้ามาอยู่ในประเทศไทยของเรานะฮะบางที่อาจจะมีการสวมสิทธิ์หรือเปล่าหลายหลายคนอาจจะเห็นว่าคือแอมคิดว่าหลายท่านคงรู้บ้างนะแต่ก็เรียกว่าไม่ได้ไม่คือเห็นเป็นความเคยชินอ่ะช่างเถอะปล่อยไปอะไรประมาณนี้นะจริงๆแล้วทุกท่านต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนาะในเรื่องนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยอาจจะมีต่างชาติเข้ามาในรูปแบบของนักท่องเที่ยวหรือว่าผิดกฎหมายอะไรก็แล้วแต่นะเราต้องช่วยกันนะคะเพื่อที่จะรักษาความเป็นไทยของเราไว้นะคะก็ฝากคุณผู้ฟังค่ะนะอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องนี้เรื่องของตู้ปันสุขค่ะคุณผู้ฟังค่ะของกินของใช้700ชิ้นเนี่ยเติมเต็มรอยยิ้มให้ประชาชนมีเท่าไหร่แจกหมดตู้เลยประชาชนอิ่มท้องให้อิ่มใจจริงๆเนี่ยเมื่อ2วันสองวันก่อนแอมก็ไปแถวๆแล้วสารกลางอะนะจริงๆก็อยากจะไปดูตู้ปันสุขกับเขาเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้ค่ะวันที่29พฤษภาคม2569ค่ะหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยนำโดยนายนฤทธิ์นิราไมยวงศ์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเนี่ยร่วมเปิดกิจกรรมตู้ปันสุขค่ะเพื่อแบ่งปันอาหารแล้วก็ของใช้ที่จำเป็นให้กับประชาชนในพื้นที่นะโดยมีสิ่งของนำมามอบเนี่ยรวมกว่า700ชิ้นเลยสร้างรอยยิ้มแล้วก็บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับคนที่มีรายได้น้อยภายในกิจกรรมนะคะพระอาจารย์สมจิตวัดโพธิสัมพันธ์อำเภอบางละมุงก็นำกาแฟกระป๋องนมสบู่ยาสระผมยาสีฟันบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและมาร่วมแบ่งปันจำนวน165ชิ้นนะคะขณะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็สนับสนุนข้าวสาร125ถุงน้ำปลา155ขวดแล้วก็มีน้ำเปล่าอีก100ขวดรวม380ชิ้นนะคะนายอิสราเจริญชาศรีค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีร่วมเติมเต็มตู้ปันสุขด้วยข้าวสารครึ่งกิโลกรัม150ถุงน้ำอัดลม60ขวดแล้วก็น้ำมันพืช20ขวดรวมเป็น155ชิ้นนะคะรวมสิ่งของที่นำมาแบ่งปันในครั้งนี้ทั้งสิ้นเนี่ย700ชิ้นเลยก็สะท้อนพลังแห่งการให้นะคะและก็ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งนี้เนี่ยผู้จัดยังเชิญชวนประชาชนเนี่ยเป็นผู้ให้เนี่ยนำอาหารและก็ของใช้เป็นของใช้ที่จำเป็นนะคะมาเติมในตู้ปันสุขเพื่อที่จะแบ่งปันนะฮะพยานก็ขอพร้อมขอความร่วมมือนะผู้ที่มารับสิ่งของช่วยแบ่งปันกันให้ทั่วถึงเพื่อส่งต่อความสุขและก็รอยยิ้มให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืนนั่นเองนะฮะก็คือเรื่องของตู้ปันสุขนะฮะที่เขามีให้นะจริงๆก็คือเป็นการดีนะฮะคำว่านะตู้ปันสุขเนี่ยสำหรับผู้ที่เรียกว่าสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยที่เขาวันหนึ่งที่เขาไม่มีอะไรที่จะทานจริงๆเนี่ยเขาก็ไปตรงตู้ปันสุขเนี่ยก็ไปเอาของมาให้กับลูกหลานได้รับทานแต่ว่าอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรล่ะอยู่ในขอบเขตของความจำเป็นจริงๆอ่ะนะฮะไม่ใช่อ่ะหอบถุงมาใส่เอาไปหมดเลยอะไรแบบนั้นก็ไม่ใช่นะก็ออกมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในเรื่องนี้ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของท่านผู้ว่าอีกสักเรื่องหนึ่งแล้วกันนะคะเรื่องของท่านผู้ว่าได้เป็นประธานคือต้องบอกว่าเป็นประธานรับรายงานตัวข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่จำนวน324อัตราค่ะย้ำว่าให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้งนะคะคือช่วงนี้เนี่ยผู้ที่สอบราชการได้เนี่ยเขาก็จะได้รับเขาเรียกว่าบรรจุเป็นการบรรจุใหม่เข้าทำงานราชการนะก็แสดงความยินดีกับผู้ที่สอบได้แล้วก็ได้เป็นข้าราชการแบบเต็มตัวนะคะ เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569เวลา 9:30 นที่ศาลาประชาคมเทศบาลนครบ้านสวนอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีนายณลินนิลาไมวงค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับรายงานตัวการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและก็มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการภายในงานได้รับเกียรติพิเศษจากนายเจตเสียงลือชานะคะท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายชัดชัยอ้างลิมค่ะนายกเทศมนตรีนครบ้านสวนนะคะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมแสดงความยินดีและก็ต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่อย่างพร้อมเพรียงค่ะในการครั้งนี้นะคะนายณริศนิราไมวงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็ได้กล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่โดยเน้นย้ำถึงหัวใจสำคัญของการทำงานว่าในการก้าวเข้าสู่การเป็นข้าราชการนั้นนะขอให้ทุกคนเนี่ยทำงานด้วยความตั้งใจแล้วก็ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตนะแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงบทบาทสำคัญของข้าราชการและก็พนักงานส่วนท้องถิ่นว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะนำนโยบายของรัฐบาลนโยบายของระดับจังหวัดและนโยบายจากฝ่ายบริหารไปแปลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดเลยนะคะเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและก็ตอบสนองความต้องการของประชาชนค่ะทั้งนี้เนี่ยการดำเนินงานทุกขั้นตอนเนี่ยก็จะต้องกระทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบแล้วก็หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งข้าราชการเนี่ยจำเป็นต้องมันศึกษาหาความรู้ทำความเข้าใจอย่างท่องแท้เพื่อเป็นการปฏิบัติงานเป็นให้เป็นไปอย่างราบรื่นและก็มีประสิทธิภาพด้วยนะคะสำหรับการรายงานตัวเพื่อบรรจุแล้วก็แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เนี่ยเป็นข้าราชการของและพนักงานส่วนท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรีในครั้งนี้เนี่ยเป็นการเรียกบรร

0: ในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นและก็บำบัดทุกข์บำรุงสุขตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีให้เกิดขึ้นด้วยความยั่งยืนต่อไปนะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับข้าราชการใหม่ทุกท่านนะข้าราชการของการปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่านเลยนะก็แสดงความยินดีด้วยนะจริงๆหลานสาวแอบก็แอบไปสอบท้องถิ่นด้วยเหมือนกันก็ติดนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงคิวนะไม่รู้ว่าจะได้เลือกหรือเปล่า2ปีนี้นะก็เป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่รอการเรียกด้วยแล้วกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าในช่วงของเรื่องเล่าค่ะ
1: ชลบุรีเนี่ยเขามีอะไรเยอะแยะมาเลยมาเร็วๆเข้าช่วงเรื่องเล่าชาวชลบุรี
0: ช่วงนี้กลับเข้าสู่ช่วงของเรื่องเล่าค่ะคุณผู้ฟังค่ะแอมจะมาพูดถึงเรื่องของวันสำคัญอีกหนึ่งวันก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่31พฤษภาคม2569ก็คือวันวิสาขบูชาค่ะซึ่งวันวิสาขบูชาเนี่ยเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาค่ะเขาก็จะมีกิจกรรมวันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดราชการนะคะแล้วก็มีประวัติที่สำคัญนะคะที่จะมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังค่ะแน่นอนค่ะวันวิสาขบูชาเนี่ยเป็นวันสำคัญสากลทางพุทธศาสนาค่ะสำหรับชาวพุทธทุกๆนิกายทั่วโลกเนี่ยคือเป็นวันหยุดราชการในหลายๆประเทศเลยนะคะอีกทั้งยังเป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติด้วยตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะคะเนื่องจากเป็นวันที่คล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในพระพุทธศาสนา3เหตุการณ์นะคะก็คือการตรัสรู้ประสูติก่อนประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานของพระพุทธโคดมซึ่งทั้ง3เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงกันเลยก็คือวันขึ้น15ค่ำเดือน6ค่ะหรือว่าวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะก็จะต่างปีกันออกไปนะคะชาวพุทธจึงถือเป็นวันที่รวมการเกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ยิ่งแล้วก็เรียกว่าบูชาในวันนี้เรียกว่าวันวิสาขบูชาย่อมาจากวิสาขะปุรณมีบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะนั่นเองนะคะก็หลายหลายคนก็ทราบอยู่แล้วนะคะสำหรับประวัติวิสาขบูชาในประเทศไทยนะคะจากหลักฐานเนี่ยพบว่าวันวิสาขบูชานั้นเริ่มขึ้นครั้งแรกเลยเมื่อสมัยสุโขทัยเป็นราชธานีค่ะซึ่งก็สันนิษฐานว่าได้รับแบบแผนมาจากลังกานะประมาณพ.ศ. 2420นะโดยพระเจ้าภาติกุราชกษัตริย์แห่งกรุงลังกาเนี่ยได้เป็นผู้ประกอบพิธีวิสาขบูชาขึ้นนะคะเพื่อที่จะถวายเป็นพุทธบูชานะนับจากนั้นเนี่ยกษัตริย์แห่งลังกาพระองค์อื่นเนี่ยก็ได้ถือปฏิบัติประเพณีวิสาขบูชาเนี่ยสืบต่อกันมาส่วนการเผยแพร่เข้ามาในประเทศไทยนั้นอาจจะเป็นเพราะเมื่อครั้งสมัยสุโขทัยเนี่ยประเทศไทยได้มีความสัมพันธ์ทางด้านพุทธศาสนากับประเทศลังกาอย่างใกล้ชิดนะคะก็จะได้เห็นว่ามีพระสงฆ์จากเมืองลังกาหลายรูปเลยที่เดินทางเข้ามาเผยแพร่พุทธศาสนานะแล้วก็นำการประกอบพิธีวิสาขบูชาเนี่ยเข้ามาปฏิบัติในประเทศไทยด้วยนะซึ่งการประพฤติปฏิบัติ พิธีวิสาขบูชาในสมัยสุโขทัยนั้นนะก็มีการบันทึกเอาไว้ในหนังสือนางนพมาศนะซึ่งก็สรุปใจความได้ว่าเมื่อถึงวันวิสาขบูชาในพระเจ้าแผ่นดิน

0: เป็นข้าราชบริพารทั้งฝ่ายในฝ่ายหน้านะคะแล้วก็ฝ่ายในตลอดทั้งประชาชนชาวสุโขทัยเนี่ยก็จะช่วยกันประดับตกแต่งพระนครด้วยดอกไม้พร้อมกับจุดประทีปโคมไฟให้สว่างสวยไปทั่วพระนครเป็นเวลา3วัน3คืนนะคะเพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรัยในขณะที่พระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ก็ทรงศีลแล้วก็ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆนะคะขั้นตกเวลาเย็นก็เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็นางสนองพระโอษฐ์ตลอดจนข้าราชการทั้งฝ่ายหน้าแล้วก็ฝ่ายในไปยังพระอารามหลวงนะเพื่อที่จะทรงเวียนเทียนรอบพระประธานส่วนชาวสุโขทัยก็จะรักษาศีลฟังธรรมถวายสลากพัดสังฆทานนะอาหารบิณฑบาตแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรบริจาคทานแก่คนยากจนทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือหรือว่าชีวิตสัตว์ต่างๆนะฮะต่อมาเนี่ยต่อมาภายหลังเนี่ยภายหลังจากสมัยสุโขทัยประเทศไทยก็ได้รับอิทธิพลทางศาสนาพราหมณ์เพิ่มมากขึ้นนะก็ส่งผลให้ช่วงในสมัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีแล้วก็กรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยทางตอนต้นเนี่ยก็ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีปรากฏหลักฐานการประกอบพิธีวิสาขบูชาจนกระทั่งมาในสมัยของได้สมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2ในปีพ.ศ. 2360เนี่ยพระองค์ทรงมีพระราชดำเนินที่มีพระราชดำรินะต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะพระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะฟื้นฟูพิธีวิสาขบูชาขึ้นใหม่นะโดยสมเด็จพระสังฆราชสำนักวัดราชบูรณะเนี่ยถวายพระพรนะให้ส่งธรรมขึ้นครั้งแรกนะฮะในวันขึ้น14ค่ำ15ค่ำแล้วก็แรม1ค่ำเดือน6พ.ศ. 2360นะโดยให้จัดทำตามแบบอย่างประเพณีเดิมทุกประการเลยนะเพื่อให้ประชาชนได้ทำบุญทำกุศลกันทั่วหน้าเลยอีกทั้งยังรื้อฟื้นพิธีวิสาขบูชาขึ้นมาในคราวนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบอย่างปฏิบัติในการประกอบพิธีวิสาขบูชาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะทีนี้วันสำคัญวิสาขบูชาเนี่ยมีความสำคัญความสำคัญอย่างไรคือวันวิสาขบูชาเนี่ยเป็นวันที่ระลึกถึงวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ส่งประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานนะซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนวิสาขมาสคือเดือน6บรรจบกันแล้วก็ตามข่าวนะคะก็คือในเช้าวันศุกร์ขึ้น15ค่ำเดือน6ก่อนพุทธศักราช80ปีเจ้าชายสิทธัตถะทรงประสูติในพระราชอุทยานรุมพินีวันซึ่งตั้งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับเทวทหะนะคะแล้วก็เช้ามืดนะเช้ามืดวันพุธขึ้น15ค่ำเดือน6ปีละกาก่อนพุทธศักราช45ปี45ปีเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีพระชนมายุได้35พรรษาที่ใต้ร่มไม้สีมหาโพธิ์นะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาตำบลอุรุเวลาเสนานิคมนะคะภายหลังจากออกผนวดได้6ปีซึ่งปัจจุบันสถานที่แห่งนี้เรียกว่าพุทธคยานะคะเป็นตำบลหนึ่งของเมืองพุทธคยาแห่งรัฐพิหารประเทศอินเดียนะคะแล้วภายหลังจากการตรัสรู้พระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้ทรงออกประกาศพระธรรมวินัยแล้วก็โปรดเวไนยสัตว์นะคะ เป็นเวลา45ปีจนมีพระชนมายุได้80พรรษาพระองค์ก็เสด็จดับขันธปรินิพพานเมื่อวันอังคารขึ้น15ค่ำเดือน6ปีมะเสงนะนะณสารวนโนทยานนะของเมืองของมัลลกษัตริย์เมืองกุสินาราแคว้นมัลละซึ่งปัจจุบันอยู่ในเมืองกุสินะกุสินครนะรัฐอุตรประเทศประเทศอินเดียนั่นเองนะเนื่องจาก3เหตุการณ์เนี้ยเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นตรงกันในวันเพ็ญเดือน6ชาวพุทธจึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่าวันวิสาขบูชาซึ่งหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน6บางแห่งอาจจะเรียกว่าวันพระพุทธเจ้าหรือวันพุทธชยันตีนะซึ่งแน่นอนค่ะในกิจกรรมของวันวิสาขบูชาเนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นวันที่มีความสำคัญนะมีความสำคัญที่สุดเลยนะกิจกรรมในวันวิสาขบูชาก็ถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งสำหรับชาวพุทธทั่วโลกเลยนะที่จะมารวมตัวกันเพื่อจัดพิธีทำบุญใหญ่หรือว่าจัดกิจกรรมต่างๆนะเพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลระลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยในฐานะที่วันวิสาขบูชาเนี่ยได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญของโลกเลยนะเมื่อวันวิสาขบูชามาถึงเนี่ยองค์กรนะฮะองค์การสหประชาชาติเนี่ยที่มหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีการได้อัญเชิญพระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์สกลโลกนะคะประกาศบูชาวันวิสาขบูชาภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนะประดิษฐานอยู่ที่ณสำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติเป็นการถาวรแล้วก็เปิดให้ประชาชนนั้นเดินทางเข้ามาสักการะได้นะในประเทศไทยนะคะนอกจากพุทธศาสนิกชนจะเดินทางเข้าวัดบำเพ็ญกุศลถือศีลฟังธรรมแล้วเนี่ยยังนิยมปล่อยนกปล่อยปลาแล้วก็มีการเวียนเทียนรอบอุโบสถในช่วงค่ำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานะคะเมื่อวันวิสาขบูชามาถึงเนี่ยพุทธศาสนิกชนประเทศไทยนิยมทำบุญตักบาตรในตอนเช้าแล้วก็ทำกันตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็มีการบำเพ็ญกุศลความดีอย่างอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งใจรักษาศีล5ศีล8งดเว้นการทำบาปทั้งปวงนะคะทำบุญถวายสังฆทานให้อิสระทานหรือว่าการปล่อยนกปล่อยปลาฟังธรรมเทศนานะคะรวมถึงการเดินทางไปเวียนเทียนรอบอุโบสถตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นจำนวนมากนะคะเพราะนั้นในช่วงเย็นๆเนี่ยใครที่มีเวลานะก็เชิญได้นะไปเวียนเทียนกันก่อนที่จะเริ่มทำการเวียนเทียนเนี่ยพุทธศาสนิกชนก็ควรร่วมกันกล่าวบทสวดมนต์แล้วก็บูเรียกว่าเป็นคำบูชาในวันวิสาขบูชาซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยตามวัดต่างๆเนี่ยเขาก็จะจัดให้มีการทำบุญทำวัดสวดมนต์ก่อนที่จะเริ่มการเวียนเทียนนะส่วนใหญ่นิยมปฏิบัติประพฤติพิธีการเวียนเทียนกันอย่างเป็นทางการนะก็จะมีพระสงฆ์เป็นผู้นำเวียนนะนำเวียนเทียนนั่นแหละแล้วก็ในเวลา20นาฬิกาหรือว่า2ทุ่มนะคะโดยบทสวดมนต์ที่พระสงฆ์นิยมสวดกันก่อนที่จะเริ่มเวียนเทียนก็มีทั้งบาลีนะมีทั้งไทยอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยบทนมัสการน้อมน้อมบูชาพระพุทธเจ้าบทสรรเสริญพระพุทธคุณนะบทสรรเสริญพระพุทธคุณสวดทํานองสรพัญญะนะคะแล้วก็บทสรรเสริญพระคุณนะ พระธรรมคุณนะรวมไปถึงบทสรรเสริญพระธรรมคุณสวดมนต์ทำนองสารพันยะด้วยนะคะแล้วก็ยังมีบทสรรเสริญพระสังฆคุณนะคะบทสรรเสริญพระสังฆคุณสวดทำนองสารพันยะแล้วก็บทสวดเนื่องในวันวิสาขบูชานะคะเมื่อสวดจบแล้วเนี่ยก็จะมีดอกไม้ธูปเทียนนะแล้วก็ถือดอกไม้เป็นเครื่องสักการะบูชานะคะก็จะไปเดินเวียนรอบปูชนียสถาน3รอบนะคะโดยในขณะที่เดินก็ให้พึงตั้งสติให้ตั้งจิตตั้งใจให้สงบนะพร้อมกับสวดและระลึกถึงพระพุทธคุณด้วยบทสวดอิติปิโสอิติปิโสนี่รอบที่1นะและระลึกถึงพระธรรมคุณก็สวดด้วยสวากขาโตรอบที่2แล้วก็ระลึกถึงพระสังฆคุณสวดด้วยปฏิปันโนรอบที่3นะจนกว่าจะเวียนครบ3รอบเนี่ยเมื่อเดินครบแล้วก็นำธูปเทียนดอกไม้ไปบูชาตามปูชนียยสถานก็เป็นอันว่าเสร็จพิธีในวันเวียนเทียนวันวิสาขบูชานั่นเองซึ่งแน่นอนค่ะในสถานที่ราชการต่างๆเนี่ยก็เชื่อว่าก็ดำเนินการไปละกิจกรรมเวียนเทียนอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็จะมีพิธีของเขาไปเนื่องจากว่าวันเสาร์ที่หลายๆท่านอาจจะต้องไปรวมกันอยู่กับญาติพี่น้องนะคะก็ทำการไปก่อนแล้วเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยนำเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ฟังว่าวันพรุ่งนี้วันที่31พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันวิสาขบูชาเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องเดินทางไปทำบุญเหมือนกันนะคะก็เลยนำมาฝากคุณผู้ฟังมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะแล้วก็เชิญชวนทุกท่านไปทำบุญเวียนเทียนกันด้วยนะในวันวิสาขบูชาค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงท้ายของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะ
1: ท่านกำลังรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว
0: กลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงท้ายแน่นอนเป็นเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องของโรคภัยต่างๆที่จะมีมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะวันนี้เนี่ยแอมจะมาพูดถึงเรื่องนี้ค่ะแอมเชื่อว่าโรคนี้คุณผู้ฟังต้องเคยได้ยินกันบ้างแล้วล่ะนะคะซึ่งมันเป็นโรคที่เกิดจากสัตว์กินผลไม้ก็คือค้างคาวนั่นเองช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่มีผลไม้นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะคะคือก่อนที่จะรับประทานหรือว่าก่อนที่จะกินเข้าไปเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าผลไม้นั้นอยู่ในสภาพแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอมนำเรื่องนี้มาฝากค่ะเรื่องของอีโบลานะคะเรามารู้จักอีโบลากันให้ชัดเลยเรื่องของอีโบลาเนี่ยเป็นเรื่องของการป้องกันไวรัสร้ายที่จะเข้าสู่ร่างกายของเรานะคะคือเวลาที่เราได้ยินชื่อโรคระบาดร้ายแดงอย่างอีโบลาเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกกังวลใจนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำความรู้จักเจ้าไวรัสตัวนี้ในมุมที่เข้าใจง่ายนะเพื่อที่จะให้เตรียมรับมือหรือว่าป้องกันตัวไว้นั่นเองอีโบลาคืออะไรนะคะเขาบอกว่าอีโบลาเนี่ยลองให้เรานึกถึงภาพของเจ้าไวรัสตัวร้ายที่ชื่ออีโบลาดูนะคะมันคือไวรัสที่มีความรุนแรงสูงซึ่งต้นตอของมันเนี่ยมักจะมาจากสัตว์ป่าอย่างค้างคาวกินผลไม้นะคือเมื่อคนเราเนี่ยไปสัมผัสกับเลือดหรือว่าสารคัดหลั่งจากสัตว์ที่ติดเชื้อเข้าสู่ร่างกายเนี่ยก็จะไปรบกวนระบบการแข็งตัวของเลือดนะจุดสำคัญที่ต้องรู้คืออีโบลาเนี่ยไม่ได้แพร่กระจายในอากาศนะคะดังนั้นเนี่ยถึงไม่ต้องกลัวว่าจะต้องติดจากลมหายใจหรือว่าเหมือนหวัดเหมือนอะไรอย่างนี้สบายใจได้ ไปเรื่องนึงละอ่ะคือไม่ต้องไปสนใจเรื่องของการหายใจนะทีนี้เราจะมาสังเกตอาการกันนะคะก็คือเจ้าไวรัสตัวนี้เนี่ยเขาจะมีระยะฟักตัวประมาณ 2-21 วันนะคะพอเริ่มออกอาการปุ๊บร่างกายก็จะส่งสัญญาณเตือนให้เรารู้ทันทีเลยนะคะก็คือระยะเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีไข้สูงเฉียบพลันปวดหัวปวดตามกล้ามเนื้อรู้สึกอ่อนเพลียเหมือนจะเป็นไข้หวัดใหญ่อะไรประมาณนั้นนะคะนะคะระยะรุนแรงเมื่อมีอาการหนักขึ้นก็จะเริ่มมีอาการอาเจียนท้องเสียแล้วก็สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือเลือดออกตามส่วนต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นเลือดกำเดาเลือดออกใต้ผิวหนังการสูญเสียระบบการป้องกันตัวนั่นเองนะคะเกาะป้องกันก็คือทำยังไงให้ปลอดภัยแม้ว่าไวรัสเนี้ยเขาจะดูว่าแบบน่ากลัวนะคะแต่เรามีวิธีป้องกันง่ายๆแล้วก็มีวิธีป้องกันที่ให้ได้ผลดีก็คือมีวัคซีนฮีโร่ปัจจุบันเรามีวัคซีนนะคะช่วยป้องกันได้ดีเลยโดยเฉพาะกับกลุ่มเสี่ยงแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์งดสัมผัสเสี่ยงแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งหรือว่าสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวของผู้ป่วยนะคะรวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่าโดยตรงนะคะล้างมือให้สะอาดกฎเหล็กๆก็คือล้างมือบ่อยๆถูสบู่เป็นวิธีที่ทรงพลังที่สุดในการฆ่าเชื้อความปลอดภัยของทุกคนเนี่ยถ้าหากว่าต้องการให้ผู้ป่วยหรือว่าการจัดการเรื่องของงานศพเนี่ยต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญคือผู้ถ้าหากว่าเป็นผู้ที่สัมผัสเชื้อเข้าไปแล้วเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ต้องสวมชุด PPE คือชุดป้องกันเพื่อดำเนินการนะเพื่อป้องกันการเผยแพร่การกระจายนั่นเองสรุปสั้นๆง่ายๆก็คือไม่อย่าไปสัมผัสกับสัตว์ป่าต้องล้างมือเสมอนะแค่นี้เราก็ห่างไกลจากโรคอีโบลานะที่สำคัญเนี่ยคือมันจะเป็นเขาเรียกว่ามันจะมีสัตว์ที่นำพาคือค้างคาวนะคุณผู้ฟังเคยเห็นไหมมันจะมีบางพื้นที่เนี่ยที่เขากินค้างคาวกันเนี่ยนะคะมันอันตรายนะนะคะแต่ว่าพื้นที่บ้านเราเนี่ยก็ไม่คงไม่มีใครกินมั้งเนาะค้างคาวนะแต่ว่าสมมติเวลาที่เราไปรับประทานผลไม้เนี่ยอาจจะมีรอยกัดอยู่นิดนึงเราก็นึกว่าโอ๊ยไม่ใช่หรอกมั้งมันคงเป็นรอยที่อาจจะเกิดการเสียดสีการถลอกอะไรมันจะอาจจะเป็นค้างคาวที่ไปแทะไปกินไว้นะคะแล้วเราก็ด้วยความเป็นชาวสวนอะไรประมาณนี้ไม่ได้สนใจไม่ได้ระวังก็รับทานก่อนเข้าไปนะโดยที่ไม่ได้ล้างนะเจ้าน้ำลายของเจ้าค้างคาวเนี่ยมันเป็นอันตรายนะคะมันเป็นไวรัสชนิดหนึ่งนะก็คืออีโบลานั่นเองนะคะเพราะนั้นฝากไว้ด้วยความห่วงใยนะด้วยความห่วงใยเวลาที่เราจะรับประทานผลไม้อะไรก็แล้วแต่ล้างให้สะอาดนะปอกเปลือกได้ก็ปอกเลยค่ะเพื่อตัวของเราเองนะคะเพื่อความปลอดภัยของเรา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบในวันที่4มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบในวันที่4มิถุนายนนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกถึงภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีในสัปดาห์นี้ว่าวันที่3มิถุนายน2569ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรัฐบาลได้กำหนดจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในวันที่4มิถุนายนนี้ด้านนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำหน่ายในราคาเข็มละ300บาทผู้สนใจสามารถสั่งจองผ่าน Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศทั้งนี้จะได้รับเข็มที่ระลึกตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปโดยจะส่งตามลำดับการสั่งจองตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปหรือซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่ห้างสรรพสินค้า Big C ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมที่กองคลังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโทรศัพท์022834300 062217232ในวันและเวลาราชการกรมการค้าภายในจัดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคณ นครศรีธรรมราชนำสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 1,000 รายการลดสูงสุด60%เพื่อบรรเทาค่าครองชีพประชาชนจำหน่ายวันนี้เป็นวันสุดท้าย
8: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ผ่านการจัดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคระหว่างวันที่28-30พฤษภาคมนี้ณตลาดเสาร์อาทิตย์พัฒนาการขูขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชกว่า 1,000 รายการมาจำหน่ายในราคาประหยัดลดสูงสุดถึง60%ครอบคลุมสินค้าจำเป็น10หมวดหมู่อาทิบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องของใช้ประจำวันเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องแต่งกายและสินค้าชุมชนรวมทั้งยังเชื่อมโยงสินค้าจากผู้ประกอบการจังหวัดต่างๆในภาคใต้กว่า200รายเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสำหรับสินค้าไฮไลท์ภายในงานได้แก่น้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาทน้ำมันพืชปาล์มขวดละ42บาทและข้าวหอมมะลิขนาด5กิโลกรัมถุงละ130บาททั้งนี้กรมการค้าภายในมีแผนจะจัดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคอีก10ครั้งทั่วประเทศปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: ผู้นำเวียดนามเน้นย้ำบทบาทการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในการประชุมแชงกีล่าไดอะล็อกประจำปีนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามในการประชุมสุดยอดความมั่นคงเอเชียหรือแชงกีล่าไดอะล็อกที่สิงคโปร์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้แบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันผ่านสันติภาพการเชื่อมโยงการพัฒนาและการมีประสบการณ์อย่างลึกซึ้งในความร่วมมือที่หลากหลายซึ่งภูมิภาคแห่งนี้คือจุดที่อาเซียนทำหน้าที่เป็นกรอบความร่วมมือการเจรจาและการสร้างความสมดุลผู้นำสูงสุดของเวียดนามกล่าวเพิ่มเติมว่าอาเซียนมีแรงจูงใจและความมุ่งมั่นที่จะทำให้แน่ใจว่าการแข่งขันจะไม่ลุกลามกลายเป็นการเผชิญหน้าเส้นทางแห่งการเชื่อมโยงจะไม่กลายเป็นเส้นแบ่งและความมั่นคงของประเทศหนึ่งจะไม่กลายเป็นความไม่มั่นคงของอีกประเทศหนึ่งน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: แมสเซนเจอร์ไม่ใช่แค่แมสเซนเจอร์ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่แค่ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์
2: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกล
1: นี่ไม่ใช่แค่จินตนาการแต่เป็นโลกความจริงที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เปลี่ยนชีวิต Messenger เป็นทนายความผู้ยิ่งใหญ่เปลี่ยนชีวิตช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์เป็นผู้พิพากษาอันทรงเกียรติมสท.ร่วมพลิกชีวิตนักสู้ให้ก้าวไกลมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
3: ท่ามกลางโลกที่ผันผวนมีพลังหนึ่งที่ยังคงทะยานขึ้นอย่างสง่างามอาเซียนศูนย์กลางเติบโตใหม่ของโลกในปี2569คาดเศรษฐกิจอาเซียนขยายตัวกว่า 4.4% ขับเคลื่อนโดยเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและมาเลเซียพลังจากการบริโภคการบริการและโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงทั้งภูมิภาคอาเซียนไม่ใช่แค่ฐานการผลิตแต่คือแม่เหล็กการลงทุนโลกเชื่อมโยงการค้าเสริมแก่งห่วงโซ่อุปทานเมื่ออาเซียนรวมพลังเราจะไม่เพียงเติบโตแต่กำหนดอนาคตเศรษฐกิจโลกไปด้วยกัน
4: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายแต่ป้องกันได้ด้วยคาถา5ยอยอที่1อย่าแย่ให้สุนัขโมโหยอที่2อย่าเหยียบสุนัขให้ตกใจยอที่3อย่าแยกสัตว์ที่กัดกันด้วยมือเปล่ายอที่4อย่าหยิบหรือแย่งจานอาหารยอที่5อย่ายุ่งกับสุนัขที่ไม่ได้เลี้ยงและหากถูกสุนัขกัดต้องรีบไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีและนำสุนัขที่มีอายุ 2-3 เดือนขึ้นไปเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปีเพียงเท่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าทั้งคนและสุนัขของคุณ
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
6: เวลาแห่งความสุขที่ส่งต่อกันได้โทรเลย039 325 987บ้านนี้มีสุขขึ้นเอาไทยบูรพา

0: สวัสดีครับต้อนรับนอนและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขครับวันนี้นะครับอยู่กับพี่เฟมปานเชอสารการผู้ดำเนินรายการครับโดยรายการนี้นะครับจะพาน้องๆมาพบกับความสุขสนุกสนานแบบเต็มอิ่มจัดเต็มเลยทีเดียวครับวันนี้พี่เฟมก็มีความรู้นะครับเป็นความรู้อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งบทความนี้นะครับก็มาจากนายแพทย์ประวิตรเจตนชัยนะครับกุมารแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขครับซึ่งเขาก็บอกไว้นะครับบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่นั้นเป็นไอระเหยโดยไอระเหยก็ประกอบไปด้วยสารนิโคตินมันเป็นสารเสพติดนะครับส่งผลเสียต่อสุขภาพนอกจากนี้ยังมีโลหะหนักด้วยที่เราไม่รู้จักซึ่งเป็นฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 โอ้โหน้องๆฟังแบบนี้แล้วน่ากลัวไหมครับมีโลหะหนักนะครับคล้ายกับละอองฝุ่นแต่เล็กกว่าฝุ่น PM 2.5 รวมถึงมีสารปรุงแต่งนะครับกลิ่นรสหลอกให้เด็กๆหลอกให้น้องๆเนี่ยตกเป็นเหยื่อสำหรับโทษของบุหรี่ไฟฟ้านะครับก็จะมีปริมาณนิโคตินเท่ากับบุหรี่ทั่วไปจำนวน20มวลนะครับและสารนิโคตินนี่แหละก็จะไปให้เกิดโทษต่อร่างกายของเรานะครับแล้วก็จะไปกระทบระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองทำให้เรานั้นไอบ่อยนะครับเหนื่อยง่ายมากยิ่งขึ้นเวลาเราเล่นกีฬานะครับหรือว่าทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราเป็นคนที่เหนื่อยง่ายเร็วมากนะครับจากนั้นก็จะไปส่งผลกระทบถึงโรคปอดนะครับปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าหลายโรคจริงๆยังไม่พอนะครับน้องๆยังจะส่งผลกระทบในระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจนั้นผิดปกติหรือความดันโลหิตเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไปส่งผลต่อระบบประสาทและสมองเซลล์ของสมองก็ถูกทำลายก็อาจจะทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะบ่อยนะครับปวดศีรษะบ่อยนอนไม่หลับนะครับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องจำความไม่ได้โอ้โหแทบจะเป็นอัลไซเมอร์เลยนะครับถ้าอย่างนั้นน้องๆก็ควรที่จะเลิกซะในวันนี้นะครับเราก็ตั้งใจเรียนดีกว่านะครับไปส่งผลกระทบถึงระบบทางเดินอาหารอีกเป็นแผลในกระเพาะอาหารอีกนะครับขึ้นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนแล้วก็นำไปสู่โรคมะเร็งนะครับผู้ที่สัมผัสสารพิษที่ตกค้างจากควันบุหรี่หรือที่เราเรียกว่าบุหรี่มือที่3ก็อาจจะเกิดอาการผิวหนังอักเสบได้นะครับดังนั้นไม่ได้เป็นอันตรายแค่ตัวเราคนเดียวนะครับถ้าหากว่าเราสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่ได้กลิ่นนะครับแบบนี้หรือลูกๆนะครับของคุณพ่อคุณแม่นะครับได้รับสารเหล่านี้ขึ้นไปเนี่ยอันตรายทุกๆคนนะครับดังนั้นก็อยากจะฝากให้ผู้ปกครองนะครับควรที่จะมันสอดส่องดูแลนะครับเฝ้าระวังการเข้าถึงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สำคัญเลยนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกไม่สูบบุหรี่นะครับเข้มงวดให้มากทั้งที่บ้านและที่สถานศึกษานะครับและที่สำคัญนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ควรเลยนะครับที่จะสูบบุหรี่ต่อหน้าลูกๆเพราะว่าในทางการแพทย์นะครับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยต่อหน้าลูกโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยมีข้อเสียเหมือนกันนะครับมีข้อเสีย2ข้อหลักๆเลย1ทำให้ได้รับอันตรายจากไอบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งก็จะมีอันตรายต่อเด็กมากกว่าผู้ใหญ่เนื่องจากว่าเด็กนั้นหายใจเร็วกว่านะครับหลอดลมก็มีขนาดเล็กกว่าก็จะทำให้ได้รับสารเคมีอันตรายตรงนี้แหละนะครับเข้าไปในระบบทางเดินหายใจเกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจบ่อยอาจจะรุนแรงไปถึงปอดบวมจากเชื้อโรครวมทั้งการอักเสบของหูส่วนกลางนะครับแล้วปอดของเราก็จะมีพัฒนาการน้อยลงเป็นภูมิแพ้ได้มากขึ้น กระตุ้นให้เราเกิดอาการหอบรุนแรงในเด็กนะครับหรือว่าเป็นหอบหืดนะเหล่านี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดโรคด้วยนะครับสองก็คือทำให้เกิดการเรียนแบบคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะครับหรือว่าคนอื่นที่สูบบุหรี่ลูกๆเขาอาจจะอยากลองอยากรู้อยากเห็นเกิดความรู้สึกที่ดีนะครับจำนะฮะหลังจากนั้นก็อาจจะไปลองสูบบุหรี่ไฟฟ้ากับเพื่อนดูนะฮะอยากรู้อยากลองฉะนั้นก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองนี่แหละเราก็ไม่ควรทำต่อหน้าลูกๆและลูกๆเองนะครับเมื่อเห็นก็ไม่ควรนำไปทำตามไม่ควรไปชวนเพื่อนนะครับมาทดลองหรือว่าสูบบุหรี่อะไรต่างๆกันนะครับก็ขอบคุณนี้นะครับข้อมูลจากศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธกิจนะครับก็นำข้อมูลเหล่านี้นะครับมาเตือนภัยให้กับน้องๆมาเตือนภัยให้กับผู้ปกครองนะครับให้เฝ้าระวังถึงอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็จะย้ำกันทุกสัปดาห์นะครับเพราะว่าเป็นกระแสที่มาแรงจริงๆนะครับในช่วงนี้ในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าต่อเด็กเยาวชนกลุ่มวัยรุ่นเรียกได้ว่าเกิน 50% เลยนะครับในเด็กที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สูบนะครับแต่ว่านะเรื่องของอันตรายที่มันเกิดขึ้นนี่แหละนะครับที่เด็กๆ เขารู้ไม่เท่าทันหรือว่ารู้ไม่ถึงนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็ต้องให้ข้อมูลกับเด็กๆ กับลูกๆของเรานะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีประโยชน์ไหมมันดีกว่าบุหรี่มวนหรอหรือว่าโทษมันหนักเหมือนกันหรือมันหนักกว่านะครับสร้างความเข้าใจให้เขาตรงนี้เพื่อที่จะให้เขานั้นห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมก็จะพาไปฟังนิทานด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับพักฟังสาระความรู้ดีๆที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสสส.นะครับแล้วก็สารคดีบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสวท.จันทบุรีกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังนิทานกันครับ
1: กว่า1ปีที่เด็กชายพีนามสมมุติวัย13ปีที่เคยใช้ชีวิตวนลูปอยู่กับกลุ่มเพื่อนสมัยประถมศึกษาสื่อสารและมีสังคมร่วมการผ่านบุหรี่ไฟฟ้ากระทั่งมาถูกจับได้ขณะอยู่ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่1ถูกฆ่าโทษรุนแรงการตัดสินใจเลือกหันหลังให้กับบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กชายพีด้วยสัญญาใจที่มีไว้กับคุณยายผู้เปรียบได้กับบุพการีจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นให้ได้ตระหนักและหันมาสนใจในพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น
2: ว่าตามเพื่อนครับเพื่อนดูก็ดูตามไม่บ่อยครับเพื่อนดูเมื่อไหร่ก็ตามเพื่อนครับ
3: แล้วคุณยายมารู้เพราะอะไร
2: เขารู้ตั้งแต่ตอนป.6ครับแล้วเขาขอให้หยุดเลิกครับตอนนั้นก็หยุดมาช่วงนึงครับแล้วก็กลับมาดูรอบนึงแล้วก็เข้ามาโรงเรียนเนี่ยครับแล้วก็ดูดแล้วก็โดนนี่เขาขอผมก็เรื่องนี้ผมก็เลิกเลยครับ
1: ปรางศรีสุขากรครูฝ่ายกิจการนักเรียนหัวหน้าระดับม.1ครูในจังหวัดจันทบุรีผู้คุกคลีอยู่กับเด็กๆในช่วงชั้นม.ต้นมาเกือบ10ปีพบเห็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงชั้นนี้มาโดยตลอดและในช่วงวัยนี้กลายเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังและใส่ใจจากคนรอบข้างอย่างใกล้ชิดจากพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากความไร้เดียงสาอ่อนประสบการณ์ขาดการไตร่ตรองจึงอาจถูกชักจูงได้ง่าย
4: แล้วก็เหมือนกับเข้าไปไม่ได้ตั้งใจอาจจะไปอยู่กลุ่มเพื่อนเพื่อนพาไปเราไปด้วยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งเด็กแต่ละคนที่เราเจอในสายชั้นม.ต้นเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นในเรื่องของตัวเขาเองด้วยที่ไม่รู้เรื่องรู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจจะเป็นเพราะประสบการณ์หรือสื่อต่างๆที่เขาไปเสพมาด้วยเพราะเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลต่างๆมันเข้าถึงง่ายเด็กด้วยความที่เขาเป็นเด็กเขาก็อยากรู้อยากลองเป็นเรื่องปกติของเขานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวัง
1: ปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าเริ่มคุกคามเข้าภายในรั้วโรงเรียนช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายการเรียนการสอนกลับสู่ภาวะปกติและจากข้อมูลของโรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่าเด็กช่วงชั้นประถมปลายและมัธยมต้นเคยลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึงร้อยละ43ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยพบมาก่อนบุหรี่ไฟฟ้ามีโทษทางกฎหมายแต่ยังไม่สามารถขจัดได้เด็ดขาดเพราะความต้องการของผู้สูบยังมีมากผู้ขายจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุม
4: บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยค่ะที่เข้ามาตอนนี้ในระบาดในหมู่ม.ต้นม.1เยอะเริ่มมีเข้ามาละ เด็กเขาไม่ได้คิดอะไรเยอะในความรู้สึกครูที่เป็นครูมาหนึ่งเนี่ยเด็กเขาไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าเอ้ยลองดูซิมันคืออะไรบางครั้งอ่ะจากกลุ่มที่เคยจับได้เขาจับได้เสร็จซื้อมาเขาไม่ได้สูบเองแต่ซื้อมาเพราะอยากรู้ว่าอ๋อมันคือแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเด็กส่วนใหญ่ม.ต้นเนี่ยถ้าจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่เกเรจริงๆแล้วโดยพื้นฐานที่มาจากตอนประถมเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของการคบเพื่อนต่างวัยเพื่อนข้างนอกเพื่อนที่ไม่ได้เรียนเงี้ยหรือรุ่นพี่ที่เกเรหน่อยก็คือตรงเนี้ยเขาจะเข้าไปยุ่ง
1: สุดท้ายหากปล่อยให้กลุ่มนักสูบรุ่นเยาว์เข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นปลายทางด้านสุขภาพของคนไทยก็ไม่พ้นต้องเผชิญกับโรคเรื้อรังหลายชนิดรวมไปถึงกลุ่มอาการจิตเวชอีกด้วยอีกหนึ่งมาตรการที่สถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรีนำมาปรับใช้โดยหวังลดตัวเลขนักสูบหน้าใหม่วัยเยาว์ที่เริ่มจากตัวเด็กและครอบครัวส่งต่อสู่ครูในรั้วโรงเรียนรวมสอดส่องติดตามพูดคุยอย่างใกล้ชิดนำไปสู่ความไว้ใจและเปิดใจเปลี่ยนแรงต้านคิดต่างให้กลายเป็นแนวร่วมเฝ้าระวังบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาอย่างแข็งแกร่งธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวทจันทบุรีรายงาน
5: ไอ้ที่บอกควันใสๆไม่มีอะไรจริงเหรอใสๆเนี่ยมีสารตกค้างเยอะนะครับจุดที่เขาขายคือความโปร่งใสของขมเหลาเท่านั้นเลยเขาสรุปแค่นี้เลยว่าเทียบกับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโปร่งใสเปรียบเสมือนเรากำลังอยู่ข้างหลังรถคันหนึ่งที่เป็นรถรุ่นใหม่ปล่อยควันแต่เราไม่เห็นกับรถรุ่นเก่าที่ปล่อยควันดำถามว่ารถรุ่นใหม่ที่ปล่อยควันเนี่ยไม่มีสารพิษเหรอควันที่ออกจากรถจากการเผาไหม้จะต่อให้ไม่มีสีมันก็มีสารพิษสังเกตต่อไปคือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาปล่อยออกมาเป็นควันเนี่ยเวลาอุณหภูมิมันเริ่มต่ำมันก็ควบแน่นเป็นน้ำมันไม่ใช่เป็นควันที่ลอยระเหยไปเลยจะเห็นว่าหลอดแก้วที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาเอาสำลีออกเนี่ยจะเห็นน้ำสีขาวๆซึ่งน้ำสีขาวๆคืออะไรตั้งข้อสังเกตให้เราว่าน้ำนั้นน่ะที่เข้าไปอยู่ในปอดมันเป็นน้ำธรรมดาหรือเป็นน้ำที่เต็มไปด้วยสารโลหะหนักข้อสังเกตอันสุดท้ายก็อยากให้ดูเรื่องน้ำหนักเราจะเห็นว่าน้ำหนักของสำลีเนี่ยก่อนใช้บุหรี่ไฟฟ้าและหลังใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นจาก25เป็นเกือบ58เราก็ต้องตั้งคำถามแล้วว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนี้คืออะไรปลอดภัยจริงไหมสิ่งที่เป็นภัยเงียบและภัยอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆมันไม่ใช่จบที่ปอดบุหรี่ไฟฟ้าเปรียบเสมือน PM 2.5 บางสารเคมีมันเล็กกว่าฝุ่นด้วยซ้ำเมื่อสารพวกนี้เราสูดเข้าไปมันลงไปที่หลอดลมกระจายไปในเนื้อปอดเมื่อไหร่ที่สารอะไรสามารถกระจายไปถึงขั้วปอดได้หรือในเนื้อปอดได้เมื่อนั้นมันจะซึมเข้าไปในเส้นเลือดและในเวลาแป๊บเดียวมันจะวิ่งเข้าสู่ร่างกายแล้วมันวิ่งไปไหนล่ะอวัยวะสำคัญเลยหัวใจกระตุ้นการอักเสบในเส้นเลือดหัวใจทำให้เข้าสู่ภาวะหัวใจอักเสบหรือกระตุ้นให้มีไขมันอุดตันในเส้นเลือดง่ายขึ้นขึ้นสมองนั่นก็เป็นเหตุที่ทำไมบุหรี่ไฟฟ้ามันติดก็เพราะว่านิโคตินมันขึ้นสมองได้เร็วมากเมื่อสารพวกนี้ไปถึงสมองแน่นอนครับมันกระตุ้นและรบกวนการทำงานของสมองหนึ่งในนั้นคือทำให้สมองทำงานช้าลงสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เราตั้งข้อสังเกตถ้าเขาตั้งใจในการที่จะทำให้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นทางออกของคนที่ติดบุหรี่แล้วทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยกลิ่นทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยรูปแบบรูปรักษ์ที่มันเย้ายวนเหลือเกินทำไมหลายประเทศเริ่มแบนกลิ่นเริ่มแบนการโฆษณาให้กับเด็กๆอันนี้เราต้องตั้งคำถามทำไมให้กับตนเองผมไม่อยากให้เราเป็นสังคมที่ยอมรับอะไรง่ายเกินเขาพูดอะไรมาเราก็รับแต่เราอาจจะต้องตั้งคำถามกลับไปว่าทำไมนะครับ
6: เวลาไปไหนมาไหนก็คือพกไปด้วยตลอดสูบเป็นประจำสูบจนแบบถึงขั้นติดจนแบบเหมือนหนูแบบ หาเงินแบบมาซื้อให้ได้อ่ะแล้วหนูก็ดูดไปนานนะจนหนูเหมือนมีอาการแบบเหมือนแบบมันหายใจไม่ค่อยออกหนูไอออกมาเป็นเลือด
1: นางสาวเอนามสมมุติยอมรับว่าติดบุหรี่ไฟฟ้ามาประมาณครึ่งปีและเริ่มมีปัญหาสุขภาพจึงคิดเลิกด้วยการลดจำนวนการสูบแม้จะใช้เวลาอยู่นานแต่ก็ไม่ลดละความพยายามด้วยกำลังใจจากครอบครัวและคนที่รัก
6: พ่อกับแม่เห็นก็เขาก็เหมือนรู้สึกเหมือนผิดหวังเมื่อที่เห็นหนูดูดแล้วหนูก็ได้เปิดใจลองคุยกับเขาไปว่าเนี่ยครั้งก่อนที่หนูดูดไปอ่ะหนูแบบมีหนูไอออกมาเป็นเลือดพ่อกับแม่เขาก็เลยแบบเขาก็ห้ามแบบห้ามเพราะเป็นห่วงหนูก็แบบก็ฟังพ่อกับแม่ค่ะแล้วก็เลยเลิกดูด
1: ขณะที่นางสาวบีนามสมมุติหญิงสาวช่วงวัยเดียวกันสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาราว 2-3 เดือนและตัดสินใจเลิกทันทีหลังเข้าใจผิดว่ากลุ่มเพื่อนคบหาและยอมรับตัวตนของเธอก็ต่อเมื่อเธอสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยแต่เมื่อลองทบทวนดูแล้วจึงรู้ว่าการจะได้รับการยอมรับชื่นชมจากเพื่อนนั้นไม่จำเป็นต้องพึ่งกวนร้าย
7: หนูรู้สึกว่าการที่เราดูดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วยิ่งมันมีราคาแพงอะมันรู้สึกเท่ค่ะแล้วเพื่อนสูบกันเกือบทุกคนในรอบตัวหนูหนูก็เลยมีความคิดว่าอยากสูบอยากลองเขายอมรับกับบุหรี่ไฟฟ้าแต่ไม่รู้ว่าเขายอมรับหนูหรือเปล่า
1: ขณะที่กลุ่มสภานักเรียนภายในสถานศึกษาของจังหวัดจันทบุรียังเชื่อว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคนบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาคุกคามในสถานศึกษาจริงอาจเพราะมองเป็นแฟชั่นสร้างการเข้าถึงการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนโดยมองข้ามพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าไปและกลุ่มหญิงสาวเลือกที่จะกลายเป็นกลุ่มนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นอย่างน่าตกใจ
8: จริงๆไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงสำหรับหนูว่ามันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่แล้วยิ่งแบบว่าเป็นผู้หญิงด้วยแล้วเนี้ยค่ะพวกเราเอาเวลาตรงที่แบบว่าคนส่วนใหญ่เขาเอาไปสูบพอร์ตหรืออะไรเงี้ยพวกหนูเอาเวลามาแบบว่านั่งทำงานเล่นกีฬากันแล้วก็แบบเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเนี่ยค่ะ
9: ในสมัยก่อนก็จะไม่ค่อยเห็นผู้หญิงสูบใช่ไหมคะแต่ว่าพอสมัยนี้มันกลายเป็นอะไรที่แบบว่าทุกเพศเข้าถึงแล้วก็ทุกวัยเข้าถึงกลายเป็นสิ่งที่แบบว่าเข้าถึงง่ายทั้งที่มันไม่น่าเกิดขึ้นได้อย่างที่รู้กันคือบุหรี่มันไม่ได้ควรมาอยู่ในสถานที่ศึกษาอยู่แล้วค่ะ
1: ขณะที่ผู้ปกครองที่เป็นนักสูบเปิดใจว่าครอบครัวเป็นด่านแรกหรือเป็นเกราะป้องกันเป็นประตูบานแรกเพราะหากไม่ตระหนักถึงพิษภัยสุดท้ายก็จะพบบุตรหลานเลือกเดินทางเข้าสู่วงจรนักสูบ
10: ควบคุมในการดูพวกเขาซื้อเขาไปซื้อที่ไหนยังไงเนี่ยครับเราก็ต้องดูแลเขาครับว่าเราเป็นตัวอย่างให้เขาในเรื่องการเป็นโรคหัวใจเนี่ยครับในการดูดมากเนี่ยแหละครับมันก็มีความผิดเราเหมือนกันจุดหลักๆก็คือร้านเนาะร้านขายเขาขายให้เด็กถามว่าบางทีเด็กไปซื้อมันง่ายฝากใครซื้อก็ได้ครับมันต้องจัดการจากต้นเหตุด้วย
1: คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติเผยข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มวัยรุ่นว่าน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหญิงที่เข้าสู่วงการนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้มีความร้ายกาจเฉพาะตัวเท่านั้นแต่บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสารตั้งต้นที่นำไปสู่สารเสพติดชนิดอื่นที่รุนแรงขึ้นต่อไปในอนาคตอีกด้วยธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
0: กลับมารับฟังรายการบ้านนี้มีสุขกับพี่เฟรมกันต่อนะครับช่วงนิทานเดี๋ยวจะพาน้องๆไปฟังนิทานจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์วันนี้เสนอเรื่องสัมมาทิฏฐิทรุมิติมายาตอนที่35นำเนื้อหามาจากพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เองสอดแทรกไปด้วยหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเติมเต็มคุณธรรมจริยธรรมของสังคมให้งอกงามและน้องๆเองยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยไปติดตามและรับฟังกันได้เลยครับ
11: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญ อันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ตอนที่35มิจฉาทิฐิตอนที่5เมื่อตะนอยได้คิดทบทวนตามที่กันบอกก็เริ่มเห็นความจริงว่าแม้ตนเองจะทำไม่ดีกับเพื่อนมากมายแต่ก็ยังได้รับความรักความห่วงใยจากเพื่อนๆ อยู่เสมอส่วนคุณครูที่ตะนอยคิดว่าใจร้ายเอะอะก็ลงโทษตลอดแท้จริงแล้วคุณครูมีแต่ความปรารถนาดีไม่เคยคิดร้ายอย่างที่ตะนอยเข้าใจเลยพ่อแม่ที่ตะนอยเบื่อนักหนามีแต่ดุว่าจนตะนอยอยากจะหนีไปให้พ้นแท้จริงแล้วเป็นคนที่รักและห่วงใยตะนอยมากที่สุดรักมากกว่าชีวิตตัวเองด้วยซ้ำ
1: การที่เจ้าทำตามใจตัวเองในสิ่งที่ผิดมันทำให้เจ้าทำผิดมากขึ้นไปอีกหรือเปล่าคิดดูดีๆนะตะน้อย
2: ข้ารู้แล้วล่ะว่าทุกคนรักข้ากลับไปหาทุกคนกันเถอะข้าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว
3: แย่แล้วเจ้าเด็กนั่นมันเกิดวิปัสสนาเห็นถูกเป็นถูกเห็นผิดเป็นผิดแล้ว
4: แบบนี้เมืองมิจฉามหาสนุกก็ถูกทำลายหมดสิพวกเราอยู่ที่นี่กันไม่ได้แล้ว
5: เฮ้ยเจ็บใจนัก

0: ำแสงสว่างนั่นไปเร็วเด็กๆหายไปไหนกันหมดได้ยินครูไหมครูมารับแล้วศิลาเจ้าปันกันตะนอยได้ยินครูไหม
1: โอ้แสงแดด
2: สีนะ
1: สดชื่นเลยเสียงเมื่อกี้คือเสียงคุณครูเองเหรอครับ
0: ใช่แล้วพวกเจ้าปลอดภัยดีใช่ไหมคราวหน้าก็อย่ามาวิ่งซนแถวสวนหินนี่อีกล่ะ
1: ขอรับขอบคุณมากขอรับ
2: เฮ้ยเจ้าปันเสียงน้อยอยู่นี่เองข้าเป็นห่วงแทบแย่จนต้องไปตามคุณครูมาช่วยนะเนี่ยรู้ไหมโอ๊ยหายไปไหนมาหายไปไหนมา
3: อยู่ต่อหน้าครูเรียบร้อยหน่อยส้มสา
2: ขอโทษเจ้าค่ะ
0: เรื่องเรียบร้อยดีแล้วงั้นข้าไปก่อนละ
3: ขอรับครูใหญ่พวกเจ้าหายไปไหนกันมาครูเป็นห่วงรู้ไหมเฮ้ยทำอะไรไม่คิดถึงคนอื่นบ้างเลย
4: ขอโทษขอรับคุณครูข้าผิดเองที่หนีเรียนออกมาทำให้พวกศิลาต้องวุ่นวายตามหาข้าขอยอมรับผิดคนเดียวอย่าลงโทษพวกศิลาเลยนะขอรับ
2: ช่างมันเถอะนะกลับมากันก็ดีแล้วเจ้าปันเจ้าหล่อเหมือนเดิมแล้วบอกแล้วว่าแว่นนี้เหมาะกับเจ้าที่สุดฮิ
5: ขอบใจนะส้มซา
2: คงจะหิวกันละสิไปกันไปกินข้าวไปกินข้าวไปๆเดี๋ยวข้าทำให้กินเอง
1: เอ้ยจะกินได้ไหมเนี่ย
0: ในที่สุดศิลากับเจ้าปันก็ถอดรหัสปริศนามารทั้ง10ได้สำเร็จลุล่วงแล้ว
3: แต่นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นยังมีภารกิจที่ยากกว่ารออยู่อีกมาก
6: หวังว่าพวกศิลาจะเอาตัวรอดผ่านมันไปได้นะอร่อยจัง
7: กินกิน
2: มาแล้วบะหมี่ของเจ้าปันข้าทำเองนะไม่ใช่ฝีมือกันสบายใจได้
5: ไม่น่าลำบากเลยแต่ก็ขอบใจนะ
2: กินเลยกินเลยกินเลยแหมส้มซานี่ชอบเจ้าปันสุดๆไปเลยเนอะ
1: น่าอิจฉาจริงๆเลยเจ้าปัน
2: กินเยอะๆนะเจ้าปันเจ้าดูผ่องไปนะไม่เอาอ่ะข้าว่าอบน่ารักกว่า
5: ได้ๆข้าจะกินให้หมดเลยไหนๆก็จะต้องจากหมู่บ้านมายาวันนี้แล้วหม่ำส่งท้ายกันดีกว่า
2: จากหมู่บ้านมายาวันนี้ไม่จริงข้าไม่เชื่อ
0: เวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆเจ้าสองคนเพิ่งเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานก็ต้องลาจากกันซะแล้ว
1: ข้าขอบคุณครูใหญ่อาโปกับรองครูใหญ่มากขอรับที่รับข้ากับเจ้าปันเข้ามาที่นี่
0: เจ้าจำคำที่พูดไว้ในวันแรกที่เราเจอกันได้ไหม
1: จำได้สิขอรับ
0: ทำไมข้าจะต้องรับเจ้าเข้าเรียนที่นี่ด้วย
1: ข้ารู้สึกว่าที่นี่กำลังมีปัญหาและข้าอยากช่วยแก้ไขถึงครูใหญ่ไม่รับข้าก็จะอยู่แก้ปัญหาที่นี่อยู่ดี
5: ข้าก็เหมือนกันข้าต้องอยู่กับศิลาช่วยศิลาแก้ปัญหาให้สำเร็จ
0: ขอบคุณที่เจ้าทำตามที่พูดไว้เด็กๆ เป็นคนดีเข้าใจตามความเป็นจริงได้เพราะพวกเจ้าช่วยไว้แท้ๆ
5: ไม่ใช่หรอกขอรับทุกคนดีได้ด้วยตัวของเขาเองเพราะจิตใจแท้จริงทุกคนเป็นคนดีอยู่แล้วล่ะขอรับ
0: เดินทางปลอดภัยนะ
8: ขอรับ
9: โชคดีนะ
1: จริงสิข้าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะที่ช่วยเหลือข้ามาตลอด
10: ข้าสิที่ต้องขอบคุณเจ้าที่ช่วยให้ข้าคิดได้เลิกรังแกตุ๊กเหมียวข้าก็เลิกเป็นโจรได้เพราะเจ้าช่วยไว้ให้เหมือนกัน
9: บายบาย
1: การมาที่นี่สอนให้ข้าเรียนรู้อะไรมากมายจริง
11: ๆศิลาได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการมาที่หมู่บ้านมายาติดตามได้ในตอนต่อไป
12: คำทำคำไทย
1: จะปันเคยได้ยินคำว่านิยตมิจฉาทิฐิไหมมันแปลว่าอะไรหรอ
5: นิยตมิจฉาทิฐิแปลว่าความเห็นผิดที่ดิ่งลงจนเกิดโทษร้ายแรงคือเชื่อว่าบุญบาปไม่มีจริงเชื่อว่าผลดีร้ายเกิดจากโชคเท่านั้นเชื่อว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณต้องทดแทนเป็นต้น
1: หูยน่ากลัวที่สุดน่ากลัวกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
5: ใช่แล้วศิลานอกจากจะเป็นโทษกับคนร

0: อบข้างแล้วที่ต้องรับผลร้ายที่สุดก็คือตัวเอง
1: ความเห็นผิดนี่น่ากลัวจริงๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
0: ในตอนต่อไปถึงเวลาอำลาหมู่บ้านมายาออกเดินทางสู่หอธรรมแท้เอ้ากันกับท่านยายมาทำไมกันเนี้ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามกันนะครับ

0: จบไปแล้วนะครับสำหรับนิทานเรื่องสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่35น้องๆก็คงฟังกันอย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมจะพาไปชมความสามารถของน้องๆเยาวชนคนเก่งที่จังหวัดสระแก้วนอกจากการร้องการเต้นการรำแล้วนะครับเรื่องการเรียนก็เก่งไม่แพ้กันเพราะน้องคนนี้เขามีความเชื่อว่าหากเรามีพรสวรรค์อย่างเดียวนั้นนะครับก็คงไม่เพียงพอต้องมีพรแสวงด้วยแล้วก็หมั่นฝึกฝนไม่งั้นก็ไม่ทำให้เก่งขึ้นแบบนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้พักฟังสาระความรู้ดีๆจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสารคดีบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสวทจันทบุรีกันสักครู่เดียวครับ
1: ในปี1492การไปเยือนทวีปอเมริกาของกัปตันโคลัมบัสได้เชื่อมวัฒนธรรมและความคิดของผู้คนเชื่อมเศรษฐกิจของโลกให้กลายเป็นหนึ่งสินค้าชนิดหนึ่งที่แต่เดิมชาวอเมริกาเคยใช้เพียงเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเมื่อถูกส่งกลับไปขายที่ทวีปยุโรปมันกลับกลายเป็นสินค้าที่ใช้แสดงถึงฐานะและชนชั้นของผู้ซื้อนั่นคือบุหรี่นั่นเองบุหรี่เข้าถึงได้ง่ายเพียงร้านขายของชำหน้าบ้านบุหรี่สามารถพบเห็นได้ในภาพยนตร์บุหรี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปลดแอกของวัยรุ่นในแต่ละวันที่โลกหมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วบุหรี่ก็มีวิวัฒนาการไปข้างหน้าด้วยเช่นกันรู้หรือไม่ว่าในปีเดียวกันกับที่ Britney Spears ออกเพลงที่เป็นตำนานอย่าง Toxic แต่นั้นเป็นต้นมามนุษย์ทั่วโลกก็ได้เริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าเคยมีหน้าตาเหมือนบุหรี่ทั่วๆไปแต่ในเวลาต่อมาได้มีการปรับรูปลักษณ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการและเป็นที่ดึงดูดแก่ผู้ใช้โดยเฉพาะวัยรุ่นมากขึ้นตั้งแต่รูปร่างคล้ายปากกาไปจนถึงรูปร่างกลมๆที่เรียกว่าพอตและหมอดถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะต่างกันเท่าใดสิ่งที่บุหรี่ไฟฟ้าทุกแบบมีเหมือนกันคือ 1. ลิเธียมแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งพลังงาน 2. อะทอมไมเซอร์ที่เป็นตัวกลั่นน้ำยาในบุหรี่ไฟฟ้าให้กลายเป็นไอ 3. น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมักจะมีรสและกลิ่นที่หลากหลายในตอนแรกที่บุหรี่ไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นหลายคนเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบดั้งเดิมเพียงเพราะไม่มีการเผาไหม้เกิดขึ้นและไม่ได้สร้างทาหรือน้ำมันดินในปอดของผู้สูบแต่ทว่านี่เป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นของบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่แบบดั้งเดิมมีสารนิโคตินที่เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตนิโคตินกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เป็นสารสื่อประสาทแห่งความสุขในสมองผู้สูบจะรู้สึกตื่นตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งแต่เมื่อหมดฤทธิ์ไปก็จะทำให้เกิดอาการหอยหาทำให้ยิ่งต้องใช้บ่อยขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากร่างกายไม่สามารถสร้างโดปามีนเองตามธรรมชาติได้เหมือนเคยในไม่ช้าผู้ใช้ก็ต้องการนิโคตินเพียงเพื่อให้รู้สึกปกติสมองของวัยรุ่นซึ่งกำลังพัฒนาเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบเหล่านี้มากที่สุดบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษและสารเคมีมากมายนอกจากนิโคตินเช่นฟอร์มาลดีไฮด์ที่เป็นสารก่อมะเร็งด้วยสารอินทรีย์ระเหยง่ายวอลาไทล์ออร์แกนิกคอมเพลว์หรือ VOC ที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุแต่ละรสชาติก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่ต่างกันอยู่ในเนยสังเคราะห์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคปอดข้าวโพดคั่วหรือ bronchiolitis obliterans เป็นโรคปอดที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังจนทำให้ทางเดินหายใจเกิดแผลเป็นและติดแคบอย่างถาวรส่วนรสสตรอเบอรี่และรสอื่นๆก็พบว่ามีซินนามัลดีไฮด์ที่ทำให้มีรสหวานอมเปรี้ยวที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุวิตามินอีอะซิเตตในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสารที่สัมพันธ์กับการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับบุหรี่ไฟฟ้า e-cigaretteAll vaping product use associated lung injury หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อโรคอีวาลีผู้ป่วยโรคอีวาลีจะมีอาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกไข้ไอเป็นเลือดคลื่นไส้อาเจียนหรือปวดท้องในรายที่รุนแรงอาจมีระบบหายใจล้มเหลวจนถึงขั้นเสียชีวิตบรรจุลิเธียมแบตเตอรี่ก็เป็นอันตรายอีกอย่างของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากอาจระเบิดได้อย่างคาดไม่ถึงเป็นเหตุผลให้สายการบินต่างๆสั่งห้ามนำบุหรี่ไฟฟ้าใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องบินอย่างเด็ดขาดโดยการระเบิดเกิดขึ้นบ่อยที่สุดบริเวณใบหน้าและปากซึ่งอาจทำให้ตาบอดหรือบาดเจ็บสาหัสผู้ที่ติดบุหรี่บางส่วนพยายามใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือในการเลิกสูบบุหรี่การใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีผลต่อการเลิกบุหรี่ในระยะยาวในทางกลับกัน ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเริ่มสูบบุหรี่ปกติและสารเสพติดชนิดอื่นๆบุหรี่ไฟฟ้ายังส่งผลให้มีอาการทางระบบหายใจไม่ว่าจะเป็นจากการเป็นผู้สูบโดยตรงหรือสูดดมควันจากคนใกล้ตัวเมื่อเรารู้เท่าทันอันตรายและปัญหาทางสุขภาพที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้สังคมสามารถรับมือกับความนิยมของบุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างถูกต้องและชาญฉลาด
2: ป้องกันยาเสพติดเนาะและบุหรี่ไฟฟ้านะครับครูขออนุญาตนะครับคนจักรยานยนต์พวกเราหน่อยเนาะ
3: ในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีการสุ่มตรวจเบาะรถค้นหาสิ่งผิดกฎหมายที่อาจเล็ดลอดเข้ามาภายในสถานศึกษาคือหนึ่งในมาตรการที่เกิดขึ้นเพื่อร่วมสกัดกั้นการคุกคามของบุหรี่ไฟฟ้า
4: เราก็มีหน้าที่แค่เดินเข้าไปแล้วก็ขออนุญาตตรวจค้นถ้าสมมติเจอสิ่งที่มันผิดกฎหมายเจอพอร์ตเจอบุหรี่ก็เรียกคุณครูครับให้คุณครูเขาเป็นคนจัดการ
3: การขอตรวจกระเป๋าในวิชาโฮมรูมบนความสมัครใจของนักเรียนแนวทางการคัดกรองเพิ่มเติมกระตุ้นเตือนและการสร้างความตระหนักรู้ในการเอาจริงเอาจังกับการสร้างแนวร่วมห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
5: ส่วนตัวหนูเองนะคะหนูเป็นสภานักเรียนอยู่แล้วก็เลยแบบว่าจะทำหน้าที่กับการเรื่องนี้อยู่แล้วก็เห็นด้วยกับมาตรการที่ว่าจะเอาบุหรี่ไฟฟ้าออกไปภายในโรงเรียนค่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะค่ะแล้วก็เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
2: เป็นการบล็อกนะครับพวกสารเสพติดสิ่งผิดกฎหมายนะครับจากภายนอกเข้าสู่ภายในได้รู้ว่าโรงเรียนมีมาตรการที่จริงจังนะครับในเรื่องของการนำไปสู่ในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของคะแนนพฤติกรรมในเรื่องของกฎระเบียบของโรงเรียนและนำไปสู่ข้อกฎหมาย
3: การขับเคลื่อนโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดไม่ได้เกิดขึ้นแค่ภายในโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีเท่านั้นแรงขับเคลื่อนจากภายนอกทั้งตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีและอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีอีกกลไกสำคัญผลักดันสู่โครงการรณรงค์แก้ปัญหาบุหรี่และการแก้ปัญหาการใช้สารเสพติดของอำเภอเมืองจันทบุรีผนึกกำลังทั้งภายในและภายนอกแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังครอบคลุมทุกมิติ
6: ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของรณรงค์เรื่องการที่จะตรวจอะไรอย่างจริงจังนะครับแล้วก็พยายามดูแลแก้ไขเด็กที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนพยายามติดตามเขาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของพิษภัยเนี่ยเขาเห็นว่าไปดูตัวอย่างคนที่เต็มวิฟ้าแล้วมีปัญหาสุขภาพปอดอะไรพังหมดนะมันน่าจะเป็นสิ่งเขาก็เกิดความกลัวบ้างครับ
7: เด็กคนไหนที่มีพบว่ามีการใช้ยาใช้บุหรี่ไฟฟ้าเราจะเชิญผู้ปกครองทุกรายเสร็จแล้วก็เอามาทำทันบนกันว่าผู้ปกครองเนี่ยรับรู้แล้วนะว่าลูกหลานเนี่ยตอนนี้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเขามีหน้าที่ต้องควบคุมดูแลมีหน้าที่ปกครองมีหน้าที่การอบรมด้วยแต่ถ้าหากว่าปล่อยปละเลยหรือพ่อแม่บางคนสนับสนุนส่งเสริมพ่อแม่มีความผิดด้วยครับ
6: ถ้าพยายามที่จะสื่อให้เห็นนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเข้าถึงเด็กได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเด็กตกเป็นเหยื่อได้มากขึ้นนะครับด้วยรูปแบบด้วยการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆนะครับเพราะเนี่ยเราดีใจนะครับวันนี้เนี่ยเราได้มีเครือข่ายผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเนี่ยเข้ามาให้ความสำคัญนะครับเราเองก็ได้ข้อมูลบางอย่างนะครับจากนักเรียนนะครับที่สามารถเปิดเผยกับฝ่ายปกครองได้นะครับซึ่งนำไปสู่การเฝ้าระวังนะครับแล้วก็การจับกุมในอนาคตได
3: ้ข้อมูลจากสสส.พบเยาวชนในสังคมไทยเข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้าด้วยอัตราการเติบโตสูงถึง 5.3 เท่าในช่วงระยะเวลา7ปีการร่วมสกัดกั้นการขยายวงของบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาจะส่งพลังขึ้นได้บนความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนที่ลงมาแก้ปัญหานี้ร่วมกันรณรงค์สร้างการตระหนักรู้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าภัยร้ายซ่อนลึกอันตรายกว่าที่คิดและการร่วมตัดตอนลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่โดยเฉพาะในสถานศึกษาไม่ให้เข้าสู่วงจรการแพร่ระบาดสร้างให้สถานศึกษายังเป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติดที่ยั่งยืนธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
8: รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้าสารพิษสารเสพติดอันตรายที่ต้องทำร้ายระบบแนวร่างกายคุณทั้งระบบหัวใจระบบประสาทก่อให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบและโรคมะเร็งอันตรายถึงชีวิตบุหรี่ไฟฟ้าสินค้าต้องห้ามบุคคลที่มีไว้ครอบครองผิดทั้งผู้นำเข้าและผู้ขาย
0: กลับมารับฟังรายการบ้านนี้มีสุขกับพี่เฟรมกันต่อครับช่วงนี้นะครับจะพาไปดูความสามารถ ของเยาวชนคนเก่งที่จังหวัดสระแก้วที่นอกจากการร้องการเต้นการรำแล้วเรื่องเรียนก็เก่งไม่แพ้กันนะครับไปติดตามได้ในช่วงมุมข่าวเยาวชนครับ

0: เพลงที่ขับกล่อมออกมาผ่านบทเพลงขึ้นผีเพลงที่ถูกแต่งขึ้นมาจากครูเพลงให้น้องเจ้านายหรือจิตติโชติอย่างเจริญได้ถ่ายทอดออกมาฟังแล้วดูเพราะเหมาะสมกับการเป็นนักร้องที่ผ่านเวทีการประกวดมาแล้วน้องเจ้านายเด็กมัธยมปลายที่เดินตามความฝันมาตั้งแต่ครั้งประถมทำให้เห็นว่าความพยายามในการฝึกซ้อมเมื่อบวกกับพรสวรรค์จะทำให้สิ่งที่แสดงออกมานั้นชัดเจนขึ้นไม่เพียงการร้องแต่การรำน้องเจ้านายก็สามารถถ่ายทอดท่ารำออกมาได้อย่างอ่อนช้อยจากเด็กเริ่มทำกิจกรรมค่อยๆฝึกหัดรำปัจจุบันกลายเป็นตัวเอกที่สามารถร่วมโชว์ในกิจกรรมต่างๆโดยที่ไม่อายใคร
1: ตอนเด็กๆครับคือเคยเห็นแม่ร้องเพลงที่รถครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเพราะนะอยากที่จะลองฝึกร้องดูบ้างหรือเหมือนมันซึมซับอะครับก็เลยลองฝึกดูครับแล้วก็มีไปแข่งครับมีไปแข่งหลายๆรายการครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเลยครับคิดว่าแบบว่าแค่รู้สึกว่าการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มีความสุขมากๆแล้วครับก็พอคุณพ่อคุณแม่ได้พาไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันภูมิใจมันมีความสุขมากๆเลยครับเหมือนว่าอาจารย์เขามองเห็นในศักยภาพของเราครับก็เลยอยากจะให้เราร้องเพลงนี้หน่อยช่วยอาจารย์หน่อยก็เลยร้องครับก็ทำเต็มที่ครับทำเต็มที่ที่สุดคุณครูก็เขาก็แนะนำทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถ้าเป็นการร้องก็เหมือนว่าเราเป็นคนที่การร้องอาจจะไม่ค่อยกล้าขนาดนั้นกล้าที่จะออกเสียงคุณครูก็จะช่วยในเรื่องของการรำคุณครูก็จะค่อยปรับในเรื่องของวงการตั้งวงองศาท่าอะไรอย่างนี้ครับ
0: ขณะที่ลีลาการเต้นร่วมกับเพื่อนๆความพร้อมเพรียงสวยงามดูแข็งแรงก็ไม่ต่างกันเจ้าหน่ายเชื่อว่าส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมต่างๆออกมาได้ดีนั้นไม่ได้มาจากพรสวรรค์ติดตัวเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากพรแสวงหรือการหมั่นเรียนรู้ฝึกฝนจนพัฒนาให้กลายเป็นคนมีความชำนาญเพิ่มมากขึ้นใช้เวลาหลังเลิกเรียนยามเย็นได้อย่างคุ้มค่ามีผู้ปกครองที่คอยสนับสนุน
1: แม่เคยเล่าให้ฟังครับว่าชอบตั้งแต่อนุบาลแล้วเห็นขึ้นไปเต้นตามโรงเรียนตามอะไรอย่างเงี้ยครับพรสวรรค์นี่คิดว่าก็อาจจะเกี่ยวนะครับเห็นแบบใครๆเขาพูดกันแต่รู้สึกว่ากว่าจะเก่งขนาดนี้ได้คิดว่าต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ฝึกฝนอย่างหนักเลยครับเวลาไปแข่งที่ไหนใช่ไหมครับก็ใช้เวลาช่วงหลังเลิกเรียนครับก็จะซ้อมแล้วก็ไปแข่งกันไม่ทิ้งเลยใช่เพราะว่ารู้สึกว่าการเรียนมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะแบบว่าใช้ดำเนินชีวิตต่อไปก็เหมือนเป็นแบบว่าเราจะเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยครับก็ต้องใช้เกรดใช้อะไรก็เลยคิดว่าประคองเกรดไว้ดีกว่าครับ
0: การจะทำอะไรก็แล้วแต่หากมีพรสวรรค์แต่ไม่ได้รับการฝึกฝนซ้ำๆความชัดเจนก็คงน้อยลงโชคดีที่น้องเจ้านายมีครูที่น่ารักเอาใจใส่และช่วยสนับสนุนทุกครั้งตั้งแต่การเริ่มทำกิจกรรมทำให้ในทุกวันนี้ความสามารถของน้องชัดเจนขึ้นมีความกล้าในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้น
2: พัฒนาการของเขาก็ตั้งแต่ที่เข้ามาอยู่คือเจ้านายอ่ะคือเขามีทักษะทางหน้าศิลป์พอประมาณนึงก็คือทักษะด้านหน้าศิลป์ก็อยู่ระดับเลเวลของประมาณเด็กประถมอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเข้ามาโรงเรียนมัธยมต้นที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่อะไรเงี้ยครับก็มาเกาฝึกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้มีทักษะหรือสกิลด้านหน้าศิลป์เพิ่มอะไรเงี้ยครับตั้งแต่ตอนแรกๆเขามาก็ยังไม่ได้รับเป็นตัวเด่นเลยอาจจะเป็นแบบชูป่าผู้ช่วยตัวเสริมต่างๆอะไรเนี่ยครับก็จนปัจจุบันนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนแบบว่าได้ไปแข่งแล้วก็ได้เป็นตัวแบบเด่นๆอันนี้ครับในการแสดงอะไรเงี้ยครับอยากให้เขาแบบมีความมั่นใจตัวเองขึ้นไปอีกซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็ถือว่ามีความมั่นใจระดับหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มีบางอย่างหรือบางครั้งนี้ที่เขาลังเลในบางสถานการณ์หรือบางการแสดงอะไรเงี้ยครับก็อยากให้เขาแบบมั่นใจกว่านี้ครับนั่นคือข้อเดียวเลยครับที่อยากจะแนะนำเขาแล้วก็อยากให้เขาพัฒนาครับ
3: น้องเนี่ยชอบร้องเพลงแล้วก็น้องอ่ะชอบปรึกษาว่าครูครับผมออกเสียงตัวนี้ถูกช่องไหมโน้ตตัวนี้ถูกไหมก็เห็นพัฒนาการการร้องของน้องเจ้านายเนี่ยดีขึ้นมากเรื่อยๆครับแล้วก็การเต้นครับตัวของน้องเจ้านายเนี่ยเขาจะเป็นการแกะท่าเต้นกันเองนะครับของนักเรียนก็จะได้ให้คำแนะนำว่าควรออกท่าให้แข็งแรงมากกว่านี้นะการทำให้มากกว่านี้นะ ก็อยากให้น้องเจ้านายนะครับไม่ทิ้งความฝันที่ตัวเองตั้งไว้แล้วก็สู้ๆครูเป็นกำลังใจให้เสมอมองมาคิดอะไรไม่ออกหรือว่าไม่มีกำลังใจก็บอกครูครูมีกำลังใจให้น้องเจ้านายเสมอครับ
0: แม้ว่าในทุกวันนี้เจ้านายจะมีซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเองแต่ก็ยังคงหมั่นฝึกซ้อมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ดียิ่งขึ้นไปเพราะเป้าหมายคือการได้ทำในสิ่งที่ชอบและทำสิ่งนั้นได้อย่างเต็มที
4: ่บางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีจากประชาชนหลังปิดระบบมียอดลงทะเบียนกว่า26ล้านรายพร้อมเชิญชวนร้านค้าใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเรียกร้องพันธมิตรในเอเชียเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมเพื่อรับมือกับการขยายอิทธิพลของจีนทีมชาติอาร์เจนตินาประกาศ26รายชื่อนักเตะลงแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายนำโดยลีโอเนลเมสซี่ที่จะกลับมาสวมปลอกแขนกัปตันทีมอีกครั้งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าด้วยวันพุธที่3มิถุนายน2569เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานอย่างสมพระเกียรติใน3พื้นที่ดังนี้วันที่1มิถุนายนเวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารเวลา 17:00 นพิธีเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติณเวทีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่อด้วยพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณเวทีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมส่วนวันที่2ถึง7มิถุนายนจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณบริเวณลานแฟชั่นฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพสำหรับวันที่3มิถุนายน2569ณบริเวณท้องสนามหลวงเริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 นจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระสงฆ์จำนวน149รูปจากนั้นเวลา 17:30 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและเวลา 19:29 พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในส่วนภูมิภาคจัดณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมพร้อมกันนี้สำนักนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำหน่ายราคาเข็มละ300บาทผู้สนใจสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่าน Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศทางนี้จะได้รับเข็มที่ระลึกตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปหรือซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02283-4300 06-2201-7232ในวันและเวลาราชการนายกรัฐมนตรียกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านขณะที่การเดินทางเยือนฝรั่งเศสประสบความสำเร็จเตรียมผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาน
1: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษก างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยาเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าถือเป็นการเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนครั้งแรกของผู้นำเวียดนามและเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลไทยให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและสมาชิกประชาคมอาเซียนร่วมกันโดยไทยและเวียดนามมีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ไทยและเวียดนามยังร่วมกันผลักดันแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านครอบคลุมการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้านทรัพยากรมนุษย์สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาดเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันในระยะยาวภายใต้แนวคิด Growing Together
2: การพบปะครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่เราจะมองว่าเราอยู่รวมกันยิ่งโตยิ่งมีพลังเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการร่วมมือในด้านอื่นๆอนาคตเราก็จะได้เห็นภาพของการเติบโตของสองประเทศที่มันเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นประเทศไทยกับเวียดนามเนี่ยเป็นแหล่งผลิตบางอันซ้อนกันบางอันเสริมกันเมื่อมีแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ก็จะครอบคลุมในเรื่องของความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพราะทั้งไทยและเวียดนามเป็นประเทศที่เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบของโลกเราจะเชื่อมโยงเรื่องเศรษฐกิจท้องถิ่นและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของพลังงานสะอาดที่ทำยุทธศาสตร์ในเชิงแผนปฏิบัติการจะทำให้สองประเทศมีทิศทางในการจับมือกันอย่างชัดเจนค่ะ
1: ขณะที่ผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่22-26พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเดินทางครั้งนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในเวทีโลกและเปิดโอกาสด้านการค้าการลงทุนรวมถึงความร่วมมือในหลายมิติตลอดระยะเวลา5วันนายกรัฐมนตรีได้หารือกับหน่วยงานและองค์กรที่สำคัญทางขบวนการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA องค์การยูเนสโกภาคเอกชนและนักลงทุนจากยุโรปโดย IEA ชื่นชมทิศทางการดำเนินนโยบายพลังงานของไทยที่มาถูกทางในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดได้แสดงความพร้อมสนับสนุนประเทศไทยทั้งด้านองค์ความรู้งานวิจัยและเทคโนโลยีด้านพลังงานและการเชื่อมโยงกับภาคเอกชนด้านพลังงานสะอาดพร้อมหารือถึงการผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายและการบริหารภาครัฐสู่มาตรฐานสากลปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: ขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีจากประชาชนหลังปิดระบบมียอดลงทะเบียนกว่า26ล้านรายพร้อมเชิญชวนร้านค้าใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เตรียมเปิดใช้งาน AI นกกระซิบเพิ่มทักษะการค้าขายและบริหารธุรกิจยุคดิจิทัลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังปิดระบบลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เมื่อเวลา22นาฬิกาวันนี้มีประชาชนลงทะเบียนกว่า26ล้าน4หมื่นรายสะท้อนการตอบรับเชิงบวกต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดค่าครองชีพของรัฐบาลขณะที่ร้านค้าทั่วประเทศตอบรับเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักเพื่อร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลังร้านค้าใหม่ยังสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569และเริ่มรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปขณะที่ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและผ่านการอนุมัติแล้วสามารถกดรับข้อตกลงและเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีนอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเปิดใช้งาน AI นกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเพิ่มทักษะการค้าขายยุคดิจิทัลช่วยผู้ประกอบการรายย่อยวิเคราะห์ยอดขายบริหารสต็อกสินค้าและประเมินสุขภาพทางการเงินเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบและต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตถือเป็นพลัสที่รัฐบาลเพิ่มเข้ามาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำมากขึ้น
2: นกกระซิบนี่เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ในแอปถุงเงินเขาพัฒนามาเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus เพราะว่าโครงการนี้จะทำให้ยอดขายของร้านค้ามันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นแอปนกกระซิบในถุงเงินจะเป็นพี่เลี้ยงเป็นโค้ชในเรื่องของการทำธุรกิจเมื่อมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นแล้วเขาก็ยังจะช่วยเปรียบเทียบราคาวัตถุดิบเพราะว่าจะมีการนำข้อมูลจากกรมการค้าภายในมาเชื่อมโยงกับข้อมูลราคาเฉลี่ยกลางของวัตถุดิบประเภทต่างๆแบบรายวันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องการจะต่อยอด upskill ผู้ค้าแค่มาลงทะเบียนร่วมกับโครงการไทยช่วยไทย plus คุณก็จะมีแอปนกกระซิบไปกระซิบข้างหูข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการธุรกิจของประชาชน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้หลายพื้นที่ของประเทศเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้พร้อมให้เร่งกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้ช่วงเกิดฝนทิ้งช่วงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
3: ในณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เป็นลมพัดปกคลุมประเทศไทยช่วงฤดูฝนเริ่มมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้มีฝนตกหนักและตกมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่รับลมมรสุมบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคเหนือฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกมากขึ้นเช่นกันในระยะนี้จนถึงวันที่1มิถุนายนนี้สำหรับพื้นที่คาดการณ์จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีปริมาณอยู่ที่100มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงคือภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคเหนือบริเวณแม่ฮ่องสอนภาคใต้ฝั่งตะวันตกบริเวณระนองและพังงาภาคตะวันออกบริเวณตราดจึงขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
4: ยาวไปจนถึงวันที่1มิถุนายนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่แรงขึ้นในช่วงดังกล่าวซึ่งอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ตรงนี้เป็นหลักส่วนพื้นที่อื่นๆก็มีโอกาสที่จะมีฝนตกได้มากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกครับก็จะมีโอกาสที่จะมีฝนตกมากขึ้นในช่วงนี้รวมถึงในทะเลอันดามันก็จะมีคลื่นแรงขึ้นความสูงขึ้นก็อาจจะถึง 2-3 เมตรบางพื้นที่ที่มีพายุฝนฟ้าคะนองก็อาจจะสูงไปถึง3เมตร4เมตรส่วนทางอ่าวไทยคลื่นก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางประมาณ2เมตรต้องระมัดระวังในช่วงนี้เป็นพิเศษ
3: รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาย้ำว่าช่วงปลายเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงจนเสี่ยงเกิดภัยแล้งขึ้นได้จากนั้นเอลนีโญจะค่อยๆรุนแรงขึ้นช่วงปลายปีนี้จนถึงต้นปี2570จึงขอให้ระมัดระวังน้ำต้นทุนจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาด้วยการกักเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุดขณะที่พายุหมุนเขตร้อนมีโอกาสเข้าไทยประมาณ1ลูกจากช่วงเวลาปกติจะมีพายุเข้าไทย 2-3 ลูกจึงขอให้พื้นที่นอกเขตชลประทานพร้อมรับมือและบริหารการใช้น้ำอย่างเหมาะสมปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่14จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่14จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านแพร่ลำพูนลำปางตากกาญจนบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันพรุ่งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว จ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นถึงวันที่1มิถุนายน2569
5: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพรอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้เจ้าเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
6: สิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่
7: ผมบันแก้วฉ่ำเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับย้อนไปดูการทุจริตที่มีความเสียหายจำนวนมากประวัติบุคคลที่เขาทุจริตก็มีการยักยอกมีการทุจริตเล็กๆน้อยๆแหละเป็นจุดเริ่มต้นเช่นการเอาปากกาทรัพย์สินเอาเครื่องมือของราชการไปใช้ส่วนตัวเอากระดาษ A4 นะครับไปพิมพ์ที่บ้านเป็นความย่ำใจทำความผิดอื่นที่ใหญ่กว่าได้เราต้องสร้างกลไกให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบถ้าประชาชนเขารู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของส่วนราชการดังนั้นมีส่วนร่วมคิดร่วมทำจะช่วยป้องกันการปฏิบัติหน้าที่มีให้ทุจริตได้มากครับผม
6: เริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเล็กส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนทรงส่งเสริมงานจักสารย่านลิเภา
8: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
9: ย่านลิเภาเป็นวัชพืชที่ขึ้นอยู่ทั่วไปตามพื้นที่ป่าพรุและสวนยางพาราในพื้นที่ภาคใต้เดิมชาวบ้านนำไปใช้จักสารเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนหรือประดิษฐ์เป็นกระเป๋าใช้ทั่วไปด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเห็นคุณค่าและแนวทางในการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้เกิดมูลค่าสามารถจำหน่ายได้ซึ่งจะช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อการใช้จ่ายในครอบครัวอันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านในจังหวัดนราธิวาสและนครศรีธรรมราชนำย่านลิเภามาสร้างสรรค์เป็นอาชีพเสริมเริ่มจากการจ้างราษฎรที่มีความรู้จักในการจักสารลิเภามาเป็นครูสอนเมื่อมีผู้สนใจมากขึ้นก็ส่งให้เปิดกลุ่มสอนแก่ผู้สนใจในพื้นที่อื่นๆจนแพร่หลายมีการพัฒนารูปแบบรูปทรงและลวดลายที่หลากหลายพระราชทานคำแนะนำให้ช่วยกันอนุรักษ์ศิลปะลวดลายภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวใต้ไว้ด้วยทรงให้โครงการในพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเป็นศูนย์กลางรวบรวมงานจักสารของสมาชิกทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ย่านลิเภา เป็นงานที่ประณีตละเอียดอ่อนทำยากต้องใช้ช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญสูงในการเหลาเส้นลิเผาให้มีขนาดเท่ากันและใช้เทคนิคการสานที่ซับซ้อนมีการผสานเข้ากับงานโลหะมีค่าเช่นเงินหรือทองคำและใช้เวลาในการทำค่อนข้างนานจึงมีราคาสูงแต่ถึงกระนั้นก็ยังเป็นที่ต้องการของคนไทยและชาวต่างประเทศอย่างแพร่หลายมาจนปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือกระเป๋าย่านลิเผาซึ่งเป็นเครื่องประดับชั้นสูงที่สะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาอันล้ำค่าของชาวปากใต้ได้รับการยกย่องว่ามีความละเอียดประณีตที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยนำเถาวัลย์เส้นเล็กมาจักเป็นเส้นเรียวบางก่อนสานเป็นกระเป๋าและเครื่องประดับที่มีผิววาวคล้ายโลหะจนกลายเป็นงานหัตถศิลป์ชั้นเลิศและทรงคุณค่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังทรงตระหนักถึงความสมดุลของสภาพแวดล้อมความต้องการย่านลิเผาที่มีมากขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในธรรมชาติจึงทรงเช่าสวนยางพาราของราษฎรบริเวณที่มีย่านลิเผาขึ้นมากและสมบูรณ์เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบและเพื่อการอนุรักษ์ให้คงอยู่ในป่าธรรมชาติสืบไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ย่านลิเผาวัชพืชไร้ค่าได้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่หล่อเลี้ยงชีวิตของประสบกรณิกรในพื้นที่ภาคใต้จากรุ่นสู่

0: ่รุ่นได้อย่างภาคภูมิเป็นศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินจากนิกรายงาน
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศใช้เวลาในวันหยุดต่อเนื่องเข้ากราบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างไม่ขาดสายตลอดช่วงเช้าวันนี้เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
2: ้ตลอดช่วงเช้าวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศใช้เวลาในช่วงวันหยุดต่อเนื่องเนื่องในวันวิสาขบูชาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจิตอาสาให้บริการอย่างใกล้ชิดโดยนางสาวนงเยาเหรียญชัยประชาชนจากอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการที่เดินทางเข้ากราบพระบรมศพเป็นครั้งแรกในวันนี้เปิดเผยว่าเดินทางมาถึงจุดพักคอยตั้งแต่เวลา 7:00 ของวันนี้เพื่อเข้ากราบพระบรมศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยมาอย่างยาวนานรวมไปถึงประทับใจพระราชอิริยาบถอันงดงามที่เคยติดตามจากข่าวในพระราชสำนัก
3: ตื่นตันเพราะว่ามาครั้งแรกแค่เดินเข้ามาก็แบบน้ำตาแล้วพระอิริยาบถของพระองค์ท่านแล้วก็โครงการต่างๆที่ท่านทำให้ประชาชน
2: ด้านนายสำเพชรสัมพันธ์ประชาชนจากจังหวัดชัยภูมิเปิดเผยว่ามาเข้ากราบพระบรมศพหลายครั้งแล้วและในฐานะที่ตนเองเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปพร.มีความประทับใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างแท้จริง
4: เพราะว่าเป็นอปพร.เป็นอปต.เป็นคนดีหลายอย่างชาวชัยภูมินี่มาในของที่จะส่งมาให้ประชาชนนี่มันก็ฟังได้แต่ว่านี่เป็นอปพร.ก็ตั้งขึ้นมาแล้วก็เลยมีคนดูแล
2: สำหรับในวันนี้และวันพรุ่งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในเวลา 8:00 ถึง 12:00 เท่านั้นเนื่องจากภายในพระบรมมหาราชวังจะมีการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพโปรดเดินทางมาถึงจุดพักคอยก่อนเวลา 10:00 และเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งแต่งกายสุภาพไว้ทุกสีดำหรือสีขาวงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมผ้านุ่งหรือกระโปรงเท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนโทร1818ชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการแพทย์แผนไทยชวนพุทธศาสนิกชนถวายเมนูสุขภาพตามหลักภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยแด่พระสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชาน
5: ายแพทย์พงศธรพ่อเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนจะร่วมกันทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์เป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามอาหารที่นิยมนำมาถวายส่วนใหญ่มักมีรสหวานมันเค็มรวมถึงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ในพระสงฆ์ได้กรมการแพทย์แผนไทยจึงเสนอแนวทางการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ตามหลักศาสตร์การแพทย์แผนไทยควบคู่กับการใช้สมุนไพรไทยในชีวิตประจำวันเพื่อสุขภาวะที่ดีของพระสงฆ์สำหรับการถวายภัตตาหารในวันสำคัญนี้แนะนำให้เน้นเมนูที่มีผักและสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลักโดยมีแนวทางปฏิบัติคือให้เน้นเมนูต้มนึ่งปิ้งย่างแกงหมกเพื่อช่วยลดการบริโภคไขมันใช้สมุนไพรช่วยลดน้ำตาลในเลือดนำมาเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารเช่นมะระขี้นกผักเชียงดาเตยหอมช้าพลูและกะเพราใช้สมุนไพรช่วยลดไขมันเช่นกระเจี๊ยบแดงกระเทียมดอกคำฝอยบุกพริกไทยและส้มแขกปรับเปลี่ยนเครื่องปรุงควรลดปริมาณเครื่องปรุงรสและน้ำตาลในอาหารโดยอาจเลือกใช้สารทดแทนความหวานจากธรรมชาติเช่นหญ้าหวานหรือน้ำตาลจากหล่อหั่งกล้วยแทนรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงอาหารทอดขนมหวานและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงทั้งนี้การเลือกถวายเมนูสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทยแด่พระสงฆ์จะช่วยสร้างสมดุลให้ร่างกายและลดความเสี่ยงโรค NCD ได้อย่างยั่งยืนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมการศาสนาร่วมกับจังหวัดเชียงรายจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมวิสาขบูชาอาเซียน

0: เปลี่ยนสารสัมพันธ์ไทยเมียนมาที่วัดพระธาตุสายสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาน
1: ายประสงค์ล่าอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนายพจนาถปัญญาสินรองอธิบดีกรมการศาสนานำคณะพุทธศาสนิกชนชาวไทยเดินทางข้ามพรมแดนมายังวัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นประธานในพิธีตักบาตร2แผ่นดินพิธีทอดผ้าป่าและถวายข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคแด่พระภิกษุและสามเณรที่ได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมซึ่งกรมการศาสนาของประเทศไทยจัดขึ้นเนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมวิสาขบูชาอาเซียนสารสัมพันธ์ไทยเมียนมาเหนือสุดแดนสยามพลังศรัทธาพุทธศาสนิกชน2แผ่นดินโดยมีรองผู้ว่าการจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาร่วมพิธีพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและพุทธศาสนิกชนชาวเมียนมาเข้าร่วมพิธีจำนวนมากซึ่งการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีด้านศาสนาของไทยและเมียนมาเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวในมิติศาสนากระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนของ2ประเทศในการสักการะพระธาตุที่มีความสำคัญได้แก่วัดพระธาตุดอยวาวของไทยและวัดพระธาตุสายเมืองของเมียนมาสำหรับวัดพระธาตุสายเมืองถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของเมียนมามีพระเจ้าอินสารพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นด้วยการนำไม้ไผ่มาสาลงรักและปิดทองคำเปลวโดยฝีมือช่างชาวเมียนมาสถาปัตยกรรมแบบไทยใหญ่ผสมผสานศิลปะเมียนมามีเจดีย์ที่งดงามและเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาที่ผู้คนนิยมมาทำบุญและเสริมสิริมงคลมาริชโยรายงาน
0: จังหวัดพะเยาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกเวียนเทียนทางน้ำกลางกว้านพะเยาเนื่องในวันวิสาขบูชาน
2: างสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกในงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว้านพะเยาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ครั้งที่57ภายใต้แนวคิดศรัทธาแห่งสายน้ำธรรมะชีวิตการตื่นรู้ในวันที่31พฤษภาคมนี้ณวัดติโลกอารามกลางกว้านพะเยาโดยมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์59รูปริมกว้านพะเยาและร่วมพิธีเปิดงานสุดอลังการในช่วงค่ำชมการแสดงการบวงสรวงแสงสีเสียงและศิลปะวัฒนธรรมล้านนาพร้อมร่วมหลอมรวมจิตศรัทธานั่งเรือเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชากลางผืนน้ำกว้านพะเยาทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมอาทิการควบคุมจำนวนผู้โดยสารการจัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือและอุปกรณ์รองรับเหตุฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร่วมงานและยกระดับประเพณีสำคัญของจังหวัดเสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวควบคู่กับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญลงพื้นที่ตรวจติดตามการจำหน่ายชุดสังฆทานเครื่องทยธรรมช่วงก่อนวันวิสาขบูชาป้องปรามมีให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผลอันควร
3: นายเกียรติศิริสุวพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเนื่องด้วยใกล้วันวิสาขบูชาประชาชนนิยมเลือกซื้อสินค้าประเภทชุดสังฆทานชุดทยธรรมนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญจึงลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาเครื่องสังฆทานหน้าร้านจำหน่ายในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญจำนวน5แห่งซึ่งพบว่าผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาถูกต้องโดยจำหน่ายชุดสังฆทานในราคา 49-509 บาทขึ้นอยู่กับรายการสินค้าทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการโดยให้แสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าพร้อมทั้งแสดงรายการสินค้าขนาดน้ำหนักต่อหน่วยปริมาณการบรรจุและราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในชุดสังฆทานหรือชุดทยธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าโดยหากพบว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญโทร045523051พงศิริศรีหานามสทอมนาจเจริญรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ นายพีเท็กซัสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ระหว่างการประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงเอเชียหรือแชงกีร่าไดอะล็อกที่สิงคโปร์วันนี้ที่ระบุว่าประเทศพันธมิตรในทวีปเอเชียควรเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมเป็นร้อยละ 3.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP เพื่อรับมือการขยายขีดความสามารถทางทหารและอิทธิพลของจีนอย่างรวดเร็วซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อดุลอำนาจและเสถียรภาพในภูมิภาคอย่างไรก็ตามนายเฮกเซสยืนยันว่าสหรัฐต้องการเสถียรภาพในเอเชียไม่ใช่การยกระดับความตึงเครียดพร้อมระบุว่ายุคที่สหรัฐต้องแบกรับภาระด้านความมั่นคงให้กับประเทศที่มีเศรษฐกิจเข้มแข็งได้สิ้นสุดลงแล้วโดยสหรัฐต้องการพันธมิตรที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบด้านความมั่นคงร่วมกันมากกว่าการพึ่งพาสหรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวประธานาธิบดีคาโรนาวร็อกกี้ของโปแลนด์เปิดเผยว่าโปแลนด์กำลังพิจารณาถอดถอนเครื่องราชอิสริยภรณ์อินทรีย์ขาวซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยภรณ์สูงสุดของโปแลนด์ที่เคยมอบให้แก่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อปี2566เนื่องจากทางการยูเครนเปลี่ยนชื่อหน่วยปฏิบัติการพิเศษหน่วยหนึ่งตามชื่อกองทัพกบฏยูเครนหรือ UPA ซึ่งเป็นกลุ่มที่โปแลนด์กล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังเหตุสังหารหมู่ชาวโปแลนด์ราว 100,000 คนในแคว้นโวฮิเนียของยูเครนช่วงสงครามโลกครั้งที่2ด้านกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนแสดงความเสียใจต่อปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นพร้อมย้ำว่าสำหรับชาวยูเครนกองทัพกบฏยูเครนเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อเอกราชและการต่อต้านอิทธิพลจากรัสเซียกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศคว่ำบาตรเครือข่ายจัดหาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางทหารของอิหร่านภายใต้การนำของนายอาลีมัดเซเปพร้อมระบุว่าเครือข่ายดังกล่าวใช้เว็บไซต์ปลอมที่แอบอ้างเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันเพื่อหลอกซื้อเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางทหารขั้นสูงจากบริษัทในสหรัฐมูลค่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนส่งต่อผ่านคนกลางในนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และลักลอบส่งต่อไปยังอิหร่านซึ่งเป็นการละเมิดการคว่ำบาตรของสหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมอบเงินรางวัลมูลค่า15ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับข้อมูลที่สามารถนำไปสู่การสกัดกั้นแหล่งเงินทุนของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านหรือ IRCGสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าประชาชนราว 10,000 คนรวมตัวชุมนุมบริเวณหน้าอาคารรัฐสภาในกรุงโตเกียวเมื่อเย็นวานนี้เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านนโยบายด้านความมั่นคงของนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นโดยผู้ชุมนุมถือป้ายข้อความต่อต้านการส่งออกอาวุธและการเพิ่มงบประมาณทางทหารท่ามกลางความกังวลว่าญี่ปุ่นอาจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางทหารในภูมิภาคมากขึ้นในอนาคตซึ่งผู้ชุมนุมมองว่าอาจขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา9ที่ว่าด้วยการไม่ใช้สงครามเป็นวิธีระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศการชุมนุมดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิหารือกับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมหลายประการซึ่งรวมถึงการเดินหน้าแผนส่งออกเรือพิฆาตคุ้มกันของญี่ปุ่นไปยังฟิลิปปินส์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-19 19-21 และ20-22หยุดเส้นทางรายการนี้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศขณะที่พรปวีช่อชูวงศ์มืออันดับ8ของโลกแพ้หวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีน1-2เกม11-21 21-9 และ13-21ตกรอบไปเช่นกันและคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ38ของโลกแพ้ให้กับยูอิชิชิโมกามิกับซายากะโฮบาระจากญี่ปุ่น1-2เกม19-21 23-21และ16-21ส่งผลให้นักแบดมินตันไทยตกรอบรายการนี้ทั้งหมดแล้วการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่3ที่สนามเวลโลโดรมหัวหมาก ในวันแรกของการแข่งขันอภิสราศรีมงคลนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมพราม19โชว์ความแข็งแกร่งคว้าแชมป์ไป

0: ระเบียบจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนั้นหากผิดก็คือผิดเว้นเสียแต่ว่าจะมีหลักฐานชัดเจนมายืนยันเป็นอย่างอื่นโดยคณะผู้แทนของอิสตาฟยังได้เดินทางมายังกรุงเทพมหานครเพื่อพบกับผู้บริหารสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยนำโดยนายศรีหศักดิ์อารีราชการันเลขาธิการสมาคมและนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นอีกด้วยด้านนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเปิดเผยภายหลังการหารือกับอีสตาฟว่าการหารือครั้งนี้ยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการทางสหพันธ์เดินทางมาเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงและมุมมองจากฝั่งไทยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งสมาคมได้ชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดพร้อมเปิดคลิปวิดีโอประกอบในทุกประเด็นให้ทราบนายธนากล่าวว่าหลังจากนี้ทางอิสตาฟจะนำข้อมูลทั้งหมดกลับไปประชุมร่วมกันอีกครั้งก่อนจะกลับมาหารือกับฝ่ายไทยเพื่อหาทางออกร่วมกันโดยบรรยากาศการพูดคุยเป็นไปในทิศทางที่ดีและทุกฝ่ายต่างหวังว่าจะสามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียยังคงเป็นไปด้วยดีเช่นเดิมนอกจากนี้ยังได้มีการหารือถึงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่3ถึง11สิงหาคมนี้ที่แฟชั่นไอแลนด์ซึ่งประเทศไทยยืนยันว่าจะเดินหน้าจัดการแข่งขันตามกำหนดเดิมแม้จะมีปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็ตามสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และภาคีเครือข่ายจัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับ2025ถึง2026รอบชิงชนะเลิศระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับ PT ประจวบ FC โดยโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีม PT ประจวบ FC กล่าวว่าทีมรู้ศักยภาพของตัวเองดีว่าอยู่ในจุดไหนซึ่งบุรีรัมย์เป็นทีมระดับท็อปของทวีปเอเชียไปแล้วการเจอกับบุรีรัมย์ต้องเล่นด้วยวินัยและความดุดัน
1: เรารู้ตัวเองเนี่ยว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วเราก็รู้ตัวเองว่าเราจะทำอะไรครับงั้นก็เราก็มีความมั่นใจในแบบฉบับของเราในการที่จะเล่นบอลนัดเดียวนะซึ่งก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าบุรีรัมย์เป็นทีมที่เก่งมากเป็นทีมระดับท็อปของเอเชียไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่อุปโลกขึ้นโดยคำพูดผมนะมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกนะเราก็รู้แหละว่าเราจะเล่นแบบไหนนะครับแน่นอนมันอาจจะเป็นเกมหนึ่งที่ต้องเล่นด้วยวินัยแล้วก็เล่นด้วยความซาดิส
0: ด้านนฤบดินทร์ วีรวัฒน์ โนโดมกัปตันทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวว่าประจวบเป็นทีมที่ดีบุรีรัมย์ต้องทำการบ้านให้ดีและไม่ประมาทซึ่งเกมนี้ถือเป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลและบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยังเหลือเป้าหมายสำคัญอีกหนึ่งรายการซึ่งทุกคนภายในทีมมุ่งมั่นที่จะคว้าแชมป์มาครองให้ได้โดยพร้อมทุ่มเทอย่างเต็มที่ซึ่งเกมนัดชิงชนะเลิศเป็นเกมที่เต็มไปด้วยความกดดันแต่ทีมมีประสบการณ์จากการแข่งขันในเกมใหญ่ลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งและเชื่อมั่นว่าจะสามารถผ่านสถานการณ์ดังกล่าวไปได้พร้อมย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคือการป้องกันแชมป์ให้สำเร็จ
1: ก็วันนี้ก็เข้าวันที่2ที่เราได้รีคอเวอรี่ยังมีเวลาอีกวัน2วันก็คิดว่านักเตะทุกคนน่าจะกลับมาฟิตสมบูรณ์เต็ม 100% แล้วก็รวมถึงนักเตะคนอื่นก็ไม่มีใครมีอาการบาดเจ็บครับประจวบเป็นอีกทีมนึงที่น่ากลัวเพราะว่าฤดูกาลนี้ในเลกที่2ที่ผ่านมาประจวบก็ทำผลงานได้ดีแล้วก็จบอันดับได้ดีในไทยลีกก็แน่นอนครับว่าเราไม่ประมาทประจวบแน่นอนเพราะถ้าเขาไม่มีดีเขาไม่สามารถเข้ามาถึงรอบชิงแน่นอนก็ต้องทำกันบ้านให้หนักเพื่อที่จะปิดเกมนี้นะครับก็ฝากแฟนๆนะครับก็วันที่31นี้นะครับก็มีถ้วยช้าง FA ครับที่บุรีรัมย์จะต้องป้องกันแชมป์ครับก็อยากจะเชิญชวนแฟนบอลมาให้กำลังใจพวกเราทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันเยอะๆนะครับก็คิดว่าแมตช์นี้ครับจะเป็นอีกแมตช์นึงและเป็นอีกแมตช์สำคัญที่บุรีรัมย์จะป้องกันแชมป์ไม่ได้ครับผม
0: สำหรับการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับฤดูกาล 2025 ถึง 2026 รอบชิงชนะเลิศจะทำการแข่งขันที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้เวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทาง AIS Play และ Monomax บาร์เซโลนาทีมดังจากลีกลาลิก้าสเปนเปิดตัวแอนโทนีกอร์ดอนแนวรุกทีมชาติอังกฤษอย่างเป็นทางการหลังย้ายมาจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดด้วยค่าตัวรวม80ล้านยูโรพร ร้อมเซ็นสัญญายาวถึงปี2031กลายเป็นแข้งคนใหม่แห่งถิ่นคัมนูที่มีดี

0: ใหญ่ที่สุดของตลาดซัมเมอร์รอบนี้สำหรับกอร์ดอนหลังจากได้รับการต้อนรับเข้าสู่สโมสรใหม่เรียบร้อยเขาก็จะไปเสริมทัพกับเพื่อนร่วมทีมชาติอังกฤษเพื่อบินไปฟาดแข้งในศึกฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาต่อไปทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าศึกฟุตบอลโลก2022ประกาศรายชื่อนักเตะ26คนพลทัพฟ้าขาวด้วยการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายนำโดยลีโอเนลเมสซี่แข้งวัย38ปีจะกลับมาสวมปลอกแขนกัปตันทีมลงสนามในศึกฟุตบอลโลกอีกครั้งซึ่งเป็นการลุยศึกเวิลด์คัพเป็นสมัยที่6โดยทีมชาติอาร์เจนตินาอยู่ในกลุ่ม J และจะลงเล่นนัดเปิดสนามพบแอลจีเรียในวันที่17มิถุนายนนี้ที่เมืองแคนซัสซิตี้ก่อนย้ายมาเตะอีก2เกมที่เมืองดัลลัสพบกับออสเตรียและจอร์แดนต่อไปผ่านิชคาดมากรายงาน
1: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าย่างกรายย่างกรายประกอบด้วยคำว่าย่างกับกรายย่างหมายถึงยกเท้าก้าวไปหรือเดินเช่นกว่าเธอจะย่างเท้าออกจากบ้านเราก็ต้องรอเป็นเวลานานคำว่ากรายเป็นคำกริยาหมายถึงเดินอย่างมีท่าทางด้วยการทอดแขนไปข้างหน้าและข้างหลังอย่างช้าๆเช่นนางละครค่อยๆกลายออกมาจากหลังม่านหรือหมายถึงเดินเฉียดเข้าไปใกล้ๆเช่นนึกสงสัยว่าเขามุงอะไรกันพอกลายเข้าไปดูถึงรู้ว่ามีคนมาขายของลดราคาเมื่อรวมคำว่าย่างกับคำว่ากลายเป็นย่างกลายจะหมายถึงเข้าไปที่หรือเหยียบย่างไปที่เช่นตั้งแต่มาทำงานที่นี่ฉันไม่มีเวลาย่างกลายไปไหนเลย
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตก หนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรและเวลา 21:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:39 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 14:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยช ชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพในวันและเวลาราชการและทางอีเมล hrpro62@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021413930สำนักงบประมาณรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการส่วนกลางตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการจำนวน2อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน1อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.โดยต้องมีผลสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งหรือวันสอบสัมภาษณ์ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.bb.go.th หัวข้อสมัครสอบออนไลน์หรือ bb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องกลโกงแก๊งคอลเซ็นเตอร์ยุค AI ท่านผู้ฟังคะในปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พัฒนาไปอย่างรวดเร็วมิจฉาชีพได้นำความฉลาดของเทคโนโลยีนี้มาพัฒนาวิธีการหลอกลวงให้มีความซับซ้อนและน่าเชื่อถือมากขึ้นโดยเฉพาะในรูปแบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใช้ AI เป็นตัวช่วยหลักในการเข้าถึงเหยื่อความสามารถที่โดดเด่นที่สุดของ AI คือการเรียนแบบเสียงของบุคคลเป้าหมายได้อย่างสมจริงจนแทบแยกไม่ออกอีกทั้งยังสามารถสร้างบทสนทนาที่เป็นธรรมชาติและวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของเหยื่อเพื่อสร้างเรื่องราวที่ตรงใจและกระตุ้นอารมณ์ได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ AI ยังมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนสำเนียงเพื่อหลบหลีกการตรวจจับจากเจ้าหน้าที่ทำให้การหลอกลวงในยุคนี้ไม่ได้มีเพียงแค่การโทรมาข่มขู่แบบเดิมๆแต่เป็นการสร้างตัวตนจำลองที่ดูเหมือนจริงจนน่าตกใจตัวอย่างการหลอกลวงที่พบเห็นได้บ่อยคือการแอบอ้างเป็นคนรู้จักหรือญาติที่กำลังเดือดร้อนเพื่อขอยืมเงินด่วนหรือการใช้เสียงเรียนแบบเจ้าหน้าที่ธนาคารและหน่วยงานรัฐแจ้งว่าบัญชีของเหยื่อมีปัญหาเพื่อหลอกให้โอนเงินตรวจสอบรวมถึงการสร้างสถานการณ์ฉุกเฉินปลอมเช่นบุตรหลานประสบอุบัติเหตุเพื่อเรียกค่ารักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วนกลโกงเหล่านี้มักอาศัยความตกใจและความไว้วางใจของเหยื่อเป็นเครื่องมือสำคัญการใช้เทคโนโลยี AI ในทางที่ผิดเช่นนี้จึงกลายเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ซับซ้อนและรับมือได้ยากกว่าเดิมเพราะมิจฉาชีพสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของเหยื่อผ่านโลกออนไลน์มาวิเคราะห์ก่อนลงมือทำงานเสมอการป้องกันตัวจากภัยคุกคามนี้ต้องเริ่มจากการมีสติและรู้เท่าทันเทคโนโลยีโดยมีหลักปฏิบัติสำคัญคือการตรวจสอบข้อมูลเสมอหากได้รับการติดต่อที่ผิดสังเกตไม่ว่าจะเป็นการโทรกลับไปยังเบอร์ที่รู้จักเพื่อยืนยันตัวตนหรือการติดต่อหน่วยงานโดยตรงด้วยตนเองควรระวังเป็นพิเศษหากได้รับข้อความที่เร่งรีบให้ตัดสินใจหรือโอนเงินและที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวอย่างรหัสพินหรือเลขบัญชีกับบุคคลที่ไม่รู้จักหากสงสัยว่ากำลังถูกหลอกควรปรึกษาคนใกล้ชิดและแจ้งความทันทีแม้ AI จะให้ประโยชน์มหาศาลแต่หากตกอยู่ในมือของมิจฉาชีพก็กลายเป็นอาวุธที่อันตรายได้การตระหนักรู้และร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการป้องกันจึงเป็นเกราะคุ้มกันที่ดีที่สุดในยุคดิจิทัลเพื่อไม่ให้ตัวเราและคนรอบข้างต้องตกเป็นเหยื่อของขบวนการเหล่านี้ที่มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาค่ะจบบทความประจำวันเรื่องกลโกงแก๊งคอลเซ็นเตอร์ยุค AI เรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรนำเสนอโดยพิริยาพรวงอุบลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน

ให้แสงสว่างทางความคิดดินให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์นี่คือแผ่นดินไทยที่เราต่างมีความสำนึกร่วมกันอุ่นฟ้าไอดินรายการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านพบกับความสุขบนความพอเพียงกับรายการอุ่นฟ้าไอดินทุกวันเสาร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นความถี่ FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะและทุกท่านสามารถติดตามรับชมรับฟังทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดำเนินรายการโดยสุภชรินทร์โพทองนาคชาญช่างเหล็กค่ะคุณผู้ฟังคะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งจะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียรเมตสติปัญญาและความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งทางด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโรคภายนอกได้เป็นอย่างดีช่วงหน้านะคะรายการอุ่นฟ้าไอดินจะขอนำเรื่องราวของนายพรหมพิริยะสอนสิริปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาปราชญ์เกษตรดีเด่นประจำปี2569ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานภาคเกษตรมาอย่างยาวนานและเป็นผู้ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบของเกษตรกรไทยยุคใหม่ที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับการบริหารจัดการเชิงธุรกิจอย่างเป็นระบบช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ

0: ครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาช่วยส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรโดยรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีความเป็นอยู่ที่ดีสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชนแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสมต่อเนื่องสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
1: เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชาปวงประชาเปี่ยมสุข
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: คนผู้ฟังคะวันนี้รายการอุ่นฟ้าไอดิมขอนำเรื่องราวของนายพรหมพิริยะสอนสิริปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาปราชญ์เกษตรดีเด่นประจำปี2569ผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเมื่อวันที่13พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานายพรหมพิริยะสอนสิริมีประสบการณ์ในการทำงานภาคการเกษตรผู้ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเกษตรกรผู้มีความมุ่งมั่นและเสียสละมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรมโดยมองว่าการเลี้ยงกระบือไทยไม่ใช่แค่อาชีพเกษตรกรแต่เป็นการอนุรักษ์มรดกของชาติโดยตั้งปณิธานและสืบสานสายพันธุ์กระบือไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยนายพรหมพิริยะเป็นผู้มีทักษะเชี่ยวชาญด้านสัตวศาสตร์ที่โดดเด่นโดยเฉพาะการคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์กระบือไทยพร้อมทั้งมีความสามารถในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสานกับภูมิปัญญาเพื่อยกระดับการเลี้ยงกระบือจากท้องทุ่งสู่ระบบประณีตมีความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินอาชีพเกษตรกรโดยมีการรับรองและสามารถตรวจสอบย้อนกลับมีความใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนตั้งแต่การดูแลสุขภาพสัตว์การจัดการสุขาภิบาลฟาร์มไปจนถึงคุณภาพและผลิตภัณฑ์แปรรูปดำเนินงานด้วยความโปร่งใสมีจิตสาธารณะถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่นอย่างตรงไปตรงมาเปิดฟาร์มให้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยไม่หวังผลตอบแทนสามารถฝ่าฟันอุปสรรคในการทำงานโดยเน้นทำให้เป็นแบบอย่างมีวิสัยทัศน์ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารนับเป็นผู้ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือไทยด้วยการเลี้ยงกระบือไทยแบบประณีตควบคู่ไปกับการสืบสานอนุรักษ์กระบือไทยเราไปฟังนายพรหมพิริยะสอนสิริเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ฟังกันค่ะ
5: ผมชื่อพรหมพิริยะสอนสิรินะครับบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านแล้วก็ได้เรียนจบระดับวุฒิปวสทางด้านการเกษตรที่เกษตรน่านแล้วก็มาต่อปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยล้านนาตะวันออกวิทยาเขตบางพระชลบุรีสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้มาทำการเกษตรก็คือมีสายเลือดในการเกษตรอยู่แล้วทำการเกษตรอยู่แล้วนะครับก็ในระหว่างที่เราเรียนจบปริญญาตรีพ.ศ. 2534-35ปีการศึกษา34แต่ปีที่จบคือปี2535เนี่ยเราก็ยังขาดเงินทุนอยู่เราก็ต้องไปหาเงินทุนก่อนว่าที่เราจะมาทำการเกษตรต่อไปเนี่ยเราต้องมีเงินทุนนะฮะที่ดินมันต้องมีปัจจัยการผลิตต่างๆตามที่ได้เล่าเรียนมานะครับก็มาทำงานเป็นลูกจ้างบริษัทอยู่9ปีหลังจากนั้นก็เกิดฟองสบู่แตกเราก็เลยคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ยั่งยืนในสิ่งที่ผ่านมาว่าการรุ่งเรืองของการที่เป็นพนักงานเนี่ยก่อนหน้านั้นมันดีมากๆหลังจากที่ฟองสบู่แตกมาผ่านมา4ปีเราก็คิดว่าเราต้องหาวิธีการที่จะต้องมากลับไปเหมือนเดิมว่าอาชีพเก่าเรา หรือว่าอาชีพพ่อแม่เราว่าทำการเกษตรเนี่ยนะครับก็ผมก็ได้ไปลาออกจากงานมาแล้วก็มาทำการปลูกพืชนะครับปี2544เป็นต้นมาเราก็ทำการแต่ในระหว่างที่9ปีที่ผ่านมาที่ผมได้ทำงานเป็นลูกจ้างบริษัทเนี่ยเราก็ได้รวบรวมเงินเก็บเล็กผสมน้อยไม่ได้ไปเที่ยวเลยนะไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปไหนไม่ได้คือเก็บตัวแล้วก็เก็บเงินแล้วก็ซื้อที่ดินช่วงนั้นได้ที่ดินเพิ่มจาก17ไร่ของครอบครัวเนี่ยนะเป็น200ไร่แล้วคิดว่ามันเพียงพอต่อการทำอาชีพเกษตรเพื่อจะทำให้เรามีความยั่งยืนอยู่ได้ก็ออกมาลองทดสอบว่าเราจะทำอะไรดีครั้งแรกก็พื้นถิ่นก็คือลำไยนะครับภาคเหนือจะมีลำไยปลูกลำไยไปทั้งหมด 2-3,000 ต้นนะครับก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวผ่านมาอีกประมาณ5ปีเราได้เก็บเกี่ยวแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราเก็บเกี่ยวไปได้ประมาณ 3-4 ตันเนี่ยเราใช้คนงานถึง30กว่าคนนะครับแล้วพอดีผ่านมาอีกสัก 2-3 วันเนี่ยในพื้นที่ลำไยพื้นที่ที่เราปลูกเนี่ยก็สุกพร้อมกันหมดเราก็ไม่มีคนงานที่จะต้องมาทำนี่คือปัญหาใหญ่ของผู้ที่ปลูกผลไม้ที่เขาเรียกว่าบังคับขายนะครับการบังคับขายก็ได้เข้าใจว่าอ๋อมันสุกแล้วต้องขายถ้าไม่ขายแล้วก็จะร่วงหรือว่าเสียหายไปกับไม่คุ้มค่ากับการที่เราลงทุนไปตรงนั้นมาผมก็การบังคับขายตรงนี้ทำมาก็จากดังนั้นก็เราก็เปลี่ยนจากสวนลำไยก็เป็นสวนยางพาราจนถึงทุกวันนี้ก็เริ่มปลูกตั้งแต่ปี2551นะครับก็เปลี่ยนมาจนถึงทุกวันนี้ก็มียางพาราอยู่ด้วยแล้วก็ในระหว่างนี้ที่เราทำสวนยางพาราเนี่ยเราก็ทำการเลี้ยงสัตว์ควบคู่มาด้วยนะครับเลี้ยงสัตว์ควบคู่ข้อที่หนึ่งก็เป็นวัวนะฮะเลี้ยงวัวมา3รอบนะครับขาดทุนทุกรอบเราก็จากประสบการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราว่าเราจะทำอย่างไรได้บ้างว่าเราจะเลี้ยงสัตว์พวกนี้ให้อยู่ในการควบคุมของเราได้นะครับก็เลยคิดการเลี้ยงแบบประณีตนะครับแบบประณีตก็คือเลี้ยงอยู่ในโรงเรือนทั้งหมดการควบคุมต้องควบคุมเขาได้นะครับถ้าเราควบคุมเขาไม่ได้เนี่ยเราก็จะไม่สามารถเลี้ยงเขาได้ก็เลยจากวันนั้นถึงวันนี้เราควบคุมในส่วนของเริ่มเลี้ยงการเลี้ยงแบบประณีตจากวันนั้นเป็นต้นมาพ.ศ. 2557ประมาณนี้นะครับ ก็เริ่มจากวัวก่อนจากวัวก็มาเปลี่ยนเป็นควายหรือก็กระบือปลักไทนะครับก็จะเกิดจากการไปเรียนผสมเทียมที่มหาลัยกาฬสินธุ์แล้วก็มีอาจารย์ที่ผสมเทียมบอกว่าพี่ครับเราน่าจะทำการเกษตรในพันธุ์พื้นเมืองอะไรก็ได้สัตว์พันธุ์พื้นเมืองของเราเนี่ยแล้วเขาก็แจ้งมาบอกว่าควายไทยนะครับเป็นสัตว์พันธุ์พื้นเมืองของเราที่ดีที่สุดในโลกผมก็เลยสะดุดคำว่าควายไทยเป็นสัตว์พันธุ์พื้นเมืองที่ดีที่สุดในโลกก็ใช่นะดีมากเลยก็คำสะดุดคำนี้ก็เลยค้นหานะตัวตนของคำว่าควายไทยมันมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างมีอะไรบ้างก็จุดประกายตั้งแต่ปี2557เป็นต้นมาก็เลยเริ่มเปลี่ยนจากวัวนี่มันมีหลายสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่ดีเนี่ยมันมาจากต่างประเทศทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีการอ่อนแอการเยอะแยะไปหมดแล้วครับผสมไม่ติดบ้างเป็นหมันบ้างการครอสบีดดิ้งกันเราเรียนทางพันธุศาสตร์มาแล้วเพราะว่าเราผมได้เรียนมาตรงนี้อยู่แล้วว่าการครอสบีดดิ้งกันต่างๆพวกนี้มันทำให้เกิดการอ่อนแอของทางพันธุกรรมสำหรับควายไทยควายปลักไทยเนี่ยมันเป็นสัตว์พันธุ์พื้นเมืองที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศไทยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความแข็งแรงมีความอดทนต่อโรคและแมลงเพราะว่าปรับตัวเข้ากับประเทศไทยได้ดีที่สุดแล้วผมก็เลยเปลี่ยนปีนั้นเลยนะครับ2557เปลี่ยนจากวัวทั้งหมดเนี่ย30กว่า40ตัวเนี่ยแล้วเปลี่ยนมาเป็นเลี้ยงควายปลักไทยทั้งหมดเลยนะครับทีแรกก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์นี้ได้ยังไงว่าเราก็เอามาทดลองเลี้ยงก่อนนะครับลองเลี้ยงอยู่2ตัวนะฮะก็ได้รับทราบว่าควายปลักไทยของเราที่อยู่ตรงนี้โอ้โหเขากินหญ้าทุกอย่างที่เกิดอยู่ในเมืองไทยแต่วัวเนี่ยจะเลือกกินหญ้าที่เหมาะสมสำหรับตัวมันเองจะเลือกกินแต่ยอดอย่างเดียวเขาไม่กินในโคนในอะไรด้วยโคนต้นของหญ้าไม่กินแต่ควายกินหมดทุกอย่างผมก็ได้ศึกษามาเปลี่ยนภายในปีนั้นเลยจากวัว มาเป็นควายปลัดไทยเนี่ยผมมีควายปี2558 57 58ผมมีอยู่40ตัวนะ40ตัวเราก็ศึกษามาเรื่อยๆว่าขาดอะไรอยู่บ้างขาดพ่อพันธุ์แล้วก็เติมพ่อพันธุ์ลงไปนะครับซื้อพ่อพันธุ์หาสรรหาพ่อพันธุ์ตัวใหญ่ๆที่เขาเรียกว่าเราศึกษามีการศึกษาที่แบบเข้มข้นมากครึ่งปีเป็นปี1ปีนั้นน่ะเราแทบไม่ได้ศึกษาเรื่องอะไรเลยก็ศึกษาเรื่องควายปลัดไทยว่าพันธุกรรมใหญ่ๆอยู่ที่ไหนบ้างนะครับก็มีเราได้รับทราบว่า1ก็มีอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีแล้วก็เข้าไปเยี่ยมไปดูว่าอุทัยธานีเค้ามีพื้นที่ยังไงเค้าถึงมีอนุรักษ์ควายใหญ่ไว้เค้าเกิดจากอะไรบ้างเค้าก็ได้รับทราบว่ามีที่ไหนอีกมั้ยก็มีอุดรธานีนะฮะแล้วอุบลราชธานีแล้วก็ขอนแก่นนะก็จะกลุ่ม3 4จังหวัดนี้ก็จะมีควายใหญ่และมีอีกที่หนึ่งก็คือที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็สรรหาเก็บพันธุกรรมจากตรงนั้นมานะครับ 4-5 จังหวัดนี้เก็บเข้ามาไว้เป็นแม่พันธุ์ต้นแบบแม่พันธุ์แม่บล็อกของเราแล้วก็ปี2559เราก็ได้มีโอกาสได้ซื้อพ่อพันธุ์ตัวเผือกชื่อว่าแก้วฟ้าครับเพราะพันแก้วฟ้าเราเนี่ยเป็นพันเผือกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับก็จากการศึกษาเนี่ยเราทราบว่าเผือกจะไม่ใช่เผือกแบบดีดยินด้อยนะครับเป็นสายพันธุ์สายพันธุ์หนึ่งก็คือควายปลัดไทยมี2สายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์สีเผือกและสายพันธุ์สีดำสามารถเกิดขึ้นได้ทั้ง2 อย่างนี้เท่านั้นผมก็นำพ่อแก้วฟ้ามาเป็นพ่อประจำพันธุ์พอดีโอกาสจังหวะพอดีจาก40ตัวมีการเลี้ยงที่ชอบสะสมเพิ่มเติมเข้ามามีการทำซื้อมาขายไปเพิ่มเติมแล้วก็ซื้อเพิ่มเข้ามาจากตั้งนั้นมาเป็น80ตัวประสงค์2160นะครับแล้วก็ผมก็เข้าไปอยู่ในวงการของปศุสัตว์ก็คือควายปลักไทยควายไทยเขาเรียกควายไทยนะครับได้รับคัดเลือกให้เป็นนายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยคนที่4ของประเทศนะครับตั้งแต่ปี2560ถึง62นะครับก็ได้ทำการคิดว่าเรามีควายเยอะกว่าเพื่อนหน่อยนะ80ตัว90ตัวเป็น100ตัวมีคลอดลูกออกมาอีกนะครับก็ประมาณ120ตัวเราคิดว่าประโยชน์จากควายมีอะไรบ้างผมก็สรรหาประโยชน์จากควายมีอะไรบ้างเพิ่มเติมว่าเราจะทำยังไงถ้าเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์อย่างเดียวเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้นะครับการสิ่งตอบแทนซึ่งกันและกันมันต้องมีแล้วก็ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ว่าท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็มาแนะนำว่าให้เลี้ยงควายนมดูไหมควายนมกำลังเป็นที่ส่งเสริมและต้องการของในโลกนี้นะครับผมก็ยังมีข้อย้อนแย้งอยู่ในปี2560นะเราก็ย้อนแย้งว่าถ้าจะเอานมทำไมไม่ใช้บัวแต่เราก็ยังไม่ได้ศึกษาให้มันลึกซึ้งไปกว่านั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นสำหรับควายนมที่มันมีของดีที่ซ่อนอยู่สิ่งมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ในน้ำนมของควายเนี่ยเรากำลังศึกษาอยู่พอดีปี61เรามาเจอน้ำนมควายไทยโดยบังเอิญนะเป็นเรื่องที่นิดนึงว่าควายในคอกเราเนี่ยได้คลอดออกมานะครับคลอดออกมาแล้วก็ตอนประมาณสัก6โมงเย็นแล้วก็กลางคืนมันจะมีกลิ่นคาวของเลือดของอะไรต่างๆที่หลังคลอดเนี่ยเราก็ไม่ได้ล้างเราก็ปูผ้าให้อย่างเดียวแล้วก็เกิดว่ามีตัวตะขาบนะครับมากัดลูกควายเราได้เสียไปแล้วก็จะเหลือแต่แม่ไว้อยู่แม่ก็ขณะที่แม่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นเรื่องปกติว่าต้องนมขัดแล้วต้องรีดน้ำนมทิ้งแล้วรีดทิ้งไปประมาณ7วันรีดเก็บไว้เอาไว้ให้ลูกตัวอื่นกินบ้างรีดทิ้งบ้างส่วนนี้ทำไมน้ำนมมันดีจังนะครับเราก็เลยคิดค้นว่าการไปรูปต่อไปในประเทศไทยนี่เขามีน้ำนมสายพันธุ์ควายมูล่านะครับคือสายพันธุ์นมโดยตรงที่มาจากประเทศอินเดียเราก็รีดแล้วก็ลองไปซื้อเข้ามาว่ามันเป็นยังไงเนี่ยมันสามารถที่จะดื่มได้ไหมน้ำนมควายปลักไทยแล้วก็มาเปรียบเทียบกันดูแล้วศึกษาวิธีการทำพัชไลด์ด้วยตัวเองศึกษาต่างๆสิ่งที่เราเรียนมาเพราะผมเรียนจบทางด้านสาขาประมงมานะครับผมไม่ได้เรียนจบทางด้านโคเนื้อโคนมหรือสัตวบาลผมจบเมเจอร์สุดท้ายก็คือประมงนะก็เลยมาเริ่มศึกษาใหม่ว่าจะต้องทำอย่างไรมีอะไรบ้างที่มาเกี่ยวข้องกับน้ำนมต่อไป อันดับแรกที่ผมทำได้ก็คือกลุ่มนมควายปลาไทยพัชเจอไรนะครับพัชเจอไรแล้วทำได้แล้วก็นำเสนอต่อผู้สื่อข่าวในวัน Thank you for you ของกรมปศุสัตว์ว่าตอนนี้เราได้ค้นพบสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งในควายปลักไทยก็คือน้ำนมควายปลักไทยแล้วนะครับลองชิมดูไหมการที่เราได้ไปนำเสนอในวันนั้นก็เหมือนกับพลิกชีวิตของคนที่เลี้ยงควายปลักไทยเลยว่าอ๋อมีความอร่อยมีความเข้มข้นสูงมีความหอมเหมาะสมสำหรับการดื่มแล้วศึกษาเข้าไปลึกมากขึ้นรวมถึงร่วมกันศึกษากับมหาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนมหาลัยต่างๆที่เราวิ่งเข้ามาเพื่อศึกษาในเรื่องของน้ำนมควายไทยว่ามีประโยชน์อะไรบ้างมีคุณภาพยังไงบ้างก็ได้รับทราบว่าณวันนั้นว่า1น้ำนมควายไทยเนี่ยมีแคลเซียมสูงมากมีไขมันสูงแต่มีคอเลสเตอรอลต่ำมีโปรตีนที่สูงนะครับแล้วก็มีสิ่งต่างๆวิตามินและธาตุหรือว่าเป็นอะมิโนแอซิดต่างๆเนี่ยที่มากกว่าน้ำนมสัตว์ชนิดอื่นๆในโลกนี้นะฮะก็น้ำนมควายไทยก็เลยเป็นสัตว์ที่ให้นมที่ดีที่สุดที่อร่อยที่สุดในบรรดาสัตว์ที่ให้นมสัตว์เขี้ยวเอื้องที่ให้นมทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลด้วยนะครับก็เลยเป็นที่มาของสอนเสด็จฟาร์มควายไทยณวันนั้นเราก็ทำมาเรื่อยๆนะครับทำมาเรื่อยๆแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็นำเสนอแล้วก็ในการเลี้ยงของเราเนี่ยเลี้ยงควายปลักไทยของเราเนี่ยเราไม่ได้ปล่อยออกปล่อยสู่ในท้องทุ่งท้องนาในพื้นที่ที่เราเป็นอยู่พื้นที่ดินดำน้ำชุ่มทำนาได้ปีนึงประมาณ 2-3 ครั้งก็เลยมีสัตว์ที่ตามมาก็คืองูพิษต่างๆเราไม่สามารถที่ปล่อยสัตว์เราลงไปในท้องนาเขาได้หรือท้องนาเราได้มันก็จะเกิดเป็นหลุมเป็นบ่อเกิดมีปัญหาต่างๆขึ้นมาก็เป็นคือมีการเลี้ยงไม่เหมือนสมัยก่อนนู้นนะฮะก่อนนู้นก็คือปล่อยไปที่ไหนก็ได้ของใครก็ได้ก็นั่นก็คือเมื่ออดีตแต่ปัจจุบันมันต้องกลับมาเลี้ยงแบบประณีตคือเลี้ยงแบบยืนโรง 100% ที่อยู่ในโรงเรือนนี
4: ้ท่านผู้ฟังคะนายพรหมพริยะสอนสิริเป็นผู้ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือไทยด้วยการเลี้ยงกระบือไทยแบบประณีตควบคู่ไปกับการสืบสานอนุรักษ์กระบือไทยเน้นการทำงานด้านปศุสัตว์แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมีการจัดการฟาร์มด้วยระบบสมาร์ทฟาร์มและระบบซีโร่เวสต์มีการปรับปรุงสายพันธุ์กระบือไทยเพื่อปรับปรุงพันธุกรรมกระบือไทยจากที่มีลักษณะตัวเล็กเป็นกระบือไทยที่มีโครงสร้างใหญ่ลักษณะดีมีความแข็งแรงสามารถขยายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีให้แก่เกษตรกรนำไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าชื่นชมคำเช้
5: าสุขวิการเลี้ยงแบบยืนโรงที่เราได้ทำอยู่เนี่ยก็คือ1ปิดล็อกเลยนะครับคือล้อมมุ้งลวดทั้งโรงเรือนนะฮะไม่ให้เหลือแมลงวันดูดเลือดหรือยุงเข้าไปกัดตัวควายเราได้นะครับ2ก็คือต้องมีผ้าปูรองนอนให้เขานะฮะเป็นฟองน้ำเพื่อให้เขาไม่เจ็บเข่าขณะที่เราเลี้ยงในพื้นคอนกรีตนะครับพื้นคอนกรีตแล้วก็มีการระบายน้ำที่ดีนะครับเก็บมูลทุกวันจัดหญ้าจัดฟางให้กินทุกวันแล้วพร้อมกับอาหารเสริมที่เพิ่มอาหารเชื้อของจุลินทรีย์ที่อยู่ในกระเพาะหมักของควายก็เราก็จัดตรงนี้มาแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คือควายไทยเราเนี่ยควายปลักไทยเนี่ยจะไม่มีต่อมเหงื่อในร่างกายจะมีอยู่แค่จุดเดียวนะครับคือตรงจมูกเท่านั้นนะฮะถ้าควายที่มีอาการป่วยก็จมูกแห้งไปต่อมเหงื่อไม่ออกแต่ถ้าควายปกติเขาก็จะมีเหงื่อออกตรงบริเวณจมูกเท่านั้นนะครับในร่างกายของเขาต้องการน้ำระบายความร้อนเราก็หาวิธีการต่างๆที่จะให้น้ำกับเขาทุกวันนี้ในฟาร์มของเราจะใช้วิธีพ่นหมอกนะครับพ่นหมอกแปลงขณะที่อากาศร้อนเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะครับตอนนี้ก็ควายดูมีความสุขธรรมชาติของควายเนี่ยจะกินอาหารเนี่ยนะจะกินอาหารตอนกลางคืนตั้งแต่4ทุ่มจนถึง6โมงเช้านะครับกลางวันเนี่ยจะคลายร้อน ระแวกระวังภัยที่อยู่ตามห้วยหนองคลองบึงหรือตามปักตามโคนจะไม่กินอาหารนะครับกลางวันร้อนโลกร้อนเนี่ยเขาจะไปนอนเพราะสัตว์นักล่าด้วยธรรมชาติของควายเป็นสัตว์ป่ามาก่อนสัตว์นักล่าเนี่ยเขาก็จะนอนกลางคืนด้วยความปลอดภัยแล้วเขาถึงจะออกมากินอาหารกินหญ้ากินฟางกินหญ้าแห้งเลยอันนี้ก็คือศึกษาพฤติกรรมที่เป็นจริงของสัตว์ที่เราเลี้ยงอยู่ก็คือควายไทยควายปักไทยนี้ผมก็เลยดำเนินตามพฤติกรรมของเขามีหญ้าฟางให้กินตลอด24ชั่วโมงเขาหิวเมื่อไหร่คุณก็ต้องขึ้นมากินได้ฟางข้าวนะฮะเป็นสิ่งที่เหลือใช้ของเกษตรกรที่ทำนาในบริเวณที่ผมอยู่นี้นะมากมายเหลือเกินถ้าเผาทิ้งก็เป็นมลพิษสำหรับสิ่งแวดล้อมปีนึงเราเก็บฟางข้าวที่อยู่บริเวณรอบพื้นที่ฟาร์มของเราเนี่ยประมาณปีละ 3,000 ไร่ถ้าคิดเป็นก้อนฟางก็ประมาณ 70,000 ก้อนนะครับที่เราเลี้ยงตอนนี้ผมลืมบอกไว้ว่าตอนนี้ผมมีควายที่เลี้ยงอยู่ในฟาร์ม400กว่าตัวเกือบ500ตัวเป็นที่มาของสอนสิริฟาร์มควายไทยแล้วก็เพื่อเป็นต้นแบบเราคิดว่าสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราหาวิธีการเลี้ยงอนุรักษ์แล้วก็เพื่อส่งต่ออาชีพหลักที่ทำให้เป็นอาชีพหลักให้ได้นะครับให้กับลูกหลานเราต่อไปว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยบางทีบางครั้งเราก็ไปเห่ในส่วนของสัตว์เลี้ยงที่มาจากต่างประเทศในส่วนของโคหรือวัวเนี่ยนะไปเอานำพันธุ์เข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยบางคนก็นำเข้ามา10ตัวตายไป5ตัวก็มีเลยหรือว่ามีปัญหาเยอะแยะมากมายบางตัวก็มาแพ้เห็บบ้านเรานะครับมาแพ้แมลงดูดเลือดอะไรก็มีหลายอย่างมากมายแต่สิ่งที่เป็นสัตว์พันธุ์เมืองของเราเนี่ยผมคิดว่าผมได้ค้นพบตัวควายนะวันปี2561เนี่ยเราคิดว่ามีแนวทางที่จะอนุรักษ์เขาได้แล้วล่ะประเทศไทยเนี่ยนะคนที่เลี้ยงควายเนี่ยส่วนมากก็จะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมนะครับเสริมเพื่อในอาชีพปกติแต่ยังไม่มีใครที่จะเลี้ยงเป็นอาชีพหลักก็ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอาชีพหลักได้แต่เขาต้องมีผลประโยชน์ให้เรามากมายสิ่งที่เราได้มาจากการเลี้ยงควายปลักไทยที่เป็นอาชีพหลักเนี่ยก็คือ1ทุกวันเลยเนี่ยต้องมี2อย่างที่เกิดขึ้นมาเป็นรายได้ให้กับเรานะครับก็คือน้ำนมควายปลักไทย2ก็คือมูลของควายที่เราเก็บทุกวันแล้วก็ไปตากแห้งแล้วเอามาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยอินทรีย์ใครจะทำพืชผักอินทรีย์หรืออะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะครับผลไม้อินทรีย์ต่างๆก็ต้องหวังพึ่งมูลของสัตว์อินทรีย์ที่เกิดคือมูลของวัวของควายตรงนี้แหละครับเราก็จำหน่ายได้สองอย่างนะต่อวันนะครับมีรายได้รายวันนะครับตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็ต้องมีรายได้รายวันเนาะรายได้รายเดือนรายสัปดาห์เรามีอะไรบ้างผมก็คิดตอนหลังตอนนั้นเราคิดว่าเราจะทำยังไงบ้างก็เป็นเพื่อเป็นต้นแบบก็นำแปรรูปมูลของควายปลักไทยเรานี่แหละแปรรูปมาเป็นเลี้ยงไส้เดือนนะครับทำปุ๋ยมูลไส้เดือนแต่ต้องมีเวลาและต้องมีคนด้วยผมก็ใช้นักศึกษาฝึกงานเนี่ยมาเป็นฐานประกอบการที่ฝึกขึ้นมาว่าเรามีไส้เดือนเลี้ยงไส้เดือนนะคุณต้องไปดูนะใช้มูลไส้เดือนในการให้อาหารของไส้เดือนแล้วก็ใช้มูลของควายแล้วก็ทำเป็นมูลออกมานะครับตรงนี้ก็เป็นรายได้รายเดือนรายสัปดาห์นะครับก็อีกอันนึงก็ปลูกผักนะครับปลูกปลูกกล้วยต่างๆเนี่ยเป็นรายได้ราย2เดือน3เดือนแล้วก็ไปกันแปรรูปออกมาที่ทำให้เป็นอาชีพต่อเนื่องนะครับอาชีพต่อเนื่องแล้วก็รายได้รายปีคือเราก็จำหน่ายพันธุกรรมนะครับเรามีพ่อพันธุ์ที่ดีแม่พันธุ์ที่ดีแล้วก็จำหน่ายพันธุกรรมของควายปลักไทยที่เราเลี้ยงอยู่นะครับอาจจะได้แพงไม่แพงก็แล้วแต่คุณภาพของที่เราออกมาเนี่ยนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยเราก็เดินตามรอยหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับว่าจนถึงทุกวันนี้ว่าเราได้ขึ้นมาตรงนี้อยู่แล้วนะ เราสามารถส่งต่อไปถึงพี่น้องที่เลี้ยงกันอยู่ทั้งหมดเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็ศึกษาเข้าไปลึกมากขึ้นว่าในน้ำนมเนี่ยน้ำนมที่มีคุณภาพที่สุดเนี่ยเราจะไปทำอะไรได้บ้างนะครับก็มีน้องๆจะตั้งบริษัทขึ้นมาชื่อว่า กาสอนเนี่ยนะฮะก็นำน้ำนมวัตถุดิบน้ำนมควายปลักชัยของเราเนี่ยนำไปทำในส่วนเวชสำอางเครื่องสำอางเวชสำอางต่างๆก็ในแบรนด์ของคำว่ากาสอนอีกส่วนนึงก็ทางฟาร์มของเราอ่ะนะก็คิดกันว่าเอ๊ะมันมีชีสมอสซาเรลล่าชีสหรือชีสจากน้ำนมควายของอิตาลีเนี่ยมาขายในเมืองไทยเยอะแยะมากมายเลยควายปลักชัยเราน่าจะทำได้ผมก็คิดค้นแล้วก็หาผู้เชี่ยวชาญมาฝึกสอนเราแล้วก็ทำมอสซาเรลล่าชีสสายพันธุ์ไทยที่อร่อยที่สุดที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วก็คือที่สอนสิริฟาร์มควายไทยของเรานะครับตอนนี้ก็เป็นมอสซาเรลล่าชีสสายพันธุ์ไทยที่มีจำหน่ายที่สอนสิริฟาร์มเลยนะครับที่นี่เราจะมีคาเฟ่นะครับเพื่อเป็นจุดจำหน่ายสินค้าของเราด้วยในไม่ว่านมกาแฟนมควายชานมควายชาอินเดียแล้วก็มีแปรรูปในส่วนของสบู่นะครับที่เราเอาไปทำสบู่น้ำนมควายปลักไทยจากที่เราได้ประโยชน์คิดค้นมาผมคิดว่ายังมีอีกหลายๆอย่างที่จะต้องต่อยอดไปอีกที่ยังคิดยังไม่หยุดเลยนะครับวันนี้ก็เราคิดว่าเราจะนำควายปลักไทยเนี่ยนะไปส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ได้การดูแลสุขภาพของผู้ที่บกพร่องต่างๆว่าเราจะต้องลองมาเลี้ยงควายดูไหมหรือเลี้ยงควายแล้วคุณสามารถเอามาควบคุมเขาได้ในการขี่ในการดูแลเขายังไงเขาอาจจะบำบัดหลายส่วนได้นะครับตรงนี้คิดว่ากำลังอยู่กับผู้รู้หรือว่าผู้จะสานต่อตรงนี้ต่อไปนะครับเพราะผมคิดว่าควายปลักไทยเนี่ยมีอะไรซ่อนอยู่เยอะ
4: คุณผู้ฟังคะนายพรหมพริยะสอนสิริได้ดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงและอนุรักษ์กระบือไทยบนพื้นที่70ไร่ภายใต้ชื่อสอนสิริฟาร์มในปัจจุบันมีกระบือไทยในฟาร์มจำนวน500ตัวมีการบริหารจัดการฟาร์มและยังเป็นผู้บุกเบิกรายแรกในประเทศไทยและรายแรกของโลกในการคิดค้นนวัตกรรมการผลิตนมควายพาสเจอไรส์โดยใช้กระบือไทยแท้เป็นต้นทางรวมถึงมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมควายและเนื้อควายได้แก่โยเกิร์ตพุดดิ้งมอสซาเรลล่าชีสเนื้อสเต็กและเนื้อแดดเดียวรวมถึงการพัฒนาเป็นสบู่น้ำนมควายและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวส่วนมูลควายก็นำมาทำเป็นปุ๋ยหมักมูลควายนายพรหมพริยะได้รับรางวัลมากมายอาทิปี2564รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประเภทกระบือเพศผู้ในงานกระบือแห่งชาติครั้งที่22ปี2561นายพรหมพริยะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยคนที่4ในช่วงปี2560ถึง2562รวมทั้งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่างๆอาทิคณะทำงานดำเนิน

0: ายใต้โครงการคืนควายไทยสู่แผ่นดินโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะ
1: ปี2564เนี่ยผมได้คัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์ก็คือสาขาอาชีพเลี้ยงควายนี่นะครับแล้วก็ผ่านมาถึงปีนี้ปี69นี้ได้เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินก็จากแนวคิดทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยว่าสิ่งที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของการเกษตรเนี่ยนะครับเกิดขึ้นแล้วในเมืองไทยโดยการคิดค้นจากประสบการณ์เลี้ยงตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับของสอนสิริฟาร์มควายไทยโดยการลงมือปฏิบัติทุกวันไม่ย่อท้อนะครับงานเล็กงานน้อยเหนื่อยขนาดไหนเราเดินหน้าสู้กันต่อไปว่าสิ่งเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการอนุรักษ์และพัฒนากระบือปักไทยเนี่ยนะให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดนานเท่านานแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมมีความภาคภูมิใจที่สุดเลยก็คือผมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานในโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือปักไทยในจิตอาสา904ของในหลวงรัชกาลที่10ของเราที่มีโครงการเพิ่มใหม่ก็คือโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือปักไทยในจิตอาสา904ก็มีพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มที่ดูแลกันอยู่เนี่ยจำนวนของกระบือปักไทยที่ดูแลอยู่ประมาณ 3,000 กว่าตัวมี26กลุ่มนะครับ12จังหวัดในประเทศไทยนี้แล้วก็จะมีการขยายตัวไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้แนะนำความรู้เกิดจากการที่ควายปักไทยมีไม่ใช่มีประโยชน์แค่การเลี้ยงเพื่อขายเนื้อจำหน่ายเนื้อหรือแรงงานนะครับแรงงานตอนนี้ก็คงหายไปแล้วนะครับประโยชน์ของควายที่มันหายไปเพราะว่าการใช้แรงงานของควายมันหดหายไปก็คือมันก็ควายจะเริ่มเป็นภาระแต่เราจะทำยังไงให้ว่าสิ่งที่มันเกิดในเมืองไทยสัตว์พันธุ์พื้นเมืองนี้มันยืนยาวต่อไปจริงๆแล้วการบริหารจัดการมันง่ายมากเวลาเราทำอยู่ในการเลี้ยงแบบประณีตเป็นล็อกล็อกล็อกเลยนะครับของใครของมันเราไม่มีการผสมแบบผสมแบบมั่วกันนะครับแต่ถ้าเราปล่อยลงไปในแปลงเนี่ยตัวไหนเป็นสัตว์ก็ไม่รู้พ่อตัวไหนผสมไม่รู้ลูกอาจจะไปผสมกับแม่ก็ได้แต่ถ้าเราอยู่ในโรงเรือนในล็อกตรงนี้เนี่ยเราจะรู้เลยและทำประวัติชัดเจนมีการบันทึกจดบันทึกว่าผสมวันไหนคลอดวันไหนเป็นลูกของใครโดยการที่ตรงนี้จะไม่ได้ไปผสมกันมั่วมันเหมือนกับในท้องนาหรือในแปลงตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยการฉีดยาบำรุงเราก็ต้องทำตามระบบทำวัคซีนเนี่ยต้องตามระบบเลยวัคซีนที่ควายปักไทยเรามีปัญหามากที่สุดก็คือโรคปากและเท้าเปื่อยนะครับโรคปากและเท้าเปื่อยนี่เป็นไวรัสนะครับก็เลยเราต้องทำวัคซีนของเราปีนึงประมาณเราทำอยู่3ครั้งนะทุก4เดือนแต่กรมปศุสัตว์ให้เราทำทุก6เดือนแต่คิดว่าทุก4เดือนเราจะเป็นการที่ทำวัคซีนที่ดีที่สุดกว่านะครับก็เลยตรงนี้มีการจดบันทึกมีอะไรทุกอย่างมีใช้ระบบนะฮะและระบบใหม่นะครับใช้ระบบทุกอย่างมาช่วยในการดูแลให้มากขึ้นเพราะว่าจำนวนควายเราค่อนข้างมีเยอะนะครับ400กว่าตัวเกือบ500ตัวนะฮะแล้วบางช่วงก็เป็นมีถึง500ตัว500กว่าตัวด้วยนะครับก็บางทีเราต้องแยกออกไปดูแลในส่วนอื่นๆที่อื่นด้วยมันเพราะเราดูแลในพื้นที่ในวงจำกัดตรงนี้มันค่อนข้างจะมีปัญหาอีกส่วนหนึ่งเราดูแลเรื่องของเสียนะครับซีโร่เวสต์เนี่ยมันของเสียที่เกิดขึ้นมาเราดูแลเป็นศูนย์นะครับเราเก็บมูลไปตากแล้วจำหน่ายนะตอนนี้ก็มีโครงการที่จะทำเป็นปุ๋ยสำหรับผลไม้อัดแท่งปุ๋ยคอกอัดแท่งเป็นสำหรับใส่ในผลไม้ทุเรียนต่างๆทั้งหมดทั้งมวลคือโดยการฝังลงไปในดินเลยโดยที่เราไม่ต้องโรยข้างบนเพื่อก็มีปัญหาว่าโดยข้างบนเจอฝนมาน้ำมาอาจจะพัดพาไปแต่ว่าเราฝังลงไปในดินเลยมันก็จะเป็นส่วนที่รากพืชจะได้รับแบบ 100% เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรากำลังพัฒนาต่อไปด้วยนะครับ1ปีแรก2ปีแรกเรามีปัญหาเรื่องโรคระบาดก็คือโรคปากและเท้าเปื่อยนะครับเพราะว่าเรานำควายเข้ามาจากแหล่งอื่นนะครับจากแหล่งที่อื่นตอนหลังมาเราไม่ได้ซื้อเข้ามาแล้วเราก็ดูแลแล้วก็ตรวจโรคทุก2ปีเราก็คุมตรงนี้ได้ 100% เลยเพราะเราเลี้ยงในระบบปิด

0: นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าโรคลัมปีสกีนที่มาจากสัตว์ดูดเลือดนะแมลงดูดเลือดต่างๆเนี่ยที่อื่นระบาดฟาร์มเราจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะว่าเรามีมุ้งที่ปิดเป็นมุ้งลวดแบบถาวรเลยนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับเกษตรกรที่เป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรว่าเราเลี้ยงสัตว์ของเราแล้วเราต้องรักสัตว์ของเรานะครับเพราะเป็นอาชีพของเราเราต้องแสวงหาความรู้ด้วยอาชีพของเรานะครับที่เราอยากจะให้พี่น้องได้รับทราบตรงนี้ว่าเลี้ยงควายปลักไทยเนี่ยนะฮะมันเลี้ยงง่ายขึ้นแล้วอะเลี้ยงแบบหมูหลังบ้านก็ได้โดยที่เราใช้เวลาแค่ประมาณ5นาที10นาทีที่จะเข้าไปดูแลเขาโดยใช้ระบบอัตโนมัติที่เข้าไปดูแลทั้งหมดได้เลยนะครับตรงนี้ก็ผมคิดว่าเป็นเศรษฐกิจตัวเก่านั่นแหละไม่ใช่ตัวใหม่นะครับตัวเก่าเศรษฐกิจตัวเก่าแต่ว่าเราสามารถปรับให้เข้ากับการเลี้ยงณปัจจุบันได้เลย
1: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสอนสิริฟาร์มควายไทยถือเป็นต้นแบบของเกษตรกรในยุคใหม่ที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสานกับการบริหารจัดการเชิงธุรกิจอย่างเป็นระบบโดยมุ่งพัฒนาการเลี้ยงควายไทยให้เกิดมูลค่าเพิ่มในทุกมิติตั้งแต่การจำหน่ายลูกควายการนำน้ำนมควายมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงตลอดจนการแปรรูปเนื้อควายเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ส่งผลให้สอนสิริฟาร์มเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศนอกจากความสำเร็จทางธุรกิจแล้วนายพรหมพริยะยังเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้เกษตรกรไทยหันมาให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยซึ่งถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจคู่ชาวนาไทยมาอย่างยาวนานโดยการยกระดับคุณภาพการเลี้ยงการคัดสายพันธุ์และการสร้างตลาดที่ชัดเจนทำให้ควายไทยไม่ใช่เป็นเพียงสัตว์ที่ใช้งานอีกต่อไปแต่กลายเป็นสินทรัพย์ที่สร้างรายได้อย่างมั่นคง
0: จริงๆแล้วถ้าดูเรื่องนมก่อนเนาะเรื่องนมเนี่ยเราก็จะทำเป็นที่ฟาร์มผมเลยนะมีคาเฟ่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของควายผักไทยทั้งหมดก็มีนมควายมีโยเกิร์ตนมควายมีชีสนมควายมีไอศครีมจากน้ำนมควายแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็มีกาแฟน้ำนมควายเดอร์ตี้มีอะไรที่เราใช้น้ำนมควายทั้งหมดเข้าไปพลัสกับอย่างเช่นชาเขียวชาไทยอะไรต่างก็มีพวกนี้ธรรมดาเราเขาจะใช้นมน้ำนมวัวกันแต่ของเราจะใช้น้ำนมควายน้ำนมควายในการพลัสเข้าไปนะครับก็มีแหล่งเดียวตอนนี้ที่จำหน่ายน้ำนมควายนะฮะคาเฟ่น้ำนมควายก็สองมีเนื้อนะครับแต่เดียวแล้วก็จะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์เนื้อสเต็กนะครับสเต็กเราก็จะคัดเลือกศึกษาสิ่งต่างๆเหล่านี้เราได้ศึกษามาหมดแล้วว่าตัวที่เหมาะสมเท่าไหร่ตามอายุเท่าไหร่ถึงจะมาทำเนื้อสเต็กได้เราไม่มีการขุนนะครับที่นิยมกันทั่วโลกเนี่ยนิยมบริโภคเนื้อควายก็คือเป็นสัตว์ที่มีเนื้อรีนนะครับไม่มีไขมันแทรกแม้จะเป็นเนื้อล้วนๆแต่เราต้องดูเรื่องของอายุที่เหมาะสมสำหรับการที่จะนำเขามาเป็นอาหารควายแก่เนื้อเหนียวเขาเหมาะสำหรับเป็นลูกชิ้นอย่างเดียวครับที่ปลดระวางต่างๆที่แก่ๆเลยอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามีเยื่อใยของไฟเบอร์ของคำว่าเนื้ออยู่เยอะนะฮะก็เลยทำให้ได้ทุกชิ้นที่มีคุณภาพเหนียวๆทั้งหมดเรามีขั้นไปลูกคือเราทำเป็นแต่เดียวอยู่คนที่มาเที่ยวฟาร์มควายอยากจะลองทานสเต็กตากเนื้อควายดูเราก็เลยต้องแปรรูปออกมาให้กับผู้บริโภคได้บริโภคครับผมที่มีขายอยู่เลยก็มีทั้งหนังด้วยนะครับเราหาประโยชน์หนังของควายเนี่ยถ้าเราขายเป็นผืนยกไปเนี่ยมันก็ไม่แพง 4-500 บาทนะครับแต่ถ้าเรามาแปรรูปในส่วนของอาหารนะไม่ว่าอาหารของสัตว์แล้วก็อาหารของคนเนี่ยนะฮะมันก็จะมีมูลค่าที่มากขึ้นคิดค้นไปได้หลายเรื่องเลยครับที่ฟาร์มเรามีให้ดูว่ามีอะไรบ้าง
1: ปัจจุบันควายไทยบางตัวจากสอนสิริฟาร์มควายไทยมีมูลค่าสูงถึงตัวละ75ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของควายไทยในเวทีโลกและเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าหากมีการบริหารจัดการที่ดีเกษตรกรไทยก็สามารถยืนหยัดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน
0: ครับสำหรับเกษตรกรคนมือใหม่หรือสนใจที่อยากจะเลี้ยงควายปลักไทยเราเนี่ยนะควายปลักไทยเราเนี่ยเป็นควายปลักไทยที่ ที่ให้ผลตอบแทนมากที่สุดแล้วก็เลี้ยงง่ายที่สุดดูแลง่ายที่สุดถ้าเทียบกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆที่เลี้ยงอยู่ในเมืองไทยแล้วนะฮะเราบอกว่าเข้ามาศึกษาดูก่อนได้เลยครับเรามีแนวทางคุณไม่ต้องไปคิดค้นจาก1 2 3แล้วล่ะคุณมาเริ่มต้นที่10ไปเลยนะครับเข้ามาดูแลที่ฟาร์มเราว่าเราเลี้ยงยังไงเราเป็นอย่างไรเราให้อะไรบ้างการลงทุนเท่าไหร่จะใช้คุ้มค่ากับการลงทุนในปีไหนหรืออย่างไรเรามีต้นแบบให้หมดเลยแล้วเราจะเอาไปทำในเรื่องของการท่องเที่ยวก็ได้นะอย่างเงี้ยมันมีสามารถต่อยอดไปได้อีกเยอะแยะมากมายเลยแต่มันขึ้นอยู่ที่การที่เรามานั่งคุยกันว่าจุดประสงค์ของเราเนี่ยเราจะเริ่มไปนำไปเป็นอาชีพหลักของเราเนี่ยผมว่าถ้าเราเตี้ยงควายแค่อาชีพหลักแค่20ตัวนะเราสามารถทำอาชีพเสริมอื่นๆอีกมากมายสามารถที่อยู่ในใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้อย่างดีมากๆเลยนะครับสามารถมีอาชีพต่อเนื่องได้ด้วยนะอาชีพต่อเนื่องก็คือถ้าเราเลี้ยงควายอย่างเดียวเราใช้เวลาแค่20ตัวใช้เวลาแค่2ชั่วโมงต่อวันที่เหลือจะเราจะไปทำอะไรใช่ไหมครับเราก็ต้องน่าจะไปทำในส่วนของปลูกผักทำสวนผักทำอะไรอาชีพเสริมที่ต่อเนื่องไปได้อีกเยอะเลยนะครับตรงนี้ก็ลองเข้ามาศึกษาด้วยกันหรือเข้ามาในส่วนของสอบถามในส่วนตัวหรือเว็บไซต์ของในFacebook นะครับของสอนเสด็จฟาร์มควายไทยหรือสอนเสด็จฟาร์มคาเฟ่ก็ได้นะครับเราก็ยินดีที่จะดูแลทุกคนเลยนะครับยินดีที่จะดูแลยินดีที่พาเข้าไปสัมผัสกับตัวควายจริงๆแล้วก็เลี้ยงลองใครที่อยากจะเลี้ยงตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจคือเข้ามาศึกษากับเราก่อนสัก5วัน7วันแล้วก็เข้ามาศึกษาดูว่าเขาเป็นความเชื่องไหมดีไหมเขาดุไหมเป็นยังไงบ้างนะของไทยแท้แต่เหมือนมันไกลตัวอยากให้มาใกล้ตัวก่อนการที่จะตัดสินใจที่จะลงทุนในการทำอะไรสักอย่างเราต้องศึกษาให้ถ่องแท้เลยผมว่าเลี้ยงควายเราสามารถมีอาชีพเสริมและมีอาชีพต่อเนื่องได้อีกเยอะเลยนะครับ
1: นายพงศ์พิริยะได้รับเชิญให้ไปบรรยายทั้งในประเทศและต่างประเทศและเปิดพื้นที่ให้สอนสิริฟาร์มเป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้และศึกษาดูงานแก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและบุคคลที่สนใจรวมถึงเป็นสถานที่ศึกษาดูงานฝึกงานทำวิจัยของนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศในส่วนของการขยายเครือข่ายการขยายเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือไทยไปทั่วประเทศมีเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือไทยภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยใน12จังหวัดรวมถึงมีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การเลี้ยงกระบือไปอย่างประเทศมาเลเซียลาวและอิตาลีอีกด้วย
0: อยากจะฝากพี่น้องว่าที่ได้รับฟังสนใจที่อยากจะเลี้ยงควายปลักไทยควายไทยเรานี่แหละครับควายปลักไทยเรานี่แหละมาศึกษาได้นะครับเราทำเป็นอาชีพมีผลผลิตที่ตอบแทนคุ้มค่ากับการทำงานของเราทุกวันนี้เราเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับแหล่งเรียนรู้ของโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือปักไทยนะครับในจิตอาสา904ด้วยแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ของกรมปศุสัตว์เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษามาฝึกงานในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเราจะมีนักศึกษาทุกๆปีเลยนะครับไม่ต่ำกว่า100คนนะครับที่มาเข้ามาศึกษามาฝึกงานบางคนก็1เดือนบ้าง2เดือนบ้าง4เดือนบ้างนะครับที่มาฝึกงานอยู่กับเราก็เลยอยากจะเผยแผ่ความรู้ตรงนี้นะให้กับผู้ที่สนใจจริงๆแล้วเพื่อประกอบอาชีพใหม่เราเสียดายนะครับเสียดายนมควายที่ปล่อยทิ้งไปแต่ละวันควายปลักไทยเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีอยู่ตอนนี้อยู่ประมาณ1ล้าน2แสนตัวจะมีตัวที่ท้องและสามารถให้นมได้วันละ3แสนตัวประมาณ3แสนตัวเราปล่อยทิ้งไปเลยอย่างน้อยๆเนี่ยตัวละ1ลิตร1กิโลก็วันหนึ่งประมาณ3แสนกิโล3แสนกิโลถ้าเราเป็นฮาร์ฟที่รับทำแปรรูปเป็นชีสโยเกิร์ตแล้วก็เป็น นมผงอะไรต่อไปในวันข้างหน้าเราคิดว่าเกษตรกรที่เลี้ยงควายปลักไทยอยู่ตรงนี้จะลืมตาอ้าปากได้มากขึ้นเพราะว่าไม่จำเป็นต้องไปแปรรูปเองหรือว่าเราในการได้รับการส่งเสริมให้มีการแปรรูปที่ดีแล้วก็เป็นผลที่รับผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรเนี่ยนะฮะให้ความรู้กับเกษตรกรเนี่ยคือจริงๆมันลงทุนได้ต่ำมากเลยนะครับให้กินหญ้ากับฟางก็สามารถให้น้ำนมได้แล้วไม่จำเป็นต้องให้อาหารเสริมอาหารข้นเสริมด้วยนะครับแต่ขอให้มีความรู้เกี่ยวกับการเก็บน้ำนมนิดหน่อยสวนเกษตรฟาร์มควายไทยเราอยู่ที่ตำบลบางยางนะครับบ้านเลขที่66/1 หมู่ 2ตำบลบางยางอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีโทรศัพท์0926329993นี่เบอร์โดยตรงผมเลยนะครับโทรมาหาผมก่อนก็ได้ถ้า Google Map นะครับปักหมุดมาที่สอนสิริฟาร์มควายไทยมาถึงเลยนะครับหรือสอนสิริฟาร์มคาเฟ่ก็ถึงได้เลยนะครับยินดีที่จะให้ความรู้กับเกษตรกรทุกคนนะครับที่อยากจะมีอาชีพหลักหรือมีอาชีพเสริมในการเลี้ยงควายปลักไทยต่อไปนะครับขอบคุณครับ
2: ถึงอยู่แคว้นใด
1: การได้รับรางวัลปราดเกษตรของแผ่นดินสาขาปราดเกษตรดีเด่นประจำปี2569เป็นเกียรติประวัติที่มีคุณค่ายิ่งและยังเป็นความภาคภูมิใจของเกษตรกรไทยและเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับควายไทยให้เป็นสมบัติทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชาติอย่างแท้จริงวันนี้ได้แง่คิดหลากหลายจากนายพรมพิริยะสอนสิริและขอแสดงความยินดีกับท่านที่เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในฐานะปราดเกษตรของแผ่นดินสาขาปราดเกษตรดีเด่นประจำปี2569เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของเกษตรกรที่น้อมนำหลักปรัชญาศาสตร์พระราชามาปรับใช้ที่สำคัญยังได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับถ่ายทอดให้คนในชุมชนผู้สนใจศึกษาดูงานติดต่อเยี่ยมชมสอนสิริฟาร์มควายไทยซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบางยางอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0926329993วันนี้ขอขอบพระคุณนายพรมพิริยะสอนสิริที่ให้เกียรติมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับรายการของเราวันนี้ขอบพระคุณค่ะรายการอุ่นฟ้าไอดินวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นความถี่ FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศติดตามรับชมรับฟังทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้สุภัชรินทร์โพทองนาคชาญช่างเหล็กลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ติดตามรับฟังรายการอุ่นฟ้าไอดินทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะประธานสภาผู้แทนราษฎรเผยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้บรรจุเข้าวาระประชุมแล้วคาดจะพิจารณาวาระแรกในวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดลาวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรเผยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้บรรจุเข้าวาระประชุมแล้วคาดจะพิจารณาวาระแรกในวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี
9: ้นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าขณะนี้ได้รับร่างแก้ไขเพิ่มเติมจากหลายพรรคการเมืองและบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมแล้วโดยหลังการหารือร่วมกับวิป3ฝ่ายคาดว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณารับหลักการในวาระแรกทั้งนี้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบพร้อมแสดงความหวังว่าคณะกรรมการจะสามารถพิจารณารายละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ล่าช้าเนื่องจากประชาชนกำลังติดตามว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะสามารถเดินหน้าได้หรือไม่ส่วนกรณีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับความเห็นต่างระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในประเด็นระบอบสีน้ำเงินนายโสพลระบุว่าขึ้นอยู่กับการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของทุกฝ่ายโดยเชื่อว่าทุกฝ่ายจะรับฟังเสียงของประชาชนที่ได้แสดงเจตจำนงผ่านการออกเสียงประชามติให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทางนี้ย้ำว่าการแสดงความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยและสีหรือสัญลักษณ์ทางการเมืองไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อการทำงานร่วมกันหากทุกฝ่ายยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญชวิษาประทุมมารายงาน
1: ส่วนอุทกวิทยาที่1นครสวรรค์สำนักงานทรัพยากรน้ำที่2แจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์หลังปริมาณฝนสะสมเข้าเกณฑ์เตือนภัย
10: นางลงนุชอันมณีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่1นครสวรรค์สำนักงานทรัพยากรน้ำที่2กรมทรัพยากรน้ำเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้าน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มณบ้านน้ำชุนหมู่ที่1ตำบลน้ำชุนอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ผลการตรวจวัดเมื่อวันที่30พฤษภาคม2569เวลา 1:09 น.พบว่ามีปริมาณ น้ำฝนสะสมในรอบ12ชั่วโมงจำนวน 101.5 มิลลิเมตรซึ่งอยู่ในเกณฑ์การแจ้งเตือนภัยระดับสัญญาณไฟสีเหลืองหมายถึงระดับเตรียมความพร้อมโดยปริมาณน้ำฝนดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงและบริเวณใกล้เคียงได้ทั้งนี้ได้แจ้งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: สหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกเสร็จสิ้นการเจรจาการค้ารอบแรกเพื่อทบทวนข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาสำนักข่าว AFP รายงานว่าสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกเสร็จสิ้นการเจรจาการค้าระดับทวิภาคีรอบแรกที่กรุงเม็กซิโกซิตี้เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อทบทวนความตกลงการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาหรือ USMCA ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2563โดยการเจรจามุ่งเน้นประเด็นกฎถิ่นกำเนิดสินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์ตลอดจนแนวทางเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศในทวีปเอเชียและภูมิภาคอื่นของโลกสำหรับการเจรจารอบถัดไปมีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตันดีซีในเดือนมิถุนายนและรอบสุดท้ายมีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ในเดือนกรกฎาคมนี้ทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยขู่ว่าจะถอนสหรัฐอเมริกาออกจากข้อตกลง USMCA เนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของสหรัฐขณะที่สหรัฐเป็นตลาดส่งออกสำคัญของเม็กซิโกโดยมีสัดส่วนมากกว่า 80% ของการส่งออกทั้งหมดของประเทศ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ่าวไทยบุรพาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์ในรายการสีสันตะวันออกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดี 14-15 นาฬิกาก
1: ันทั่วไปผ่านมาเยี่ยมเยียนเมืองเงาะทุกเรียนเมื่อใดอย่าเพิ่งตกกระใจสำเนียงไทยๆฟัง
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสีสันตะวันออกทางคลื่นอ่าวไทยบูรพากลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้ค่ะกับเรื่องราวข่าวสารของการท่องเที่ยวนะคะทุกเรื่องราวของการท่องเที่ยวตรงไหนดีตรงไหนเด็ดตรงไหนเปิดใหม่ตรงไหนน่าสนใจนะคะนำมาพูดคุยให้กับทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับสีสันตะวันออกในวันนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมมีงานอีเวนต์ต่างๆนะคะที่จะนำมาประชาสัมพันธ์นะคะเริ่มจากวันนี้ค่ะวันนี้ก็ในพื้นที่ของจังหวัดตราดนะคะก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนั่นก็คือกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้บ้านแหลมมะขามอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดนะคะแล้วก็ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายการส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะมีการจัดงานเรื่องเล่าริมชายเลนนะคะภายใต้แนวคิดชุมชนวัฒนธรรมอาหารภูมิปัญญาแห่งทะเลตราดนะคะก็งานจัดขึ้นวันนี้นะคะณศูนย์การเรียนรู้บ้านแหลมมะขามอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆในการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในชุมชนบ้านแหลมมะขามแล้วก็นำเสนออัตลักษณ์วิถีชีวิตของชุมชนชายเลนผ่านกิจกรรมด้านวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้านสมุนไพรพื้นถิ่นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะคะอย่างชมธรรมชาติชายเลนเวิร์กช็อปจักสารงานหัตถกรรมพื้นบ้านการสาธิตอาหารพื้นถิ่นรวมถึงกิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชน3วัฒนธรรมนะคะซึ่งก็มีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจนะคะเริ่มกันตั้งแต่ช่วงก่อนที่เราจะเข้ารายการเนาะตั้งแต่1 โมงเช้านะคะก็จะมีการดำเนินการในเรื่องของการไปเรียนรู้นะคะเรื่องของการสาธิตการจักสารงอบหลังจากนั้นก็จะเป็นการทำเครื่องจักสารจากต้นคุ้มเช่นงอบหมวกพวงกุญแจต่างหูอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะผลไม้ของชุมชนทุเรียนมังคุดเงาะลองกองพืชสมุนไพรต่างๆนะคะเช่นลูกอมแล้วก็มีเซตเมนูอาหารพื้นถิ่นนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องเล่าริมชายเลนนะคะโดยอาจารย์สมพจน์วาสุกรีปาดชุมชนเป็นผู้ที่กล่าวต้อนรับท้ายด้วยเสวนาเรื่องเล่าริมชายเลนบ้านแหลมมะขามนะคะโดยอาจารย์สมโพธิ์วาสุกรีค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็ต้องบอกว่าที่บ้านแหลมมะขามนะคะที่แห่งนี้ก็มีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์นะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ของชุมชนนะคะที่ต้องบอกว่ามีความสมบูรณ์มากๆเลยนะคะก็เชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านมาท่องเที่ยวกันนะคะเพราะว่าบ้านแหลมมะขามเนี่ยก็เป็นชุมชนริมทะเลเล็กๆของจังหวัดตราดนะคะเต็มไปด้วยเสน่ห์วิถีประมงพื้นบ้านและธรรมชาติอันเงียบสงบโดดเด่นด้วยบรรยากาศชายฝั่งป่าชายเลนและอาหารทะเลสดจากชาวประมงท้องถิ่นนะคะเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายนะคะเชิญชวนกันมาค่ะมาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติมาเรียนรู้เสน่ห์ของชุมชนชายเลนฝั่งตะวันออกนะคะอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งบ้านแหลมมะขามนี่ก็มีทั้งในเรื่องของการจัดการการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างดีนะคะมาพักก็ได้นะคะเพราะว่าที่นี่เขามี โฮมสเตย์ด้วยนะคะสำหรับต้อนรับใครที่จะมาท่องเที่ยวที่บ้านมะขามมาเป็นหมู่เป็นคณะนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือแม้แต่สถานที่ต่างๆที่ต้องการที่จะศึกษาดูงานหรือว่ามาท่องเที่ยวนะคะมาชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมมาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะซึ่งที่แหลมมะขามนี่ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะที่จะมาท่องเที่ยวเพราะว่าที่นี่เหมาะสำหรับในเรื่องของนักท่องเที่ยวท่านใดที่ต้องการที่จะสัมผัสวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายต้องการที่จะพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติเรียนรู้เสน่ห์ของชุมชนชายทะเลนะคะก็ต้องบอกว่าที่นี่ไม่ผิดหวังนะคะเพราะว่าเขามีการนำวัฒนธรรมนำธรรมชาติที่มีอยู่นะคะมาผูกร้อยเป็นเรื่องราวเดียวกันเป็นวิถีชีวิตของผู้คน2ศาสนา3วัฒนธรรมนะคะก็คือไทยพุทธและไทยมุสลิมค่ะมีการทำกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชนนะคะกิจกรรมก็จะนั่งซาเล้งเที่ยวในชุมชนเรียนรู้ทำเครื่องจักสานสารงอบจากใบจากสารใบสารพัดจากตอกไม้ไผ่และทำเครื่องจักสานด้วยต้นคุ้มนะคะเข้าชมศูนย์เรียนรู้พระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ซึ่งรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่5ที่หาดูได้ยากนะคะรวมถึงข้อมูลการเสด็จประพาสสถานที่ต่างๆในจังหวัดตราดนะคะชิมอาหารถิ่นเมนูเด็ดจากชุมชนชมวัดแหลมมะขามวัดเก่าแก่ของชุมชนซึ่งพระพุทธเจ้าหลวงเคยเสด็จประพาสและสนทนาธรรมกับพระอธิการแดงด้านหลังวัดก็จะเป็นที่ตั้งของศาสนสถานของชาวมุสลิมนะคะเรียกว่าโต๊ะวารีชมบ้านหุ่นไม้กระบอกของคุณปู่สงกรานต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ให้คนปัจจุบันได้เรียนรู้เรื่องเครื่องมือเครื่องใช้ในสมัยโบราณได้เป็นอย่างดีค่ะอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตชุมชนของชาวบ้านแหลมมะขามนั่นเองค่ะ

0: เรื่องจริงคือเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่สุดยอดครบทุกอรรถรสทั่วแดนสยามแต่อีกเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนคือความเชื่อที่ว่าเราคนไทยใจดีเอื้ออาทรต่อผู้มาเยือนร่วมสร้างความชัดเจนตอกย้ำความเชื่อมั่นและประทับใจด้วยการเปิดใจต้อนรับและบริการนักท่องเที่ยวด้วยความรักความเอื้ออาทรดุจเครือญาติของเรากันครับ
1: You are more than a tourist because you are like a family
0: ข้อมูลจากเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวของต่างประเทศที่มีชื่อว่าMoose and All ได้นำเสนอเหตุผลที่ควรไปเที่ยวเมืองไทยนายสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีอาหารอร่อยขั้นเทพให้เลือกรับประทานมากมายเต็มไปด้วยชายหาดและเกาะสวยๆท่องเที่ยวผจญภัยได้สารพัดรูปแบบเป็นสวรรค์ของนักดำน้ำมีสินค้าดีราคาถูกใจสบายกระเป๋ามีวัฒนธรรมที่หลากหลายและเป็นมิตรสุดๆสมกับที่ได้รับฉายา The Land of Smile
2: มาร่วมกันรักษาพระพจน์ที่ดีแบบนี้ให้ปรากฏ

0: านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา
1: คุณผู้ฟังยังอยู่กับสีสันตะวันออกนะคะกับเรื่องราวของการท่องเที่ยวนะคะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะพาเที่ยวชุมชนบ้านแหลมมะขามนะคะซึ่งก็เป็นชุมชนเก่าแก่นะคะชุมชน2ประวัติศาสตร์2ศาสนา3วัฒนธรรมชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านแหลมมะขามค่ะซึ่งภายในที่นี่นะคะมีการร้อยเรียงในเรื่องราวของการท่องเที่ยวมาบ้านแหลมมะขามก็จะพาไปชมโต๊ะวารีนะคะหรือโต๊ะรารีแห่งเดียวในประเทศไทยสถานที่สำคัญของชาวไทยอิสลามอยู่ในเขตวัดของไทยพุทธนะคะอันเป็นเหตุทำให้เกิดวัฒนธรรม3เชื้อชาติที่กลมกลืนหาดูได้ยากยิ่งค่ะสถานที่ดังกล่าวนะคะสามารถเดินทางเข้าชมได้สะดวกสบายร่มรื่นพร้อมด้วยอัธยาศัยและไมตรีนะคะที่อยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืนค่ะถัดจากโต๊ะวารีนะคะก็จะมาดูศูนย์การเรียนรู้ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงโดยมีท่านอาจารย์สมโภชวาสุกรีนะคะซึ่งท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของจังหวัดตราดซึ่งท่านก็จะรวบรวมภาพวาดที่หาชมได้ยากแล้วก็เรื่องราวอันเป็นประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินตราดนะคะซึ่งก็จะร้อยเรียงอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงนะคะก็ใครชื่นชอบนะคะหรือว่ามีความสนอกสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาเที่ยวชมกันได้นะคะนอกจากนั้นภายในหมู่บ้านนะคะก็ยังมีศูนย์เรียนรู้บ้านหุ่นไม้กระดานนะคะเป็นผลงานชิ้นเดียวในโลกของปู่สงกรานต์หรือนายสงกรานต์ไรนุชพงศ์นะคะที่สร้างสรรค์จินตนาการของตัวเองถึงเรื่องของการใช้เครื่องมือเครื่องไม้โบราณเก่าๆที่มีหนึ่งเดียวในโลกนะคะมานำมาเรียงร้อยไว้ให้คนรุ่นหลังๆได้ศึกษานะคะก่อนที่จะจางหายไปหรือว่าเลือนหายไปนะคะก็จะเป็นการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยค่ะมีที่นี่นะคะมีวัดแหลมมะขามนะคะซึ่งภายในก็จะมีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดแหลมมะขามเป็นภาพฝาผนังอุโบสถที่โบราณเรียกว่าวัดตะพงทองมีการนำเรื่องราวและวัตถุโบราณที่ทางวัดนะคะได้รวบรวมสะสมเก็บรักษาไว้จัดเป็นนิเวศพิพิธภัณฑ์ได้เล่าเรื่องราวไว้เป็นภาพวาดที่สำคัญพร้อมปริศนาธรรมในผนังอุโบสถนะคะซึ่งหาชมได้ยากใครไม่เคยมาท่องเที่ยวนะคะสนใจก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้นะคะซึ่งที่บ้านแหลมมะขามเนี่ยเขาก็มีโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยนะคะของชุมชนบ้านแหลมมะขามจัดเป็นรถทิปนะคะเป็นโปรแกรม2วัน1คืนนะคะโดยคืนที่1เนี่ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ต้อนรับสู่ชุมชนเที่ยวสงัดบ้านแหลมมะขามก็พูดคุยเรื่องราวพบปะกันแล้วนะคะดื่มน้ำดื่มท่าแล้วกิจกรรมต่อไปนั่งรถซาเล้งนะคะหรือว่า3ล้อพ่วงข้างนี่แหละค่ะก็จะตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงชมฟังเรื่องราวเรื่องเล่าความเป็นมาของลำคลองต่างๆวิธีการทำประมงพื้นบ้านต่อจากนั้นนะคะก็จะเป็นการเข้าที่พักแล้วก็ในช่วงเย็นพาไปชมเกาะนั่งเรือชมหิ่งห้อยฝึกจับปูแสมพร้อมดูระบบนิเวศลำคลองยามค่ำคืนจากนั้นค่อยกลับมาพักตามอัธยาศัยในเกษตรไป1คืนนะคะมาวันที่2นะคะตื่นเช้าใส่บาตรพระพร้อมรับประทานอาหารเช้าณบ้านพักย้อนรอยไปดูเจาะรูโบราณบ้านไม้กระดานของปู่สงกรานต์พาไปชมจุดศูนย์กลางที่มาของหมู่บ้านแหลมมะขามชมโต๊ะวารีและชมโบสถ์ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกหน้าพระบรมรูปพระพุทธเจ้าหลวงรับประทานอาหารกลางวันและก็เลือกซื้อเลือกหาผลิตภัณฑ์จากชุมชนแล้วก็เดินทางกลับบ้านได้อันนี้ก็จะเป็นโปรแกรม2วัน1คืนกับโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านแหลม แหลมมะขามนั่นเองค่ะใครสนใจก็เดินทางมาเที่ยวชมกันได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของบ้านแหลมมะขามนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ต้องบอกว่ามีความรักความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วก็ลักษณะของพื้นที่ชุมชนบ้านแหลมมะขามเนี่ยนะคะตั้งติดกับชายทะเลแล้วก็มีทะเลมีคลองมีพืชพันธุ์ธัญญาหารมีไม้ชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในพื้นที่ชุมชนก็เลยได้ใช้ประโยชน์จากไม้ในป่าชายเลนนำมาสร้างบ้านเรือนป่าชายเลนครอบคลุมบริเวณพื้นที่ทั้งทิศเหนือทิศตะวันตกและทิศใต้บริเวณหน้าหาดก็มีแนวหญ้าทะเลขึ้นกระจายเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์น้ำนะคะอันนี้ก็จะทำให้อาหารการกินของที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์ค่ะสำหรับวิถีชีวิตของชาวชุมชนแหลมมะขามก็ส่วนใหญ่ทำอาชีพประมงเป็นหลักมีการทำประมงพื้นบ้านจับปูจับปลาจับกุ้งเป็นวิถีชีวิตที่เขาอยู่กันอย่างเรียบง่ายนะคะถ้าหากใครสนใจก็เชิญชวนมาท่องเที่ยวกันได้ค่ะ

0: วนให้คิดถึง
1: ประทับใจไม่รู้ลืม
2: ที่นี่ชลบุรีไง
0: ชลบุรีสีสันทะเลไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
3: ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา
4: ผู้ฟังยังอยู่กับสีสันตะวันออกค่ะช่วงนี้นะคะก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมในพื้นที่ของจังหวัดตราดค่ะชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยสาขาตราดค่ะก็เชิญชวนทุกท่านร่วมเดินวิ่งสมาธิวิสาขะประจำปี2569สมาธิรัน69น้อมบูชาพระรัตนตรัยถวายไทยพระพันปีหลวงในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569เวลา 15:00 นณหาดทรายดำตำบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญในพื้นที่ของจังหวัดตราดวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้นะคะเพื่อเป็นพุทธบูชารำลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยเชิญชวนประชาชนออกกำลังกายบำเพ็ญทานถือศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาและศาสนิกสัมพันธ์เพื่อถวายความอาลัยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายใจห่างไกลยาเสพติดเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพื่อประชาสัมพันธ์ของดีและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ตำบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบเป็นการเดินวิ่งระยะทาง3กิโลเมตรนะคะทีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในส่วนช่วงเย็นก็เชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมทำบุญฟังเทศและเวียนเทียนณวัดแหลมงอบค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของทางจังหวัดตราดร่วมกับสมาคมนะคะการวิ่งเพื่อสุขภาพสาขาตราดนั่นเองค่ะใครสนใจร่วมกิจกรรมนี้นะคะก็ร่วมกิจกรรมกันได้ค่ะโดยเขาดำเนินการในการจัดกิจกรรมณหาดทรายดำนะคะซึ่งสถานที่ก็มีความพร้อมนะคะตอนนี้มีการบูรณะใหม่นะคะต้องบอกว่าใช้ไรกว่าเดิมนะสามารถที่จะมาเที่ยวชมแล้วก็มาเดินเล่นกันได้นะคะเพราะว่าที่นี่เป็นป่าในเมืองแล้วก็เป็นสถานที่ที่สามารถพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ท่องเที่ยวกันได้นะคะมีข้อมูลที่น่าสนใจของหาดทรายดำหนึ่งเดียวในสยามเนี่ยก็คือที่หาดทรายดำนี้นะคะชายหาดเขาจะมีเม็ดทรายสีดำซึ่งเกิดจากแร่ธรรมชาติผสมอินทรีย์วัตถุทำให้เกิดเป็นสีเข้มแตกต่างจากหาดทรายทั่วไปเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศชายฝั่งทั้งป่าชายเลนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเหมาะสำหรับกิจกรรมศึกษาธรรมชาติท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเยาวชนและประชาชนทั่วไปนะคะก็เชิญชวนทุกท่านมาท่องเที่ยวกันได้ที่หาดทรายดำนี้นะคะก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหาดทรายดำหนึ่งเดียวในสยามเป็นพื้นที่ป่าในเมืองที่อบล้อมด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และเรื่องราวทางธรณีวิทยาที่หาชมได้ยากใครมาที่นี่นะคะมีกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ก็คือเดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพลิดเพลินกับต้นไม้ชายเลนและพันธุ์พืชสมุนไพรนานาชนิดสัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่นพายเรือชมป่าร่วมกิจกรรมปลูกป่าปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติถ่ายภาพมุมสวยริมทะเลพร้อมชมวิวอันซีนของชายหาดทรายดำและสะพานไม้เรียบชายฝั่งสนุกกับการเรียนรู้วัฒนธรรมสนุกกับการเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนและลิ้มรสอาหารพื้นถิ่นนะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะใครสนใจที่จะไปชมความงดงามของธรรมชาติยิ่งตอนเย็นๆเนี่ยสวยๆนะคะมองไปตรงจุดชมวิวแล้วก็มองไปด้านหลังก็จะเห็นเกาะช้างอยู่ด้านหลังอยู่ไม่ไกลนะแต่ว่าไปไม่ถึงก็เห็นอยู่ลิบๆอยู่ด้านหลังก็เป็นอีกหนึ่งฉากเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมีทางเดินล้อมรอบเข้าไปในป่าชายเลนได้ชมความอุดมสมบูรณ์ได้ชมกุ้งหอยปูปลานะคะเป็นระบบนิเวศที่อยู่ในนั้นนะคะเลยไปหน่อยก็จะเป็นชุมชนบ้านเยมอมนะคะที่อยู่ติดกัน

ส่วนถ้าถัดมาข้างนี้เลยไปอีกหน่อยก็จะเป็นชุมชนบ้านนำเชี่ยวอันซึ่งมีพื้นป่าชายเลนที่ติดต่อกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความอุดมสมบูรณ์เป็นอีกหนึ่งแหล่งของโอโซนของจังหวัดตราดของเราซึ่งที่นี่นะคะก็ต้องบอกว่ามีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์นะคะมีความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติต้นไม้ทรัพยากรสัตว์น้ำนะคะซึ่งในอดีตก็ผ่านไปแล้วเนาะในอดีตก็อาจจะเป็นสภาพที่เสื่อมโทรมแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยมีการปลูกป่าชายเลนเสริมเพิ่มเติมแล้วก็ปลูกทดแทนก็ทำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นมีการฟื้นฟูเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนในการประกอบอาชีพเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนชนิดต่างๆเช่นปูดำปูสะแหปูม้านะคะปลาชนิดต่างๆหอยขี้ค้อนนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ของหาดทรายดำที่เป็นสถานที่ที่ปรากฏอยู่ในประเทศไทยหาดทรายดำมีเม็ดทรายสีดำแตกต่างจากที่อื่นที่อื่นก็อาจจะเป็นสีน้ำตาลหรือว่าสีขาวแต่บ้านเราเนี่ยเป็นสีดำและที่สำคัญเราจับเนี่ยไม่ได้ดำติดมือนะคะคุณผู้ฟังคะนี่ก็เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์และเขาบอกว่าทรายดำแบบเนี้ยทั่วโลกเนี่ยมี5แห่งและใน5แห่งเราก็คือ1ใน5แห่งแต่ว่าในประเทศไทยมีที่จังหวัดตราดที่เดียวนะคะที่มีความสวยงามแบบนี้นะคะก็เชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเดินทางมาเที่ยวชมกันได้ค่ะเอาล่ะค่ะนั่นคือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการสีสันตะวันออกวันนี้ดิฉันสนธยาเที่ยงธรรมพร้อมทีมงานขอนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบโรงงานลักลอบปล่อยน้ำเสียลงห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดลาดขึ้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
6: ้คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบโรงงานลักลอบปล่อยน้ำเสียลงห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีจะดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุด
7: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษหรือคพ.ร่วมกับจังหวัดสระบุรีตรวจค้นหาต้นตอการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงห้วยตะเข้ตำบลปากข้าวสารจังหวัดสระบุรีหลังพบปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นเพื่อเก็บหลักฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมพิสูจน์หาผู้กระทำผิดตัวจริงและดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดตามข้อสั่งการของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำทั้ง3สายได้แก่คลองเกตคลองหนองน้ำเขียวและห้วยตะเข้รวม6จุดพบจากลักษณะทางกายภาพของน้ำมีสีดำคล้ำมีกลิ่นเหม็นฉุนลักษณะคล้ายกลิ่นสารเคมีทุกจุดจึงวิเคราะห์หาค่าสารอินทรีย์ระเหยโดยวิธีการประเมินภาคสนามเบื้องต้นพบค่าสารอินทรีย์ระเหยทั้ง6จุดมีค่าอยู่ระหว่าง 2.5 ถึง26ส่วนในล้านส่วนและตรวจพบค่าการนำไฟฟ้าสูงบริเวณเครื่องต้นน้ำที่เป็นเหล็กที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งแสดงถึงการปนเปื้อนของสารละลายในน้ำสำหรับการเก็บตัวอย่างน้ำในแต่ละจุดจะตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ23พารามิเตอร์แบ่งเป็น3กลุ่มคือกลุ่มโลหะหนักกลุ่มสารที่ละลายในน้ำและกลุ่มสารอินทรีย์ซึ่งจะทราบผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการใน7วันปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนติดตามภารกิจปราบปรามยาเสพติดเสริมความมั่นคงแนวชายแดนพร้อมเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่และการฝึกอบรมจิตอาสา
8: พลเอกพนาคล้าวปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูงลงพื้นที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังชายแดนและหน่วยทหารในพื้นที่ติดตามมาตรการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนไทยกับสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่เพื่อดูแลสวัสดิการกำลังพลและตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภาค2โดยวันนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้รับฟังการบรรยายสรุป และตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค2รุ่นที่6ประจำปี2569ณศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค2ค่ายกฤษศรีวรามณฑลทหารบกที่29อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครโดยเน้นการฝึกทักษะความรู้เชิงทฤษฎีและการฝึกภาคปฏิบัติรวมทั้งการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปขับเคลื่อนงานจิตอาสาและช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาครอบคลุม9ประเด็นสำคัญด้านความมั่นคงและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที
9: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลประจำวันที่ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดสารการจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลผ่านกลไกทีมจังหวัดครอบคลุม9ประเด็นสำคัญโดยมีพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าจังหวัดได้เร่งขับเคลื่อนงานในฐานะพื้นที่นำร่องเน้นย้ำการดำเนินงานอย่างเข้มข้นครอบคลุมทั้ง13อำเภอโดยเฉพาะอำเภอขนาดใหญ่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมกำชับเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดและดำเนินการเอ็กซเรย์ทุกหมู่บ้านชุมชนขณะเดียวกันพื้นที่แนวชายแดนให้เพิ่มมาตรการคุมเข้มป้องกันปัญหายาเสพติดการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีและภัยแทรกซ้อนทุกรูปแบบจังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นครอบคลุม9ประเด็นสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์
1: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับ

ดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 35กำหนดให้รถจ

0: นานและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน
1: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
2: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
3: สำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งถ้ามีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
0: ปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด
4: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
5: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: เสียงกองที่ได้ยินเต็มไปด้วยพลังและความหนักแน่นของคนเก่งในรายการคิดดีวันนี้น้องลูกไม้ประพังกรจิตสวัสดิ์กับรางวัลเหรียญทอง Thailand National Youth Contest 2025ค่ะ
1: ก็คือพี่สาวกับพี่ชายอ่ะเขาเล่นดนตรีแล้วผมก็เลยอยากเล่นร่วมกับพี่ด้วยครับพี่ชายเล่นกีตาร์พี่สาวเล่นคีย์บอร์ดแล้วผมก็ไปหาขึ้นดนตรีที่จะเล่นกับพี่ด้วยครับมีอยู่อย่างเดียวก็คือกลองครับแล้วมาถึงทุกวันนี้ผมก็ไปแข่งจนได้เหรียญทอง2เหรียญครับตอนที่ผมมาเรียนแรกๆใช่ไหมก็ยากอยู่ครับหลังๆมาก็ไม่ยากแล้วครับตอนที่ผมเรียนแรกๆผมก็ท้อครับแต่ผมก็อดทนไปจนกว่าจะได้ครับตั้งแต่ผมเรียนครั้งแรกจนมาถึงตอนนี้ครับผมเรียนมาปีครึ่งแล้วครับ
0: พามากันที่โค้ดอัพมิวสิกจุดเริ่มต้นของการฝึกฝีมือการตีกลองของน้องลูกไม้ที่นี่เป็นโรงเรียนสอนเล่นเครื่องดนตรีหลากหลายประเภทและหนึ่งในนั้นคือกองปูน้ำเชี่ยวเจ้าของโค้ดอัพมิวสิกเล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นความสนใจของการตีกองของน้องลูกไม้ว่าเห็นแววในความพยายามและความใส่ใจจึงผลักดันให้ลงประกวดในรายการระดับประเทศค่ะ
2: ถ้าย้อนกลับไปครับจะสอนเริ่มสอนกองตั้งแต่เริ่มมัธยมเลยครับประมาณม.3ครับม.3เนี่ยจะเข้าวงโยครับแล้วรับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนใหม่แล้วก็มีอาชีพเสริมเป็นสอนกองตามบ้านด้วยครับผมเด็กแต่ละคนมาไม่เหมือนกันเลยครับแล้วก็จริงๆขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการเรียนแต่ละคนนะครับต้องคุยกับพ่อแม่เขาให้เรียบร้อยก่อนว่าน้องมาเรียนเพื่ออะไรจะอย่างเช่นบางคนมาเรียนเพื่อไม่มีอะไรทำเฉยๆก็อาจจะสอนตังออกไปอาจจะไม่เข้มข้นมากครับหรือบางคนมาเรียนเพื่ออยากได้เรียนต่อหรืออยากต่อยอดอย่างเงี้ยก็แล้วจะความเข้มข้นครับผมก็บางคนถ้ามาเรียนแล้วแบบว่าน้องไม่อยากเรียนเลยแล้วพ่อแม่ให้มาเงี้ยเราก็จะสอนแบบคือไม่ได้สอนเต็มชั่วโมงอะครับคือสอนแล้วก็พักสอนแล้วก็พักให้เขาสึกผ่อนคลายเขาสนิทกับครูมากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมจริงๆเด็กทุกคนนะครับที่นี่ครับจะให้เริ่มจากการขึ้นโชว์ครับดูว่าขึ้นโชว์เป็นยังไงการฝึกซ้อมในการก่อนโชว์เป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดูว่าใครอ่ะจริงจังในการฝึกซ้อมแล้วก็ขึ้นโชว์ไม่ตื่นเต้นหรืออะไรเงี้ยครับจะถ้าผ่านเรื่องการโชว์แล้วอ่ะจะดูโอกาสเรื่องการไปแข่งเพราะว่ารายการแข่งอ่ะจะมีเยอะครับมีตลอดทั้งปีครับน้องลูกไม้อย่างเงี้ยครับจะแตกต่างจากคนอื่นคือว่าเขาค่อนข้างที่จะอยากเรียนแล้วก็อยากได้อะไรยากๆครับถ้าพูดถึงการเรียนของเด็กครับเขาจะชอบได้ง่ายๆที่ทำได้เลยครับแต่ลูกไม้เนี่ยอยากได้แบบยากอีกอะไรเงี้ยครับถ้าทำให้รู้สึกว่าจะพัฒนาไปได้เร็วครับผมรอบเนี้ยจะเข้มข้นนิดนึงครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกของน้องอยากให้มันเป็นอยากให้ 100% นะครับก็เลยนัดน้องมาซ้อมหลังจากที่ผมสอนเสร็จประมาณทุ่มถึง2ทุ่มครับจะนัดมาซ้อมหลังจากนั้นก็ประมาณวันละ2ชั่วโมงครับแล้วก็เริ่มจากการเตรียมร่างกายต่างๆแล้วก็เตรียมสมองในการคิดในการเตรียมความพร้อมสำหรับบุกบนเวทีจริงๆครับก็ถือเป็นความภาคภูมิใจของครูทุกคนนะครับที่ลูกศิษย์ได้รางวัลอะไรเงี้ยครับเพราะว่าวันไปแข่งเนี่ยแบบเจอครูต่างประเทศเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็แบบโรงเรียนที่เราแบบเคยดูตาม YouTube แบบที่เขาดังๆครับเยอะไปหมดเลยแล้วเราอยู่ดีเราขึ้นมาเป็นได้เหรียญทองเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าภาคภูมิใจมากๆครับผมจริงๆเรามีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทุกคนนะครับไม่ใช่แค่ว่าสอนไปเรื่อยครับแต่พยายามหาจุดเชื่อมโยงให้เขาแบบเข้ามาในทางดนตรีให้ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ในน้องลูกไม้เนี่ยวางแผนไว้แล้วครับว่าเดี๋ยวต่อไปก็ต้องไปประกวดในรายการที่ใหญ่ขึ้นหรือไปต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยครับผมจริงดนตรีให้อย่างแรกสุดเลยแค่ความอดทนครับเพราะว่าดนตรีครับมันจะไม่เหมือนกับวิชาอื่นๆครับอย่างเช่นว่าเราเรียนคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยถ้าเราเข้าใจปุ๊บเราสามารถทำได้เลยใช่ไหมครับแต่ว่าดนตรีหรือกีฬาเนี่ยครับถ้าเข้าใจปุ๊บยังทำไม่ได้เลยใช่มันต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมซึ่งระยะเวลานั้นนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าจะมีความเข้มข้นกับตัวเองมากแค่ไหนความตั้งใจมากแค่ไหนครับผม
0: แต่ก่อนที่เราจะไปฟังสกิลการตีกองของน้องลูกไม้เราจะให้น้องแนะนำส่วนประกอบต่างๆของกองกันดีกว่าค่ะว่าส่วนไหนเขาเรียกว่าอะไรกันบ้าง
1: อันนี้คือพัสแนครับเสียงเป็นแบบนี้ ันที่2คำ1ครับเสียงเป็นแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าทอม2ครับอันนี้เขาเรียกว่าโคทอมหรือทอม3ก็ได้ครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับมาดูกันที่ฉาบอันนี้เขาเรียกว่าไฮแฮทนะครับเหยียบด้วยแบบนี้ครับอันนี้คือฉาบครับอันนี้เขาเรียกว่าไลท์ครับอันนี้เขาเรียกว่าฉาบ2ครับอันนี้เขาเรียกว่ากระเดื่องครับเสียบไปแบบนี้ครับหนักอันนี้จะหนักแน่นหน่อยนะ
0: เอาละค่ะเราทราบส่วนประกอบของกองและชื่อเรียกส่วนต่างๆกันแล้วถึงเวลาที่เราจะให้น้องลูกไม้โชว์ความสามารถกันบ้างแล้วค่ะ

เรียกได้ว่าฝีมือการตีกลองของน้องลูกไม้วัย8ขวบไม่ธรรมดาจริงๆเลยค่ะเรายังมีบรรยากาศการฝึกซ้อมของน้องลูกไม้มาฝากกันด้วยไปรับชมกันเลยค่ะ

0: าที่น้องลูกไม้จะได้รางวัลเหรียญทอง Thailand National Youth Contest 2025ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอมีวินัยกับตัวเองและเอาชนะความตื่นเต้นของตัวเองให้ได้เราไปฟังประสบการณ์การแข่งขันตีกลองในระดับประเทศเวทีแรกของน้องลูกไม้กันเลยค่ะ
1: ตอนแรกๆตอนที่ครูน้ำช่อให้ไปแข่งใช่ไหมครับตอนนั้นผมก็ไม่รู้อะไรเลยครับว่าจะให้ตีเพียงไรพอรู้ปุ๊บผมก็ตื่นเต้นเลยครับเพลงแรกคือเพลงสากลครับผมบอกเพลงสากลครับ It of a way ครับเพลงที่สองเพลงไทยนะครับ Lip it of behind ครับเพลงไทยก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับแต่เพลงสากลนี่ยากมากเลยเพราะว่ามีแต่6 พยางค์ก็คือตั้งแต่ขบวน2ชั้นจนไปถึง6 พยางค์เนี่ยมันยากมากเลยเร็วด้วยครับ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1ผมใช้เวลาประมาณ2 เดือนครึ่งครับซ้อมในห้องเนี่ยแล้วครูน้ำเชี่ยวก็บอกว่าถ้าเกิดผิดตรงไหนก็ให้แก้ตรงนั้นจนกว่าจะได้ครับตั้งแต่6 โมงเย็นจนถึง3 ทุ่มครับตอนที่ผมซ้อมครับมันรู้สึกแบบมันเหนื่อยนิดๆแต่ก็สนุกอยู่

0: คิดในหัวว่าในตอนที่ผมจะไปแข่งอ่ะโดมมันจะใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนที่ผมไปแข่งจริงๆอ่ะโดมมันใหญ่มากจริงๆครับผมไปแข่งวันที่26ตุลาครับแล้วผมไปแข่งที่กรุงเทพครับบรรยากาศมันใหญ่แบบมันใหญ่มโหฬารเลยใหญ่มากจนแบบผมอึ้งไปเลยอ่ะมันใหญ่มากคนเพียบเลยครับรู้สึกก็เป็นแบบธรรมดาแล้วก็ตื่นเต้นนิดนึงแต่ก็เสียใจอยู่นิดนึงแต่ที่แน่ๆผมก็ได้เหรียญทองครับวันนั้นผมให้คะแนนตัวเองประมาณ 99% ครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้อะไรผมได้เหรียญทอง2เหรียญครับแต่คนอื่นก็ได้ถ้วยครับตอนที่ผมรอรับรางวัลใช่ไหมครับก็มีพี่เขาบอกให้ไปครับแล้วตอนที่ผมกำลังจะไปครับพี่เขาก็บอกให้ไปเลยครับแล้วตอนนั้นผมไม่รู้เลยว่าผมจะได้เหรียญอะไรแต่ผมได้เหรียญทองเลยครับแม่ก็ถามผมว่าเป็นไงบ้างตอนที่อยู่บนเวทีหนูก็บอกว่าก็ธรรมดาเหมือนงานที่เซ็นทรัลเลยครับมีพลาดตรงไหนบ้างหนูก็ผมก็บอกว่ามีพลาดนิดเดียวตรงท่อนจบครับผมว่าการแข่งครั้งนี้ผมภูมิใจในตัวเองมากเลยครับต่อไปผมจะซ้อมแบบหนักแน่นมากเพราะว่าคุณลุงเชฟบอกไว้ซ้อมดัมเบิลสโตรกเมื่อวานครับที่1ที่จะมี2เสียงครับการตีกองมันยากนิดนึงถ้าเกิดคนมาเรียนครั้งแรกครับถ้าเกิดน้องๆมาเรียนแบบหลายวันแล้วอ่ะน้องก็จะชินขึ้นครับแล้วมันก็จะสนุกมากครับ
1: และแน่นอนค่ะว่าแรงสนับสนุนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้น้องลูกไม้ประสบความสำเร็จนั่นก็คือแรงสนับสนุนจากครอบครัวค่ะทั้งคุณพ่อคุณแม่พี่ๆรวมทั้งคุณตาคุณยายค่ะ
2: เริ่มเห็นความสามารถของน้องตั้งแต่ตอนอายุ7ขวบค่ะเริ่มจากการที่ว่าพี่ชายเขาเล่นดนตรีแล้วก็พี่สาวก็เล่นดนตรีแล้วก็เหลือตัวน้องเขาก็ไปดูพี่ๆเล่นค่ะแล้วก็เขาก็ถามว่าเอ๊หนูสามารถเล่นตรงไหนกับพี่ได้บ้างก็ถามว่าสนใจกลองไหมลองดูกลองไหมก็เลยได้มาเล่นกับครูน้ำเชี่ยวค่ะเขาเป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นมากเลยค่ะพอได้ลองแล้วปุ๊บพอเขาติดใจพอเขาชอบเขาก็ไม่ทิ้งค่ะเขาก็พยายามฝึกฝนตัวเองตรงไหนที่ว่าทำไม่ได้เขาก็จะพยายามจนกว่าเขาจะได้ค่ะช่วงแรกๆที่เขาซ้อมอะค่ะเหมือนกับร่างกายเขายังไม่พร้อมจิตใจก็ยังไม่พร้อมเพราะว่าเขายังไม่เคยแข่งกับเวทีใหญ่นะคะเขาก็จะมีงงแงบ้างเขาแบบแม่หนูไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็บอกลูกไม้หนูก็เหนื่อยหนูก็พักได้นะลูกหนูก อยู่กับตัวเองแป๊บนึงถ้าหนูไม่ไหวหนูก็บอกแต่ถ้าเกิดว่าหนูรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นทางของหนูว่าหนูอยากแบบพิสูจน์ตัวเองอะหนูก็ไปต่อได้เขาก็มานั่งคิดทบทวนกับตัวเองค่ะแล้วเขาก็บอกว่าโอเคแม่หนูไปต่อเพราะหนูรู้สึกว่าหนูหยุดไม่ได้หนูคลาดไม่ได้ให้เวลาเขามากกว่าเดิมค่ะจากเมื่อก่อนก็แค่รับส่งโรงเรียนหรือว่าทำกิจกรรมนอกบ้านแต่ที่นี่คือพอเขามีภารกิจตรงนี้เราก็สละเวลาส่วนหนึ่งให้เขาเลยค่ะไปรับไปส่งไปเฝ้าแล้วก็ให้กำลังใจโอ้ภูมิใจมากเลยค่ะเพราะว่ามันก็ไม่คาดคิดนะคะว่าเขาจะได้รางวัลเหรียญทองเวทีแรกแบบนี้อยากจะบอกว่าภูมิใจในตัวเขา3คนมากนอกจากเรื่องการเรียนแล้วเขายังมีความสนใจด้านอื่นที่มีสาระมีประโยชน์กับตัวเขาเองในอนาคตอะค่ะ
3: ตอนนี้เล่นดนตรีเป็นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงครับสนใจเล่นมาตั้งแต่อายุ15ครับก็สนุกสนานก็ระดับนึงครับเพราะมันก็ครบเลยครับครบวงเลย
4: เล่นคีย์บอร์ดกับเปียโนค่ะหนูเล่นมาตั้งแต่อายุ8ขวบค่ะรู้สึกสนุกสนานเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ลูกไม้แสบนิดนึงเลยค่ะ
3: ก็อยากให้มีความพยายามนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้เริ่มต้นแบบว่ามันดีกว่าคนอื่นครับได้กว่าคนอื่นมันได้เปรียบคนอื่นครับเริ่มตอนนี้มันก็จะอนาคตมันก็จะเก่งกว่าคนอื่นเขาครับได้เปรียบเยอะมากก็ภูมิใจครับเก่งครับภูมิใจครับ

0: ใจเขามากเพราะว่าเขาทำให้เราเห็นว่าสิ่งที่เขาชอบแล้วเขาทำพอเมื่อเขาทำเราก็สนับสนุนเต็มที่ในสิ่งที่เขาชอบซึ่งเขาไม่เคยละทิ้งเลยในสิ่งที่เขาชอบพอเขาทำให้เราเต็มที่ค่ะ
1: Oh proud yeah. I'm super proud I'm so lucky can be taught for this lovely young man and Baimon and Omlang of course
0: เขาบอกว่าเขาดีใจที่เขามีหลานเนี่ยหลานที่เขาสปอร์ตเนี่ยได้เต็มที่แล้วก็สามคนใบหมอนลูกไม้เขาดีใจมาก
1: What I want to say to him keep on rehearsing exercise every day and always love music it makes you a better person and you're lucky have this nice music school here in Kochop Music very good school keep up the good work
0: เขาบอกว่าให้ตั้งใจเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบอย่างนี้เพราะว่าเขาบอกว่าเขาอะลัคกี้และตรงคนนี้ก็เนี่ยโชคดีที่มีโรงเรียนที่ดีสอนโรงเรียนโค้ชอัพมิวสิกเนี่ยสอนที่เป็นโรงเรียนที่ดีที่เขาโชคดีมากที่ได้เรียนโรงเรียนนี้ลูกไม้ใหญ่ฝันในตัวหนูมากและหนูก็เดินตามรอยที่ยายชอบยายหนูตั้งใจนะลูกยายกับตาเป็นกำลังใจให้ซัพพอร์ต 100%
2: อายุไม่ใช่ข้อจำกัดสำหรับคำว่าความพยายามและความตั้งใจค่ะพอน้องลูกไม้ในวัย8ขวบได้พิสูจน์แล้วว่าเด็กๆก็มีความสามารถได้จากการที่ได้ทำในสิ่งที่ชอบกำลังใจจากครอบครัวและคนรอบข้างรวมถึงความตั้งใจความอดทนและความพยายามวันนี้น้องลูกไม้ได้พิสูจน์แล้วค่ะว่าขอให้ตั้งเป้าหมายและทำให้ได้ตามฝันวันนี้รางวัลการันตีที่ได้รับก็คือรางวัลเหรียญทอง Thailand National Youth Contest 2025ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะก่อนจากการไปในวันนี้เรายังมีคลิปผลงานของน้องลูกไม้ที่ได้แสดงความสามารถนอกสถานที่ไปชมการแสดงแบบสดๆไม่มีคัดกันเลยค่ะ

ั้งหน้าเราจะพาไปทำความรู้จักกับคนเก่งคิดดีคนไหนอีกฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026วันสุดท้ายคึกคักได้รับการตอบรับจากทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคสะท้อนศักยภาพของไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารของภูมิภาคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์การจัดงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026วันสุดท้ายคึกคักผู้ประกอบการชี้ถือเป็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจขณะที่ผู้บริโภคประทับใจคุณภาพสินค้าที่หลากหลายและคุ้มค่า
8: บรรยากาศวันสุดท้ายของงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ที่จัดขึ้นณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนผู้ประกอบการและนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่างานนี้เป็นเวทีสำคัญในการสร้างการรับรู้แบรนด์ขยายโอกาสทางการตลาดและพบปะผู้ค้ารายใหม่จากทั่วโลกช่วยต่อยอดการส่งออกสินค้าไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพหลายบริษัทใช้โอกาสนี้เปิดตัวสินค้าและนวัตกรรมอาหารใหม่เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรงพร้อมยืนยันเตรียมเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องในปีต่อไปด้านประชาชนที่เข้าชมงานระบุว่าไทเฟกยังคงเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่มีความหลากหลายได้ทดลองชิมสินค้าใหม่และสัมผัสนวัตกรรมที่หาได้ยากในท้องตลาดอย่างไรก็ตามผู้เข้าชมจำนวนมากเห็นว่าการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเพียง1วันยังไม่เพียงพอเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากและเกิดความแออัดจึงอยากให้เพิ่มวันเข้าชมในอนาคตชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ขับเคลื่อนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำแก่เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร
9: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารครั้งที่3ปีงบประมาณ2569ณวัดราชคีรีวิเศษเพื่อให้บริการด้านวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลพร้อมแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยมีกิจกรรมการให้บริการอาทิการทำหมันสุนัขและแมวการสนับสนุนปัจจัยการผลิตการรับคำขอการออกโฉนดเพื่อการเกษตร และการให้บริการจาก11คลินิกด้านการเกษตรโดยนางสาวปิยรัตน์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะบูรณาการความร่วมมือร่วมกับทุกหน่วยงานเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนในภาคการเกษตรชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลกำชับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเร่งส่งนมโรงเรียนให้กับพื้นที่ที่ตกค้างยืนยันเด็กจะได้ดื่มนมครบทุกพื้นที่ภายในสัปดาห์หน้า
10: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกระแสข่าวเรื่องการจัดส่งนมโรงเรียนล่าช้าในบางพื้นที่หลังเปิดภาคเรียนใหม่ว่ารัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ติดตามความคืบหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับคำชี้แจงว่าการจัดสรรสิทธิโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนในภาพรวมนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่จัดสรรสิทธิล่าช้าคือพื้นที่1จังหวัดสระบุรีเพิ่งจัดสรรสิทธิเสร็จเมื่อวานนี้สาเหตุที่ยังมีบางโรงเรียนไม่ได้รับนมโรงเรียนเนื่องจากยังรอการจัดสรรสิทธิ์เพิ่มเติมเพราะยังไม่มีคู่สัญญาซึ่งในประเด็นนี้คณะกรรมการได้มีมติให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออคส.เข้าไปจัดส่งนมให้แก่โรงเรียนทุกแห่งก่อนเป็นการชั่วคราวในช่วง20วันแรกเพื่อรับประกันว่าเด็กนักเรียนจะมีนมดื่มอย่างต่อเนื่องและไม่ขาดช่วงส่วนกรณีที่หน่วยจัดซื้อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.บางแห่งยังไม่ได้จัดทำสัญญาและกำลังรอตัวเลขนักเรียนย้ายเข้าออกให้ชัดเจนก่อนนั้นเรื่องนี้ได้แจ้งให้อสค.ประสานงานร่วมกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายย่อยเพื่อจัดส่งนมให้แก่นักเรียนไปก่อนล่วงหน้าแล้วแม้ว่าจะอยู่ระหว่างการปรับปรุงยอดจำนวนนักเรียนก็ตามคาดว่าจะสามารถจัดส่งนมโรงเรียนได้ครบถ้วนทุกเขตพื้นที่ภายในสัปดาห์หน้าผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: สารพันเรื่องราวคัดสรรมาเล่า9จังหวัดภาคตะวันออกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7เสนอรายการตะวันออกบอกข่าวทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตะวันออกบอกข่าวประจำวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569วันนี้อยู่กับน้ำหวานสรัญชนารสชุ่มและทีมงานสวทสักแก้วค่ะเช่นเคยนะคะเวลาเดิมเลย16นาฬิกาโดยประมาณจนถึง17นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสักแก้ว FM 103.25 MHz นะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะรวมถึงข่าวสารภาคตะวันออกบ้านเราว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะคะและสำหรับวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข่าวเกี่ยวกับด้านสุขภาพนะคะเรื่องของเบี้ยคนพิการแล้วก็สถานการณ์ชายแดนที่ตอนนี้ค่ะมีอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมมาด้วยนะคะวันนี้ก็จะนำมาบอกกล่าวเล่าแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบไปพร้อมๆกันนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะน้ำหวานขออนุญาตมาเริ่มต้นวันนี้กันด้วยข่าวของสภาพอากาศกันก่อนเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ออกมาคาดหมายลักษณะอากาศ7วันข้างหน้าระบุว่าในช่วงวันที่28พฤษภาคมจนถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่วนในช่วงวันที่2แล้วก็3มิถุนายนนี้นะคะประเทศไทยตอนบนก็จะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกบ้านเราก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ทางนี้นะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงเนี่ยยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอ่าวเบงกอลตอนบนแล้วก็ประเทศเมียนมาในขณะที่ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนก็จะมีกำลังอ่อนลงค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงกันตลอดช่วงเลยนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนสำหรับข้อควรระวังก็ขอให้ประชาชนนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งได้สำหรับชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยควรที่จะระมัดระวังในการเดินเรือแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่28พฤษภาคมจนถึง3มิถุนายน2569ด้วยนะคะส่วนในภาคตะวันออกบ้านเราค่ะในช่วงวันที่28พฤษภาคมจนถึง3มิถุนายนนี้นะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่กันเลยนะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากเลยในบางพื้นที่ในช่วงวันที่29จนถึง31พฤษภาคมแล้วก็ในช่วงวันที่2แล้วก็3มิถุนายนนี้ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25ถึง29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31ถึง37องศาเซลเซียสก็บ้านเราจริงๆก็จะสังเกตได้เลยนะคะช่วงนี้เนี่ยในตอนกลางวันเนาะแดดเปรี้ยงโอ้โหร้อนแสบแขนแสบหน้ากันเลยแต่ตกตอนเย็นเท่านั้นแหละค่ะใกล้เวลาเลิกงานเนาะโอ้โหฟ้าครึ้มฝนเตรียมตกกันเลยนี่แหละค่ะยังไงช่วงนี้จะเดินทางสัญจรไปไหนอะไรยังไงโปรดเช็คแล้วก็เตรียมพวกเสื้อกันฝนร่มอะไรกันติดรถกันไว้ด้วยนะคะแล้วก็ค่อยๆขับรถอย่าขับรถเร็วกันด้วยนะคะเพราะว่าถนนค่อนข้างลื่นกันเลยเดินทางด้วยความปลอดภัยกันค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะทุกคนค่ะนอกจากที่จะต้องระวังเรื่องฝนกันแล้วนะคะชาวเกษตรกรทั้งหลายช่วงนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังกันนิดนึงเนาะในเรื่องของเอลนีโญค่ะที่ก็กำลังจะเป็นสัญญาณที่เราจะต้องเฝ้าระวังกันเลยนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในสภาวะที่เป็นกลางและมีโอกาสที่จะเข้าสู่สภาวะเอลนีโญถึง 80% กันเลยตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนี่แหละค่ะซึ่งเอลนีโญนะคะไม่ได้ส่งผลกระทบทันทีเมื่อเริ่มเกิดขึ้นแต่หากจะดำเนินต่อเนื่องในระยะยาวนั่นเองนะคะก็จะทำให้ฝนนั้นลดลงอากาศร้อนขึ้นแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่ได้ด้วยอันนี้ก็ขอให้เหล่าเกษตรกรทั้งหลายนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พยายามติดตามข้อมูลสภาพอากาศแล้วก็พร้อมที่จะวางแผนการบริหารจัดการน้ำกันอย่างรอบคอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาพอากาศที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในระยะต่อไปนี้ด้วยนะคะและอย่างล่าสุดนี้เลยค่ะทางเลขาธิการสทนช.หรือว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะท่านชยันต์เมืองสงก็ได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดระยองแล้วก็จังหวัดชลบุรีค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกบ้านเราหวังสร้างความมั่นคงด้านน้ำนะคะในพื้นที่ EEC รองรับการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจค่ะโดยนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.นะคะได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EECณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสจังหวัดระยองพร้อมกับมีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างโครงการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสหนองค้อและก็บางพระและโครงข่ายการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ EEC รวมทั้งติดตามการบริหารจัดการน้ำและการจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีด้วยนะคะซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดว่าก็จะส่งผลกระทบกับประเทศไทยในช่วงกลางปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมปี2570กันเลยค่ะซึ่งมีความเสี่ยงนะคะที่จะเกิดภาวะฝนน้อยกว่าขออภัยค่ะซึ่งมีความเสี่ยงนะคะที่จะเกิดภาวะฝนน้อยกว่าค่าปกติทางสทนช.จึงได้มีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็ป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจึงให้ทางกรมชลประทานนำข้อมูลคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า6เดือนนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยามาใช้ในการประเมินปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำพร้อมกับมีการเกาะติดสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงค่ะซึ่งสำหรับการบริหารจัดการน้ำและเชื่อมโยงโครงข่ายน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะคะก็มีระบบผันน้ำระหว่างอ่างเก็บน้ำในการกระจายน้ำไปยังพื้นที่เศรษฐกิจหลักโดยมีอ่างเก็บน้ำประแสที่จังหวัดระยองเป็นศูนย์กลางในการรับน้ำจากลุ่มน้ำวังตะโนดจังหวัดจันทบุรีและผันน้ำส่วนเกินกระจายไปสำรองไว้ยังอ่างเก็บน้ำต่างๆในพื้นที่จังหวัดระยองแล้วก็จังหวัดชลบุรีเพื่อกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้งรองรับความต้องการใช้น้ำในทุกภาคส่วนทั้งในการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งยังเป็นการช่วยตัดยอดน้ำพื้นที่ด้านท้ายน้ำในช่วงฤดูฝนด้วยนะคะทางนี้ทางท่านเลขาธิการสทนช.ก็ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าปัจจุบันนะคะโครงการพัฒนาคลองลุ่มน้ำวังตะโนดจังหวัดจันทบุรีได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ3อ่างได้แก่อ่างเก็บน้ำคลองปะแกะอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวและอ่างเก็บน้ำคลองภาวาใหญ่หรืออ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดซึ่งหากสร้างแล้วเสร็จทั้ง4อ่างก็จะช่วยสร้างความมั่นใจในการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสไปยังอ่างเก็บน้ำหนองค้ออ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลและอ่างเก็บน้ำบางพระเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกและรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ EEC ได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับพื้นที่ในเขต EEC เนี่ยก็หลายจังหวัดน้องก็ต้องเผชิญกับความท้าทายในการใช้น้ำที่ค่อนข้างสูงและยังจะเข้าสภาวะเอลนีโญอีกเพราะฉะนั้นนะคะภาครัฐจึงจำเป็นที่จะต้องบูรณาการโครงข่ายอ่างเก็บน้ำเพื่อผันน้ำแล้วก็บริหารจัดการน้ำกันอย่างเข้มข้นเพื่อสำรองนะคะไว้ใช้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนั่นเองค่ะจากเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็สถานการณ์น้ำกันไปแล้วนะคะไปกันที่เรื่องของการดูแลสุขภาพของเรากันบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะคะที่เราไม่ควรที่จะมองข้ามโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ค่ะในล่าสุดนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดกิจกรรม Gen H ค่ะก็คือมีการชวนสร้างสุขภาพดีในทุกช่วงวัยเนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติประจำปี2569โดยจะมีการดึงพลังของคนรุ่นใหม่นะคะมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพผ่านแอปพลิเคชัน Gen H Let's Move ใช้กลไกนะคะของเกมนะคะในการสร้างแรงจูงใจกระตุ้นพฤติกรรมสุขภาพเชิงป้องกันด้วยกิจกรรมที่ท้าทายนะคะเช่นการดื่มน้ำการนับก้าวเดินแล้วก็การเข้านอนติดตามความก้าวหน้าแบบเรียลไทม์กันเลยเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพที่ดีแล้วก็ยั่งยืนค่ะโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นประธานในพิธีประกาศการรณรงค์เนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติประจำปี2569พร้อมกับการจัดกิจกรรม Gen H ชวนสร้างสุขภาพดีในทุกช่วงวัยด้วยสุขบัญญัติผ่านแอปพลิเคชัน Gen S Let's Move นะคะโดยนายพัฒนาได้กล่าวว่ารัฐบาลค่ะได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและก็เสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ซึ่งหนึ่งในนโยบายของม็อบพลัส7เสาหลักของกระทรวงสาธารณสุขก็คือการส่งเสริมสุขภาพที่ดีในทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยนะคะมีความพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่21ทั้งสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงคุกคามสุขภาพรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD ที่เรารู้จักกันนี่แหละค่ะซึ่งมีสาเหตุสำคัญจากพฤติกรรมของเราทั้งการกินเกินเหนื่อยนิ่งแล้วก็การนอนไม่เพียงพอซึ่งจากรายงานการสำรวจสุขภาพของประชาชนไทยนะคะโดยการตรวจร่างกายปี2568ของกระทรวงสาธารณสุขพบว่านะคะคนรุ่นใหม่อายุตั้งแต่18ปีจนถึง34ปีป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 25.4 ในปี2563เป็นร้อยละ 29.5 แล้วก็เป็นเบาหวานจากร้อยละ 9.5 เป็นร้อยละ 10.6 ขณะที่มีข้อมูลในการเฝ้าระวังพฤติกรรมการกินของคนไทยนะคะโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพปี2568พบว่าวัยเด็กแล้วก็วัยทำงานร้อยละ 51บริโภคอาหารรสหวานและอาหารที่มีไขมันสูงสัปดาห์ละ3ครั้งขึ้นไปโดยเมนูยอดฮิตก็คือชานมไข่มุกนี่แหละค่ะกาแฟเย็นนะคะน้ำชงอาหารทอดแล้วก็พวกผัดน้ำมันแล้วก็อาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆนี่แหละค่ะดังนั้นนะคะจึงใช้โอกาสในวันสุขบัญญัติแห่งชาติปี2569นี้ในการนำเทคโนโลยีแล้วก็พลังของเครือข่ายอาสาสร้างสุขภาพ Gen Hซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่นะคะมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมรวมถึงการส่งต่อค่านิยมการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องไปยังเพื่อนๆไปยังครอบครัวแล้วก็คนในสังคมเพื่อการมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิด NCD นั่นเองค่ะด้านนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้กล่าวว่ารัฐบาลนะคะได้อนุมัติให้มีการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติเป็นนโยบายระดับชาติแล้วก็กำหนดให้วันที่28พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันสุขบัญญัติแห่งชาติเพื่อให้คนไทยนะคะได้รับการปลูกฝังแล้วก็สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องทุกช่วงวัยโดยวันสุขบัญญัติแห่งชาติปีนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรม Gen H ชวนสร้างสุขภาพดีทุกช่วงวัยด้วยสุขบัญญัติผ่านแอปพลิเคชัน Gen H Let's Move ที่ใช้กลไกของเกมนะคะมากระตุ้นพฤติกรรมสุขภาพเชิงป้องกันอย่างเช่นการดื่มน้ำวันละ8แก้วเดิน 8,000 ก้าวแล้วก็เข้านอนก่อนเวลา 23:00 น.โดยออกแบบกิจกรรมที่ท้าทายแล้วก็สนุกสนานนะคะในการติดตามความก้าวหน้าแบบเรียลไทม์แล้วก็มีของรางวัลจูงใจกันด้วยเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพที่ยั่งยืนโดยจะขับเคลื่อนกิจกรรมเป็น3ระยะด้วยกันค่ะคือ1นะคะปีกินก็คือเป็นการประกาศกิจกรรม Gen H เพื่อสร้างการรับรู้กระตุ้นความสนใจผ่านแอปพลิเคชัน Gen H Let's Move2ค่ะ Better นะคะขับเคลื่อนสู่การดำเนินงานเชิงพื้นที่4ภูมิภาคบูรณาการกับกิจกรรมด้านสุขภาพในระดับพื้นที่และระยะที่3นะคะก็คือ The Best ค่ะเป็นการจัดกิจกรรมสุขภาพแล้วก็ขับเคลื่อนให้คนไทยเกิด Self Health Literacy หรือการมีสุขภาพดีในทุกช่วงวัยนั่นเองนะคะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งความพยายามนะคะในการเสริมสร้างสุขภาพแล้วก็เรียกได้ว่าคุณภาพชีวิตที่ดีเนาะของประชาชนในทุกช่วงวัยกันเลยค่ะไปต่อกันที่อีกด้านหนึ่งนะคะทางรัฐบาลเองก็ยังให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางด้วยเช่นกันนะคะโดยเฉพาะในผู้พิการเนี่ยแหละค่ะเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการแล้วก็ได้ใช้ชีวิตกันได้อย่างเท่าเทียมมากยิ่งขึ้นในตอนนี้นะคะซึ่งเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะทางร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลนะคะได้เดินหน้าติดตามผลการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายคนพิการระดับชาติพร้อมกับเป็นการเร่งรัดขับเคลื่อนแผนงานให้เห็นผลสำเร็จโดยเร็วล่าสุดค่ะได้มีการประกาศ3มาตรการเร่งด่วนพลิกโฉมคุณภาพชีวิตของคนพิการซึ่งก็คือมีการผลักดันนะคะให้มีการเพิ่มสวัสดิการเบี้ยความพิการสำหรับผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการทุกคนเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะแล้วก็มีการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนนะคะร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนพิการภายใต้หลักการคนพิการใช้ได้ คนทุกกลุ่มก็ใช้ได้ค่ะรวมถึงมีการยกระดับราชการเป็นมิตรโดยกำหนดให้หน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ22แห่งทั่วประเทศนะคะติดตั้งห้องปลอดฝุ่นแรงดันบวกเพื่อสุขอนามัยแล้วก็ติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปเพื่อประหยัดพลังงานนะคะตรงนี้ทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ระบุว่ารัฐบาลนะคะโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.นะคะได้มีการวางแนวทางเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับกลุ่มคนพิการอย่างเป็นรูปธรรมในหลากหลายมิติแล้วก็มีการเปลี่ยนผ่านบทบาทภาครัฐจากการเป็นเพียงผู้ให้ความช่วยเหลือไปสู่การเป็นผู้สร้างโอกาสเพื่อให้คนพิการไทยทุกคนนะคะสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนอกจากนี้นะคะรัฐบาลยังได้มีการบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็ปัญหาเด็กพิการออกนอกระบบการศึกษาโดยมีการจับมือกับทางกระทรวงศึกษาธิการเชื่อมฐานข้อมูลเพื่อดึงเด็กพิการนอกระบบให้กลับเข้าสู่การศึกษาพร้อมทั้งเสริมความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวโดยการเพิ่มเนื้อหาการป้องกันความรุนแรงในหลักสูตรอบรมอาสาสมัครพม.เชี่ยวชาญด้านคนพิการจำนวนกว่า 1,260 คนเพื่อเป็นกลไกเชิงป้องกันแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของคนพิการในชุมชนกันอย่างใกล้ชิดโดยรัฐบาลนะคะมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนผ่านจากการส่งเคราะห์แบบเดิมๆมาเป็นการสร้างโอกาสแล้วก็ศักดิ์ศรีเพื่อให้ผู้พิการนะคะสามารถพึ่งพาตนเองแล้วก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมได้อย่างเท่าเทียมกันนะคะเพราะว่าการสร้างสังคมที่ทุกคนนั้นเข้าใจแล้วก็ได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญนะคะของภาครัฐเพราะว่าคนพิการนะคะก็มีความเท่าเทียมกันในฐานะของมนุษย์แล้วก็ควรที่จะได้รับรองสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายภาครัฐก็จะมีนโยบายต่างๆนะคะในการสนับสนุนการดำรงชีวิตอย่างอิสระของพวกเขาอย่างเช่นตอนนี้ก็มีการผลักดันเบี้ยคนพิการให้เป็น 1,000 บาทต่อคนแล้วก็ต่อเดือนนะคะรวมถึงมีการสิทธิ์เข้าถึงงานสิทธิ์เข้าถึงสวัสดิการต่างๆแล้วก็มีการปรับปรุงเนาะสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเช่นอารยสถาปัตย์เพื่อให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพนั่นเองนะคะปิดท้ายช่วงนี้กันที่อีกหนึ่งข่าวด้านสุขภาพแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าตอนนี้นะคะมีอีกหนึ่งข่าวที่ฮอตฮิตกันเลยในช่วงนี้ก็คือทองคำเปลวที่นำมาตกแต่งอาหารกินได้จริงหรือไม่นั่นเองนะคะล่าสุดค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบได้เปิดเผยว่าได้มีการมอบหมายนะคะให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเร่งตรวจสอบแล้วก็ควบคุมการโฆษณาจำหน่ายทองคำเปลวหรือว่าฟอยล์โลหะสีทองสำหรับตกแต่งอาหารเบเกอรี่เครื่องดื่มแล้วก็ขนมบนแพลตฟอร์มออนไลน์หลังพบสินค้าจำนวนมากเนี่ยใช้ข้อความโฆษณาในลักษณะทองคำ 24K สามารถกินได้หรือว่ารับประทานได้หรือว่าใช้คำว่าฟู้ดเกรดนะคะโดยไม่มีข้อมูลยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็ไม่มีเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้นะคะการกำกับดูแลสินค้าออนไลน์เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคบนตลาดออนไลน์ซึ่งปัจจุบันนะคะประชาชนก็นิยมที่จะเลือกซื้อสินค้าในกลุ่มของอาหารแล้วก็เบเกอรี่ที่เน้นความสวยงามผ่านช่องทางออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นทำให้การโฆษณาที่เกินจริงหรือว่าก่อให้เกิดความเข้าใจผิดส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคเป็นวงกว้างนางสาวสุภมาศก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าตนเองนะคะเป็นห่วงผู้บริโภคที่อาจจะตัดสินใจซื้อเพียงเพราะเห็นคำว่าทองคำกินได้หรือว่า 24K ทั้งที่จริงแล้ววัสดุบางชนิดนี้อาจจะเป็นเพียงโลหะผสมหรือว่าฟอยล์ตกแต่งที่ไม่ได้ผลิตเพื่อการบริโภคการนำมาใช้กับอาหารโดยตรงเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นนะคะผู้ประกอบการก็ต้องมีการแสดงข้อมูลให้ชัดเจนว่าสินค้าที่ใช้ตกแต่งนั้นบริโภคได้จริงไม่ใช่ปล่อยให้ผู้บริโภคนั้นแบกรับความเสี่ยงกันเองแล้วก็การโฆษณาขายสินค้าในลักษณะนี้เข้าข่ายความผิดที่สคบ.ดูแลโดยตรงเพราะใช้ข้อความเกินจริงและทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าสินค้ากินได้อย่างปลอดภัยทั้งที่ไม่มีหลักฐานยืนยันอีกทั้งนะคะในหลายรายการก็ยังแสดงฉลากที่ไม่ครบถ้วนไม่ระบุผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าที่ชัดเจนและบางรายการก็อาจจะเข้าข่ายเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคซึ่งทางสคบ.ก็สามารถเข้าไปตรวจสอบ แล้วไปตรวจสอบแล้วก็สั่งดำเนินการได้ทันทีนะคะทางนี้นะคะนางสาวสุภมาศก็ได้มีการย้ำทางผู้ประกอบการออนไลน์ทุกรายว่าขายความสวยได้แต่ต้องไม่ขายความเข้าใจผิดพร้อมกับมีการฝากคำแนะนำถึงผู้บริโภคนะคะในการก่อนเลือกซื้อทองคำเปลวหรือว่าฟอยล์ตกแต่งอาหารว่าให้ตรวจสอบ3จุดสำคัญก็คือ1ค่ะดูฉลากรายละเอียดสินค้าว่าระบุชัดเจนหรือไม่ว่าใช้ตกแต่งหรือบริโภคได้2นะคะตรวจสอบข้อมูลผู้ผลิตผู้นำเข้าแล้วก็เอกสารรับรองมาตรฐานและ3ค่ะเลี่ยงสินค้าราคาถูกผิดปกติที่อ้างว่าเป็นทองคำบริสุทธิ์โดยไม่มีหลักฐานยืนยันนะคะทางนี้ผู้บริโภคหากพบเห็นสินค้าหรือว่าโฆษณาที่เข้าข่ายหลอกลวงหรืออาจไม่ปลอดภัยสามารถแจ้งเบาะแสแล้วก็ร้องเรียนมาได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือว่าเว็บไซต์ ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะคะก็ยังไงฝากด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่ชอบบริโภคขนมเบเกอรี่หรืออะไรที่มีฟอยล์สีทองหรือว่าบอกว่ามีเป็นทองคำเปลวสามารถกินได้ยังไงก่อนที่จะสั่งซื้อกันด้วยนะคะและสำหรับช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะตอนออกบอกข่าวขออนุญาตไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับอีกของรองข่าวพักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: หอมแรกที่ได้กลิ่นก็รู้เลยว่าพิเศษ
2: wow.
1: มะม่วงน้ำดอกไม้สักแก้วผลไม้จีไอของดีเมืองสักแก้วรสชาติหวานฉ่ำเนื้อเนียนสีทองสวยกลิ่นหอมโดนใจอร่อยทุกคำจนหยุดไม่ได้คัดคุณภาพจากสวนของเกษตรกรชาวจังหวัดสักแก้วพิถีพิถันทุกขั้นตอนเพื่อมอบรสชาติที่ดีที่สุดถึงมือคุณจะทานสดก็ฟินหรือจะทานคู่ข้าวเหนียวมูนก็อร่อยสุดมอบเป็นของฝากใครได้รับก็ประทับใจฤดูกาลนี้ห้ามพลาดรูปอุดหนุนมะม่วงน้ำดอกไม้สักแก้วสนับสนุนเกษตรกรไทยและส่งต่อความอร่อยระดับ GI ไปด้วยกันมะม่วงน้ำดอกไม้สักแก้วหวานหอมคุณภาพพรีเมียมของดีที่ต้องลอง
3: สระแก้วโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วขอเชิญร่วมบันทึกความทรงจำครั้งใหม่ในงานปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ครั้งที่21ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาจังหวัดสระแก้วประจำปี2569วันที่ 5-7 มิถุนายนตื่นตาไปกับปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ชมอุโมงค์ไฟยักษ์นิทรรศการผีเสื้อปางสีดาและการโชว์บอลลูนยักษ์ชมชิมช็อปกับร้านอาหารอร่อยของดีจังหวัดสระแก้วประกวดวิดีโอและภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดาและกิจกรรมศึกษาธรรมชาติรักณปางสีดาวันที่7มิถุนายนสายสปอร์ตห้ามพลาดกับกิจกรรมวิ่งปางสีดารัน2026ธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติปางสีดาพบศิลปินชื่อนำชมฟรีตลอด3คืน5มิถุนายนเล็กรัชเมศหกมิถุนายนมินตราอินทิราเจ็ดมิถุนายนมัสกิสเทียแล้วพบกันท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติและผีเสื้อปางสีดานะคะ
1: ภายใต้ร่มเงาของธงไตรรงค์เราทุกคนคือคนไทยชาติที่หล่อหลอมเรามาด้วยรากเหง้าอันงดงามและแผ่นดินที่ร่มเย็นมีศาสนาที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจให้เราตั้งมั่นในความดีงามและเกื้อกูลกันและมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นมิ่งขวัญที่ผูกพันกับวิถีชีวิตไทยมาทุกยุคทุกสมัยมาร่วมกันสร้างความตระหนักรู้ปลูกฝังความรักความสามัคคีและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเพื่อรักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้ลูกหลานของเราร่วมสร้างชาติไทยให้มั่นคงด้วยหัวใจที่เป็นหนึ่งเดียว
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

าชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของรองข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลครับโดยเมื่อวันที่15ถึงวันที่20พฤศจิกายนปี2535ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเลย์ดึกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในขณะนั้นรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งประเทศไทยครับได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ซึ่งเป็นก้าวแรกของความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง2ประเทศและเป็นพื้นฐานของการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องทั้งสองประเทศครับให้ความสำคัญซึ่งกันและกันโดยทั้งสองประเทศนั้นได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันเมื่อเดือนมิถุนายนปี2556ครับต่อมาครับได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งเมื่อปี2562และล่าสุดครับได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเมื่อปีที่แล้วครับ2568ครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภามีมติเป็นเอกฉันท์ในการถวายการเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของคุรุสภาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทระรวงทองเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาว่าที่ประชุมนั้นได้เห็นชอบและมีมติเป็นเอกฉันท์ในการถวายการเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของคุรุสภาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการศึกษาการพัฒนาเด็กเยาวชนการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้การส่งเสริมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีศิลปะวัฒนธรรมภาษา

ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ครับติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในพื้นที่โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกระพงและศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนอกจากนี้ครับยังได้ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้และพื้นที่ก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่เพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวและเร่งขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างยั่งยืนในการนี้ครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เร่งรัดทุกหน่วยงานเดินหน้าภารกิจอย่างต่อเนื่องโดยกรมป่าไม้ครับเตรียมพันไม้ทั้งไม้ดอกและไม้สวยงามขณะที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกรมทรัพยากรน้ำเร่งพัฒนาระบบแหล่งน้ำซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวครับโดยในปีนี้ครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นมีแผนปลูกไม้หลากสีบนพื้นที่22ไร่จำนวน 1,600 ต้นใช้ไม้ขนาดใหญ่สูง 3-4 เมตรพร้อมติดตั้งระบบน้ำหยดเพื่อเพิ่มอัตราการรอดในพื้นที่แห้งแล้งและรองรับผลกระทบจากภาวะเอลนีโญและในปีหน้าครับเตรียมขยายพื้นที่ปลูกไม้หลากสีเพิ่มเติมอีก86ไร่และปลูกป่าเสริมกว่า 4,300 ไร่นอกจากนี้ครับยังเร่งพัฒนาโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อเพิ่มน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรโดยนำน้ำบาดาลจากพื้นที่ห้วยทรายเหนือส่งมายังอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้ซึ่งเป็นน้ำสะอาดสามารถบริโภคได้พร้อมเตรียมก่อสร้างหอถังน้ำ2จุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดมากขึ้นปัจจุบันครับมีการเจาะและพัฒนาบ่อบาดาลแล้ว6บ่อคาดว่างานพัฒนาบ่อจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมปีนี้แหละครับงานวางท่อนั้นจะแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายนปีนี้เหมือนกันและระบบประปาบาดาลทั้งหมดจะสมบูรณ์ภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าปี70ครับเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชนกว่า 9,000 คนครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยทรายเหนือตำบลสามพระยาและโรงเรียนห้วยทรายใต้รวมไปถึงครับฟื้นฟูระบบนิเวศสนับสนุนการปลูกต้นไม้และภาคการเกษตรลดผลกระทบจากภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนครับมาต่อกันที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจพบร้านค้าสมัครไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องวันที่1นี้แล้วนะครับที่จะได้ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลก็มีนโยบายในการเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นควบคู่ไปกับการลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนโดยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสสถิติล่าสุดนะครับเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่ในวันเดียวสูงถึง 12,840 รายซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดครับนับตั้งแต่เปิดรับสมัครนอกจากนี้ครับในส่วนของจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานมีจำนวนเพิ่มขึ้น 1,576 รายส่งผลให้นะครับในปัจจุบันนั้นมีร้านค้าในโครงการที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและพร้อมใช้งานแล้วทั้งสิ้นครับถึง 65,812 รายครับโดยรัฐบาลนั้นจะเร่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบและอนุมัติร้านค้าเพื่อให้สามารถเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับจากไทยช่วยไทยพลัสไปดูกันที่เรื่องของกองทุนสื่อปลอดภัยรัฐมนตรีสุภมาศดันกองทุนสื่อปลอดภัยร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และอสมทปกป้องเด็กเยาวชนจากคอนเทนต์ขยะภัยร้ายบนโลกออนไลน์พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย

ไทยและสร้างสรรค์และกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนได้เปิดเผยถึงบทบาทในการสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนภายหลังร่วมเสวนาสาธารณะออนไลน์ครั้งที่1หัวข้อว่าแพลตฟอร์มกับความรับผิดชอบไลฟ์สายดาร์กเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาครับสืบเนื่องจากกรณีการเผยแพร่ไล่สดอนาจารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สร้างความกังวลให้กับสังคมในวงกว้างนอกจากนี้ครับยังรวมถึงมีการพนันออนไลน์ที่แทรกในคอนเทนต์เด็กการนำภาพและเสียงของบุคคลที่มีชื่อเสียงไปตัดต่อด้วย AI เพื่อหลอกลงทุนข่าวปลอมการกลั่นแกล้งถ้อยคำสร้างความเกลียดชังและโฆษณาเกินจริงครับซึ่งล้วนแล้วแต่กระทบต่อเด็กและเยาวชนโดยตรงทั้งสิ้นครับซึ่งการดูแลพื้นที่ออนไลน์ให้ปลอดภัยก็เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลโดยการบังคับใช้กฎหมายและกำกับดูแลแพลตฟอร์มมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานหลักซึ่งก็มีการพร้อมสนับสนุนนะครับและบูรณาการการทำงานร่วมกันจึงได้มีการสั่งการให้สำนักงานกองทุนครับเร่งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งต่างประเทศและในประเทศไทยที่มีอยู่ครับเพื่อหาช่องว่างและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายให้เท่าทันภัยออนไลน์ต่อไปครับโดยกองทุนนั้นจะเดินหน้าทำงานเชิงรุกมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมตั้งแต่ต้นทางผ่านการสนับสนุนการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพส่งเสริมผู้ผลิตคอนเทนต์ที่ดีพร้อมเดินหน้าส่งเสริมความรู้เท่าทันสื่อหรือ Media Literacy ให้กับเด็กๆและเยาวชนรวมไปถึงครอบครัวครับเพื่อจะให้รู้จักการแยกแยะกลั่นกรองและไม่ตกเป็นเหยื่อของภัยออนไลน์ทั้งนี้ครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สร้างเครือข่ายภาคประชาชนสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์เพื่อเป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังสื่อและร่วมผลิตเนื้อหาเชิงบวกขณะเดียวกันครับได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์และอสมทเป็นหน่วยเตือนภัยให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเร่งตอบโต้ข่าวปลอมส่วนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบให้กำกับดูแลโฆษณาที่หลอกลวงและเกินจริงเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งระบบทั้งนี้ครับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านยึดหลักนะครับไม่เชื่อไม่แชร์ไม่กดไลค์ไม่มีส่วนร่วมกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมครับเมื่อพบเห็นนะครับก็กดรีพอร์ตหรือรายงานทันทีครับเพราะว่าการที่เราไปกดไลค์หรือแชร์ต่อนั้นเราอาจจะเข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมายและหากพบภัยออนไลน์นะครับแจ้งสายด่วน1441หรือกรณีครับมีโฆษณาที่หลอกลวงผู้บริโภคก็ร้องเรียนสายด่วนสคบได้เลยครับที่1166ตลอด24ชั่วโมงครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับสำหรับความเท่าเทียมรัฐบาลเชิญชวนคนไทยร่วมงานBangkok Pride 2026สิ้นเดือนนี้ครับวันที่31พฤษภาคมตอกย้ำความสำเร็จกฎหมายสมรสเท่าเทียมดันไทยสู่เจ้าภาพ World Pride 2030พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Bangkok Pride Festival 2026ในวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้ครับ31พฤษภาคมซึ่งในปีนี้ครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดทักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจและเป็นการเดินหน้าครั้งสำคัญครับที่จะร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก World Pride 2030ครับโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนอย่างใกล้ชิดในการส่งเสริมประเด็นความเท่าเทียมระหว่างเพศและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆผ่านกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในปีนี้ครับนอกเหนือจากการขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดงานเทศกาล Pride Festival ให้ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศแล้วนะครับกระทรวงพม.นั้นยังได้ร่วมมือกับ Bangkok Pride จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ครับความร่วมมือภาคีในการขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศหรือ Pride City Network จำนวน58จังหวัดครับ
เพื่อการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพระดับโลก World Prize 2030ของประเทศไทยด้วยครับรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนความหลากหลายและความเท่าเทียมมาโดยตลอดและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจนทำให้ประเทศไทยเรานั้นมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมบังคับใช้ซึ่งงาน Bangkok Pride Festival 2026ในปีนี้ครับนอกจากจะมีขบวนพาเหรดของชาวสีรุ้งที่ยิ่งใหญ่แล้วยาวเกือบ5กิโลเมตรครับระยะทางตั้งแต่สวนสาธารณะคลองช่องนนทรีมุ่งหน้าสู่ถนนสีลมและพระราม1ยังมีการนำวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานมาแสดงด้วยครับโดยไฮไลท์สำคัญคือวงหมอลำระเบียบวาทศิลป์วงหมอลำระดับตำนานที่จะมาร่วมแสดงบนเวที Pride Stage ณสนามเทพหัสดินครับพี่น้องประชาชนครับสำหรับวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ครบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7
1: กลับเข้าสู่ตะวันออกบอกข่าวนะคะในช่วงนี้ก็จะยังคงเป็นการอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อนะคะช่วงนี้มาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์ชายแดนกันบ้างดีกว่าคุณผู้ฟังคะล่าสุดค่ะทางพลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือนะคะได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าตอนนี้ยังปิดด่านตลอดแนวนะคะรวมถึงมีการคุมเข้มชายแดนอย่างเต็มมาตรการค่ะโดยทางกองทัพเรือนะคะได้เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับมาตรการการบริหารจัดการชายแดนจนอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ามีการเปิดด่านนั้นทางกองทัพเรือนะคะยืนยันว่าปัจจุบันยังคงดำเนินการมาตรการปิดด่านตลอดแนวนะคะแล้วก็ควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดตามนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคงทุกประการการอนุญาตให้มีการผ่านเข้าหรือว่าออกในบางกรณีไม่ใช่การเปิดด่านโดยทั่วไปแต่เป็นการดำเนินการเฉพาะภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงและหลักมนุษยธรรมภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่อาทิการผลักดันชาวกัมพูชากลับประเทศภายหลังการกระทำความผิดหรือการรับตัวคนไทยกลับประเทศตามกระบวนการของทางราชการซึ่งทุกกรณีนะคะก็มีการตรวจสอบมีการคัดกรองแล้วก็มีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดทางโฆษกกองทัพเรือก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนยังคงปรากฏความพยายามในการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายการเคลื่อนไหวของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็กิจกรรมผิดกฎหมายหลายรูปแบบหน่วยงานด้านความมั่นคงรวมถึงทางกองทัพเรือจึงยังคงดำรงมาตรการการลาดตระเวนการเฝ้าตรวจแล้วก็บังคับใช้กฎหมายกันอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความมั่นคงอธิปไตยแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนอย่างสูงสุดพร้อมกันนี้นะคะทางกองทัพเรือก็ขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการติดตามข่าวสารโดยในช่วงที่ผ่านมานะคะพบว่ามีบางเพจ Facebook หรือว่าบางช่องทางสื่อสารออนไลน์พยายามที่จะเผยแพร่ข้อมูลลักษณะสร้างกระแสปลุกปั่นหรือว่าสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนโดยปราศจากหลักฐานหรือว่าข้อเท็จจริงซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนรวมทั้งกระทบต่อภาพรวมด้านความมั่นคงแล้วก็ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่สร้างสรรค์ต่อประเทศในห่วงสถานการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนก็ขอให้ประชาชนนะคะติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงที่รับผิดชอบโดยตรงซึ่งมีข้อมูลแล้วก็ข้อเท็จจริงบวกกับหลักฐานประกอบการชี้แจงอย่างเป็นทางการและหากประชาชนพบการกระทำที่ผิดกฎหมายการลักลอบผ่านแดนหรือว่าพบเห็นพฤติการใดๆที่ไม่เป็นไปตามมาตรการที่กองทัพเรือได้ชี้แจงสามารถแจ้งเบาะแสหรือว่าข้อมูลนะคะไปยังศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือสายด่วน1696ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะนี่ก็เป็นการออกมายืนยันนะคะของทางกองทัพเรือว่าตอนนี้ยังปิดด่านตลอดแนวนะคะคุณผู้ฟังขาแล้วก็มีการเข้มงวดเนาะในบริเวณชายแดนอย่างเต็มมาตรการทั้งเรื่องของการผ่านเข้าแล้วก็การออกซึ่งอนุญาตให้เฉพาะภารกิจตามกฎหมายแล้วก็ความมั่นคงเท่านั้นนะคะไปต่อกันที่ข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะคะรัฐบาลค่ะขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เวลา 7:00 น.นะคะขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณรณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพและในส่วนภูมิภาคนะคะก็ที่ศาลากลางจังหวัดหรือวัดใกล้บ้านค่ะและในเวลา 17:30 น.นะคะขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพส่วนภูมิภาคนะคะก็ที่ณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมค่ะและในเวลา 19:29 นะคะขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพและในส่วนภูมิภาคก็ณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมค่ะก็ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายนนี้กันด้วยนะคะก็สำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่อยากจะร่วมแสดงความจงรักภักดีผ่านกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสำคัญนี้ก็สามารถร่วมกิจกรรมในพื้นที่ของท่านได้เลยนะคะสำหรับช่วงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังขา ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังตะวันออกบอกข่าวกันจนจบรายการนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ติดตามรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบุรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7ทุกวันเสาร์และอาทิตย์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าว
1: เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการอนุรักษ์
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่ากรมป่าไม้ได้มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหรือคทช.ให้ประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์กว่า 1,800 รายครอบคลุม8อำเภอการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวินของกระทรวงเพื่อเร่งรับรองสิทธิ์ในที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมลดความกังวลเรื่องที่ดินและสร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพสำหรับพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ถือเป็นโมเดลความสำเร็จในการแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้ประชาชนผ่านนโยบายเชิงรุกช่วยปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนติยาพันยังเทียนรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสรุปผลทดลองใช้หลักสูตรการศึกษาใหม่2568พบคะแนนความสามารถในการอ่านและความสามารถพื้นฐานด้านการคิดคำนวณของโรงเรียนกลุ่มวิจัยที่ใช้หลักสูตรใหม่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
9: นายวิษณุทรัพย์สมบัติรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการทดลองใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2568สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปีและหลักสูตรการศึกษาปฐมศึกษาตอนต้นชั้นปฐมศึกษาปีที่ 1-3 พุทธศักราช2568เพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการใช้หลักสูตรจากปีการศึกษา2568ที่ได้นำไปทดลองใช้จริงในโรงเรียนที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมและนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในระยะต่อไป ดยนายวิษณุเปิดเผยว่าผลการทดสอบความสามารถในการอ่านหรือ RT และการทดสอบความสามารถพื้นฐานหรือ NT ด้านการคิดคำนวณของโรงเรียนกลุ่มวิจัยที่ใช้หลักสูตรใหม่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศสะท้อนถึงประสิทธิผลของหลักสูตรใหม่ในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมย้ำว่าผู้อำนวยการสถานศึกษามีบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำทางวิชาการที่ต้องส่งเสริมครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางหลักสูตรใหม่รวมถึงพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนเน้นย้ำให้ป้องกันตนเองด้วยการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
10: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้ณวันที่28พฤษภาคมพบผู้ป่วยสะสมแล้ว 171,731 รายเสียชีวิต16รายโดยกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคืออายุ 5-9 ปีรองลงมาคือ 0-4 ปีและ 10-14 ปีแม้จำนวนผู้ป่วยภาพรวมจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง5ปีขณะที่การเฝ้าระวังเชื้อพบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดโดยขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการระบาดประจำปีด้านนายแพทย์ดิเรกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะในสถานศึกษาสถานที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะจึงแนะนำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อหรือหม่นอุดมพรรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Mirror
1: น้ำแร่กับน้ำเปล่าต่างกันยังไงในยุคที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่2ประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไตสิ่งสำคัญคือต้องดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวันการ

0: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอลิกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
1: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
2: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
3: คุณกำลังฟัง PRD 7 Podcast
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบนเตียงกับผมนายหมอนข้างนะครับพบกันเป็นประจำครับทุกวันจันทร์2ทุ่มนะฮะทาง PRD7 Podcast เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาวะในห้องนอนและสุขภาวะเกี่ยวเรื่องการนอนนี่แหละนะครับทำยังไงนะครับที่จะทำให้เรานั้นนอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่นะฮะเพราะว่าการนอนหลับพักผ่อนเนี่ยถือว่าเป็นการชาร์จพลังที่ดีที่สุดนะครับจริงๆแล้วเนี่ย1ใน3ของชีวิตเนี่ยมันก็อยู่ในห้องนอนนี่แหละนะก็คือการหลับนี่แหละนะอย่างน้อยๆคนเรานี่ก็ควรจะหลับ6ถึง8ชั่วโมงอ่ะนะครับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ยิ่งเด็กๆนี่ก็จะหลับเยอะหน่อยนะพออายุมากก็อาจจะหลับน้อยลงตื่นง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีการล่ะครับที่จะทำให้เรานั้นหลับอย่างผ่อนคลายหลับอย่างเต็มอิ่มนะตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นสดใสแต่ก็มีหลายคนไม่น้อยนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการนอนพอตื่นขึ้นมาแล้วมันปวดหลังอันนี้หลายคนคงเป็นซึ่งที่ผ่านมานะครับเราก็มีการนำเสนอนะครับท่านอนที่จะทำให้อาการปวดหลังมันลดน้อยลงนะครับอันนี้มันก็มีเทคนิคมีวิธีการหลายคนคงเคยเป็นนะเวลานอนสมมติว่านอนหงายดูมือถือเนี่ยนานๆแล้วจะปวดหลังถ้าลองยกเข่าขึ้นหรือเอาหมอนมาหนุนตรงใต้หัวเข่าอาการปวดหลังก็จะหายเนี่ยมันจะมีท่าทางต่างๆที่จะแก้ปัญหาได้และอีกสิ่งหนึ่งครับที่จะมาช่วยเรานะแก้การปวดหลังได้ก็คือการเลือกที่นอนที่เหมาะสมนี่แหละอันนี้สำคัญนะครับปัจจุบันที่นอนมันก็มีหลากหลายล่ะนะครับทำมาจากวัสดุหลายอย่างแต่สิ่งสำคัญเลยนะที่อยากจะย้ำก่อนเลยก็คือเรื่องของการเลือกระดับความแน่นของที่นอนอันนี้สำคัญมากเลยบางคนไปเจอที่นอนหนาหนานอนไปแล้วมันบุ๋มอาจจะปวดหลังบางคนบอกชอบนอนที่นอนนุ่มๆหน่อยมันโรงแรมเงี้ยแหมมันหลับสบายเหลือเกินเด้งดึงเด้งดึงบางคนบอกไม่ได้ไม่ชอบนอนนุ่มๆแล้วมันปวดหลังชอบแบบแข็งแข็งบางคนบอกชอบนอนแบบที่นอนยางพาราแบบบางๆบางคนนอนเสื่อแต่ละคนนะมีความชอบมีความสบายไม่เหมือนกันนะใช่ไหมฮะบางคนเนี่ยอาจจะหนุ่มสาวหน่อยยังไม่ค่อยมีอาการปวดหลังอะไรเงี้ยนะก็ชอบนอนนุ่มๆที่นอนหนาๆอะไรเงี้ยแต่พออยู่เยอะเนี่ยที่นอนหนาๆนุ่มๆเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ตอบโจทย์นะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาดูครับว่าเทคนิคการเลือกที่นอนที่เหมาะสมเพื่อจะทำให้เรานั้นมีอาการปวดหลังน้อยลงนะหรือไม่ทำให้เราปวดหลังนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะเบรกแรกเนี่ยจะมาเน้นเรื่องระดับความแน่นของที่นอนกันก่อนนะซึ่งอันนี้ก็สำคัญทีเดียวนะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะว่าปกติเราก็ที่นอนนุ่มไม่นุ่มอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่นอนเนี่ยมันมีระดับความแน่นอยู่ก็คือ firmness ความแน่นของที่นอนเนี่ยมันหมายถึงระดับความแข็งหรือความนุ่มของที่นอนเมื่อมีแรงกดทับลงไปนะครับก็จะง่ายๆก็คือมันจะบุ๋มไม่บุ๋มนั่นแหละนะท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยตรงเนี้ยสำคัญจริงแล้วทางหลักวิทยาศาสตร์นะของเทคโนโลยีที่นอนเนี่ยเขาจะมีการวัดระดับความหนาแน่นนะมีหน่วยขึ้นมาเลยนะนะแต่ว่าเราไม่ต้องไปดูขนาดนั้นนะครับพูดง่ายว่าความหนาแน่นของที่นอนนะครับมันไม่ได้ดูที่ความแข็งแกร่งหรือความทนทานเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันดูหลายๆอย่างรวมกันรวมถึงคุณภาพของวัสดุด้วยคราวนี้มาดูนะครับว่าระดับความหนาแน่นของที่นอนเนี่ยนะครับมีกี่ระดับระดับแรกครับความแน่นของที่นอนเขาเรียกว่าระดับนุ่มหรือว่าซอฟต์เฟิร์มเวลาไปดูไปเลือกซื้อที่นอนนะก็ดูว่ามันจะมีภาษาอังกฤษเขียนอยู่ว่าซอฟต์เฟิร์มแสดงว่าเป็นระดับนุ่มที่นอนที่มีอยู่ในระดับนุ่มเนี่ยจะเหมาะกับผู้ที่ชอบนอนตะแคงและคนที่มีน้ำหนักน้อยไม่เหมาะกับคนที่นอนคว่ำหรือมีน้ำหนักตัวมากเพราะมันนุ่มไงนะครับที่นอนที่มีระดับความแน่นของที่นอนอยู่ในระดับนุ่มหรือว่าซอฟต์เฟิร์มเนี่ยนะครับจะเป็นที่นอนที่สัมผัสที่นุ่มมีการยุบตัวเมื่อคุณนอนอย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นมันก็เหมาะกับผู้ที่ชอบนอนตะแคงหรือมีน้ำหนักหรือมีน้ำหนักตัวน้อยเพราะมันจะไม่จมมากจนเกินไปก็คือถ้าท่านน้ำตัวน้ำหนักตัวมากหรืออ้วนเวลานอนมันยิ่งมันบุ๋มลงไปแล้วว่างั้นเถอะนะมันก็จะยิ่งยวบลงไปอีกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าน้ำหนักตัวไม่เยอะมากและชอบนอนตะแคงนะครับความยุบตัวของที่นอนในระดับนุ่มเนี่ยนะฮะมันก็จะช่วยโอบรับส่วนโค้งเว้าของร่างกายลดแรงกดทับบริเวณหัวไหล่สะโพกกระดูกสันหลังได้ดีนะครับขณะเดียวกันครับระดับนะความแน่นของที่นอนในระดับนุ่มเนี่ยย้ำนะว่าไม่เหมาะกับคนนอนคว่ำหรือคนที่มีน้ำหนักตัวมากนะครับเพราะถ้าเกิดว่าที่นอนมันยุบหรือมันยวบมากเกินไปมันเสี่ยงนะต่อกระดูกสันหลังแอ่นหรือลำคอบิดงอได้ก็คือตื่นมาแล้วจะปวดคออย่างเงี้ยเหมือนตกหมอนนะเพราะฉะนั้นถ้าไปเลือกซื้อที่นอนแล้วมันบอกเป็นซอฟต์เฟิร์มนะก็คือความแน่นอยู่ในระดับนุ่มเลยนะครับดูตัวท่านเองน้ำหนักตัวมากอ้วนหรือเปล่าพูดภาษาชาวบ้านเลยดีกว่าถ้าไม่อ้วนและชอบนอนตะแคงเนี่ยก็เหมาะนะครับเพราะระดับความนุ่มนี่มันจะยุบตัวเข้ากับสรีระของท่านเลยคือถ้ามันแข็งมากแล้วท่านไปนอนตะแคงเนี่ยแม้มันก็จะแบบมันมีส่วนโค้งส่วนว้าวต่างๆเนี่ยมันจะไม่ได้ระดับแต่ถ้าระดับนุ่มแล้วนอนตะแคงเนี่ยความยุบตัวที่นอนมันจะทำให้ศีรษะไหล่สะโพกเอวเนี่ยมันจะอยู่ในระดับที่พอดีนะตื่นขึ้นมาแล้วมันจะไม่ปวดเมื่อยเพราะฉะนั้นเอาแบบคนที่แบบเป็นที่นอนที่แบบเวลาไปโรงแรมโอ้โหมันนุ่มมันยวบมากเลยดูตัวเองก่อนนี่ครับนะน้ำหนักตัวมากหรือเปล่าอ้วนหรือเปล่าชอบนอนตะแคงหรือเปล่าถ้าชอบนอนตะแคงแล้วอ้วนเนี่ยไม่เหมาะอย่างยิ่งเลยนะนะมันจะยวบเกินไปเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเหมาะกับคนที่น้ำหนักตัวน้อยๆหน่อยนะนอนตะแคงความโค้งเว้ามันจะเข้าแล้วก็คือคนที่แบบหนุ่มสาวยังไม่ค่อยมีโรคไขข้อกระดูกอันนี้ก็เหมาะทีเดียวนะครับสำหรับที่นอนที่มีความหนาแน่นของที่นอนในระดับนุ่มซอฟต์เฟิร์ม
3: คุณกำลังฟังพีอาร์ดีเจ็ดพอดแคสต
4: ์ความหนาแน่นของที่นอนในระดับต่อมาครับเป็นระดับนุ่มปานกลางหรือว่ามีเดียมเฟิร์มนี่นะครับเมื่อสักครู่นี้ถือว่านุ่มซอฟต์เลยนะนี่มีเดียมละนะครับมีเดียมเฟิร์มเนี่ยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบนอนตะแคงแล้วก็นอนหงายนะครับแล้วก็ไม่เหมาะกับคนที่ชอบนอนคว่ำหรือคนที่มีน้ำหนักตัวมากนะครับเพราะว่าที่นอนที่มีความหนาแน่นแบบมีเดียมเฟิร์มหรือว่านุ่มปานกลางเนี่ยนะครับความนุ่มและความแน่นเนี่ยมันก็จะรองรับโอบสรีระเหมาะสำหรับคนที่นอนหงายนอนตะแคงหรือคนที่นอนดิ้นเปลี่ยนท่าบ่อยเพราะถ้าเกิดมันนุ่มเกินไปเนี่ยมันยวบเนี่ยมันดิ้นก็ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าที่นอนแบบ มีเดียมเฟิร์มเนี่ยมันก็แข็งนิดนึงนุ่มหน่อยนึงนะเราจะนอนเปลี่ยนท่าบิดไปบิดมาในที่นอนเนี่ยได้เลยนะครับที่สำคัญนะครับมันเหมาะกับคนนอนหงายได้หลายคนก็สมมติว่าอยู่คอนโดเนี่ยนะครับห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทำกิจกรรมต่างๆบนเตียงเช่นนอนดูโทรทัศน์หรือว่านอนดูมือถือเดี๋ยวถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยก็ดูทั้งวันทั้งคืนน่ะนะก็ต้องนอนหงายเงี้ยท่านที่นอนนุ่มจนเกินไปมันก็ไม่เหมาะมันจะปวดหลังไปหมดเพราะฉะนั้นมีเดียมเฟิร์มก็เหมาะในการนอนหงายดูมือถือดูโทรทัศน์พอจะหลับก็นอนตะแคงนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเหมาะสำหรับทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างหลากหลายอ่ะสำหรับที่นอนแบบมีเดียมเฟิร์มและที่สำคัญก็คือเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีคู่รักสามีภรรยาหรือมีลูกนอนกันเตียงเดียวเนี่ยถ้ามันนุ่มเกินไปเนี่ยใครคนใดคนหนึ่งลุกจากที่นอนโอ้โหคราวนี้แหละนะตื่นกันหมดอ่ะนะครับโดยเฉพาะพอยิ่งอายุมากๆเนี่ยสามีตื่นเข้าห้องน้ำตอนตีหนึ่งภรรยาก็ตื่นด้วยเนี่ยรู้ไหมเธอนี่เวลาลุกจากที่นอนเนี่ยฉันตื่นทุกครั้งอ่ะเห็นไหมพอรู้สึกตัวพอที่นอนมันแบบเด้งดึงเลยอ่ะมันยวบอยู่อ่ะพออีกคนลุกเนี่ยเห็นไหมมันก็ดีดขึ้นมาอีกคนก็ตื่นโอ้โหคือแรกๆยังรักกันดีไม่เป็นไรนะครับพออยู่กันแก่เท่านี้ชักแบบมองคอเนี่ยมันตื่นบ่อยเหลือเกินคราวนี้คนก็หลังๆปวดจะเข้าน้ำก็ไม่กล้าลุกแล้วเดี๋ยวคนตื่นแล้วจะโวยเห็นไหมมันลำบากเพราะฉะนั้นแบบนี้ถ้านอนกันสองคนบนเตียงเนี่ยก็เหมาะกับมีเดียมเฟิร์มนุ่มปานกลางเพราะเวลาเราลุกเนี่ยคู่นอนของเราเขาจะไม่รู้สึกตัวเพราะว่าที่นอนมันไม่ได้ยุบมากมันไม่ได้เด้งมากว่างั้นเถอะนะครับอันนี้ก็เหมาะนะสำหรับคนที่นอน2คนหรือมีลูกด้วย3คนเนี่ยในเตียงเดียวเนี่ยมีเดียมเฟิร์มก็เหมาะนะครับที่สำคัญนะครับเหมาะสำหรับคนนอนหงายอย่างที่บอกแต่ก็ยังไม่เหมาะกับคนนอนคว่ำนะครับเพราะมีเดียมเฟิร์มเนี่ยคนที่นอนคว่ำเนี่ยมันจะทำให้สะโพกหน้าท้องเนี่ยจมลงไปส่งผลก็คือหลังแอ่นอันนี้ก็ปวดหลังนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับไม่เหมาะสำหรับคนที่น้ำหนักตัวมากหนักตัวมากเวลานอนโอ้มันก็ยวบลงไปอยู่ดีแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็เสี่ยงนะต่อการปวดหลังด้วยเพราะฉะนั้นมีเดียมเฟิร์มนะครับเหมาะสำหรับนอนตะแคงนอนหงายและคนที่ไม่ได้อ้วนมากนะครับถือว่าเป็นทางเลือกแบบกลางๆเลยนะครับเวลาไปเลือกซื้อที่นอนไม่รู้จะเลือกไงก็เอาแบบมีเดียมเฟิร์มไว้ก่อนนะครับส่วนอีกระดับอันนี้ถือว่าเป็นระดับแน่นพิเศษก็คือเฟิร์มและเอ็กซ์ตร้าเฟิร์มนะครับที่นอนที่มีความหนาแน่นในระดับแน่นและแน่นพิเศษเนี่ยนะเหมาะสำหรับคนที่ชอบนอนคว่ำและคนที่มีน้ำหนักตัวมากไม่เหมาะสำหรับคนที่ชอบนอนตะแคงและคนที่ผอมเพราะอะไรมาดูกันนะครับที่นอนที่มีความหนาแน่นมากเนี่ยนะครับก็จะรองรับน้ำหนักได้ดีนะครับเวลานอนแล้วมันจะไม่เกิดการยุบตัวร่างกายเราเนี่ยมันจะไม่ยุบตัวไปกับที่นอนเพราะฉะนั้นมันจะเหมาะสำหรับคนที่เวลานอนแล้วชอบแบบก่ายหมอนข้างแล้วเหมือนลักษณะนอนคว่ำและคนที่อ้วนนะครับเพราะเวลาเรานอนเนี่ยนะครับเตียงนอนเนี่ยที่นอนมันแน่นมากเนี่ยมันก็จะรองรับได้ดีมันจะทำให้กระดูกสันหลังเป็นแนวตรงไม่โค้งงอไม่แอ่นไม่ยวบไม่บุ๋มนะครับทำให้หลังไม่แอ่นนะครับก็ป้องกันนะครับไม่ให้เกิดอาการปวดเมื่อยนะครับที่สำคัญนะครับเขาบอกว่าที่นอนที่มันมีความหนาแน่นในระดับเฟิร์มและเอ็กซ์ตร้าเฟิร์มเนี่ยนะครับถ้าคนที่ชอบนอนตะแคงเนี่ยนะครับเวลานอนแล้วมันอาจจะมีการปวดข้อได้คนที่ผอมก็เช่นเดียวกันก็ไม่เหมาะกับเตียงระดับนี้เพราะเสี่ยงต่อการเกิดแรงกดทับบริเวณหัวไหล่และสะโพกนะฮะเพราะงั้นต้องดูเลยนะว่าคือเราก็ต้องทำใจเป็นกลางอะบางคนฉันไม่อ้วนโอ้แต่ว่าลงพุงแล้วนี่ก็ถือว่าอาจจะเข้าข่ายอ้วนนะเพราะฉะนั้นท่านต้องดูสภาพร่างกายของท่านด้วยนะครับว่าชอบนอนหงายชอบนอนตะแคงอ้วนหรือเปล่านะนี่ต้องดูสภาพตัวท่านเองนะแล้วก็ต้องเป็นกลางกับตัวเองนะครับถ้าเป็นคนชอบนอนตะแคงและผอมก็เรียกระดับซอฟต์เฟิร์มได้เลยเดี๋ยวเพราะวัยรุ่นหนุ่มสาวนะนี่ร่างกายยังดีระบบเผาผลาญยังดียังไม่อ้วนนะก็นอนระดับนุ่มนี่แหละไม่ปวดหลังหรอก นะครับแต่ถ้าเกิดมีคู่รักสามีภรรยาหรือมีลูกเตียงเดียวกันนอนหลายคนนะครับแล้วก็เป็นคนชอบนอนหงายหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆบนเตียงเลยนะครับห้องในห้องนอนมีห้องเดียวเงี้ยนะครับดูโทรทัศน์อะไรก็ดูบนเตียงนอนเงี้ยก็ใช้ระดับมีเดียมเฟิร์มนุ่มปานกลางเหมาะสำหรับคนชอบนอนตะแคงและนอนหงายได้ด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นคนอ้วนและชอบนอนคว่ำเพราะอ้วนเนี่ยนะครับก็เลือกระดับแน่นและแน่นพิเศษก็คือเฟิร์มและเอ็กซ์ตร้าเฟิร์มนะครับเวลาไปเลือกซีที่นอนก็ดูเลยว่าเอ๊ะมันมีความนุ่มในระดับไหนที่สำคัญเขาบอกว่าการไปเลือกซื้อที่นอนเนี่ยเพราะมันไม่ใช่บาท2บาทนะถูกๆก็2 3พันแพงๆหน่อยก็เป็นหมื่นเงี้ยไปลองนอนได้เลยนะครับลองนอนลงไปเลยนะเพราะแต่เราไปลองก็นี่คือเราต้องตัดสินใจแล้วนะว่าอย่างน้อยจะซื้อจะซื้อแบบไหนก็ไม่รู้อ่ะก็ลองไปเขาบอกใช้เวลานอนใช้เวลาตัดสินใจ 10-15 นาทีนอนลงไปขยับตัวไปมาเลือกแต่ละแบบเลยนะถ้าเกิดร้านที่เขาขายที่นอนเนี่ยอย่างในห้างสรรพสินค้านี่มันก็มีเลือกทั้ง3แบบนี่แหละเนี่ยก็ลองนอนดูว่าเออเหมาะแค่ไหนแล้วก็อย่างที่บอกนะเราทำการบ้านไปก่อนเลยเราชอบนอนตะแคงน้ำหนักตัวเราก็ไม่เยอะเราคุมน้ำหนักก็ดูซิเราจะเลือกแบบไหนดีซอฟต์เฟิร์มหรือมีเดียมเฟิร์มก็ไปเลือกดูนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญทดลองนอนจริงๆเลย 10-15 นาทีแล้วดูแบบไหนสบายก็เลือกแบบนั้นล่ะนะครับ
1: เรื่องบุญเตียง
3: ป้าข้างบ้าน
1: บุพการีที่เคารพ
3: รับลมคมไทย
1: เอาดีเข้าตัว
3: จันเจ้าขา
1: เกษตรเงินล้าน
3: ช่างประจำบ้าน
1: อังกฤษติดปาก
3: ฟังจีนไปด้วยกัน
1: และคนคุยข่าวพอดแคสต์
3: 11รายการใหม่ที่น่าฟังทั้งนั้น
5: แล้วจะฟังได้ทางไหนเนี่ย
3: ก็เปิด YouTube แล้วไปฟังที่ช่อง PRD7 Podcast เริ่ม1สิงหาคมเป็นต้นไปต้องติดตามฟังให้ได้นะทุกคน
1: เรื่องดีๆมีทุกวันแค่

0: ังฟัง PRD7 Podcast
1: เอาละครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเราเลือกระดับความหนาแน่นของเตียงนอนที่เหมาะสมกับลักษณะการนอนการนอนคว่ำนอนตะแคงนอนหงายและน้ำหนักตัวของเราแล้วนะครับจะอ้วนจะผอมก็แล้วแต่นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือการเลือกวัสดุที่ใช้ในการทำที่นอนนั่นแหละนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่ประมาณ 2-3 อย่างนะอย่างแรกเลยก็คือที่นอนที่ทำมาจากยางพาราอันนี้ก็ถือว่าคนส่วนใหญ่นะณปัจจุบันก็คงนอนที่นอนที่ทำจากยางพาราละนะครับเพราะมันนุ่มมันแน่นรองรับสรีระได้ดีลดแรงกดทับเป็นธรรมชาติและทนทานนะครับสมัยก่อนนู้นเลยนะยุคผมเด็กๆเนี่ยที่นอนส่วนใหญ่จะทำจากนุ่นนะครับคือเวลาที่นอนเก่าๆเนี่ยมันจะเริ่มขาดพอขาดนุ่นมันจะเริ่มแบบหลุดออกมาเนี่ยโอ้โหมันจะฟุ้งท่วงนอนเลยแต่ที่นอนที่ทำจากนุ่นเนี่ยมันจะนุ่มมากนะแล้วก็จะหนานะครับแต่ว่าพอหลังๆนี่เขาบอกว่ามันจริงๆมันก็ไม่เหมาะคนเป็นภูมิแพ้นะเพราะมันเก็บฝุ่นนะครับหลังจากนั้นก็หลายสิบปีแล้วนะ10-20ปีก่อนเนี่ยก็เริ่มมีที่นอนแบบยางพาราขึ้นมานะครับเพราะประเทศไทยของเราก็ปลูกยางพาราเยอะนี่แหละแล้วก็มาทำเป็นที่นอนนะครับแล้วก็มันไม่หนามากแต่มันก็นุ่มแล้วที่สำคัญเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันไม่เก็บฝุ่นเท่ากับนุ่นนะแล้วก็นุ่มดีนะครับเปลี่ยนได้ง่ายขนย้ายได้ง่ายนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่นิยมนะในประเทศไทยของเราคือที่นอนที่ทำมาจากยางพาราลาเท็กซ์นี่แหละนะครับเขาก็บอกว่ามันจะนุ่มมันจะแน่นรองรับสรีระได้ดีลดแรงกดทับเป็นธรรมชาติแล้วก็ทนทานนะครับนอกเหนือจากมาทำเป็นที่นอนแล้วก็ทำเป็นหมอนเนี่ยเยอะมากนะหมอนที่ทำมาจากยางพารานะครับผมก็ใช้ที่นอนกับหมอนที่ทำมาจากยางพาราเนี่ยโอ้โหหลายสิบปีนะจนอีกแบบนึงเนี่ยล่าสุดก็คือเมมโมรี่โฟมนะครับเมมโมรี่โฟมนี่ก็คือพูดง่ายๆมันคือฟองน้ำนะเอาฟองน้ำแบบอัดแน่นแบบฟองน้ำแบบแข็งพูดภาษาชาวบ้านเลยก็ได้นะครับซึ่งมันก็มาทำหลายอย่างนะปัจจุบันพื้นรองเท้าเนี่ยก็เป็นเมมโมรี่โฟมนะครับแล้วก็เอามาทำเป็นหนอเป็นหมอนเป็นที่นอนพวกเมมโมรี่โฟมเนี่ยมันจะโอบรับและกระจายน้ำหนักได้ดีช่วยลดแรงกดทับได้ดีมากเพราะฉะนั้น ท่านก็เลือกเลยนะครับว่าเราต้องการแบบไหนราคามันก็อาจจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคนที่น้ำหนักตัวเยอะต้องการลดแรงกดทับมากๆก็อาจจะใช้เมมโมรี่โฟมเพราะมันเป็นคุณสมบัติข้อดีก็คือกระจายน้ำหนักได้ดีช่วยลดแรงกดทับได้ดีมากดีกว่ายางพารานะครับเนี่ยล่าสุดเนี่ยผมซื้อหมอนเป็นเมมโมรี่โฟมมานะคือฟองน้ำอัดแข็งเนี่ยโอ้โหนอนแล้วติดใจเลยนะท่านผู้ฟังเนี่ยสารภาพเลยนะผมว่ามันนุ่มกว่ายางพารานะตอนแรกเราก็นอนหมอนยางพาราเราก็นึกมันนุ่มแล้วนะแล้วมันเป็นที่นอนหมอนสุขภาพอะไรนี่ก็นึกว่านุ่มละพอมาเจอเมมโมรี่โฟมดีๆเนี่ยโอ้โหพระเจ้าบอกกูเอ้ยนะครับหลับสบายทุกวันนี้แย่งหมอนกับภรรยาซื้อมาใบเดียวนะครับมันนุ่มดีจริงๆนะติดใจเลยนะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้นอนหมอนเมมโมรี่โฟมเนี่ยผมติดใจเลยเพราะฉะนั้นใครที่จะเลือกที่นอนก็ถ้ามีเลือกแบบ memory foam ก็ลองไปนอนดูว่าติดใจหรือเปล่านะครับหรือว่าใครที่ชอบแบบยางพาราคือยางพารามันก็ดีแหละนะผมก็ดีมากแล้วล่ะนะครับแล้วก็อีกวัสดุหนึ่งนะที่มาทำก็คือ pocket spring ก็คือสปริงยากอิสระอันนี้ก็ช่วยรองรับน้ำหนักแต่ละส่วนได้ดีกว่าสปริงทั่วไปแล้วก็ลดการสั่นสะเทือนอันนี้ก็เมื่อก่อนก็มีที่นอนที่เป็นสปริงนะใหญ่ๆอ่ะนะครับอันนี้เขาก็ทำเป็น pocket spring นะมันจะได้ไม่มีเสียงแล้วก็ลดการสั่นสะเทือนเพราะฉะนั้นก็เลือกดูได้นะว่าเลือกก็บัดเจ็ตปัจจัยของท่านด้วยล่ะนะยางพาราเนี่ยมันเยอะมากนะขายตามศูนย์การค้าทั่วไปนี่ก็ทุกห้างอ่ะว่าเงินเถอะนะก็มีราคาตั้งแต่900ถึงหลักพันดีๆก็ 2-3,000 แล้วก็มี memory foam มี pocket spring นะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกตามบัดเจ็ตราคาแล้วก็ลองไปนอนดูว่าถูกใจแบบไหนนะแต่ผมสำหรับผมเนี่ยผมว่าไอ้ memory foam เนี่ยโอ้มันนุ่มแล้วก็กระจายแรงก ดทับได้ดีกระจายน้ำหนักได้ดีคือนอนไปเนี่ยคือมันก็อย่างคำมันแหละ memory foam คือนอนมันก็จะเรานอนบุ๋มไว้แบบเนี้ยมันก็อยู่แบบเนี้ยมันก็สอดรับกับส่วนโค้งเว้าของศีรษะของร่างกายเราได้ดีนะครับนอกเหนือจากนี้นะก็บอกว่าการเลือกที่นอนเนี่ยท่านผู้ฟังครับก็ควรจะเลือกเรื่องเกี่ยวกับการระบายอากาศนะครับเพราะประเทศเรามันประเทศเมืองร้อนนะครับถ้าเป็นที่นอนที่มันระบายอากาศได้ดีมันก็จะทำให้ที่นอนมันไม่เก็บความร้อนเวลาช่วงหน้าร้อนมันก็ทำให้เราเนี่ยหลับได้สบายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ดูเรื่องเกี่ยวขนาดให้เหมาะสมนะครับแน่นอนนะถ้านอน2คนก็คงต้อง6ฟุตแหละนะครับแต่ถ้าเกิดมีลูกมีเต้าด้วยถ้าเป็นที่นอนยางพารานี่มันก็ไม่จำเป็นต้องมีเตียงเนาะนะเอาเตียง6ฟุตกับ3ฟุตมาต่อกันนี่ก็นอนได้หลายคนนะครับสิ่งสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลไหนก็แล้วแต่ก็คือการที่เราเลือกที่นอนเนี่ยมันอยู่กับเราไปนานนะครับผมว่าแต่ละคนเนี่ยที่นอนเนี่ยซื้อแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้อง 5-6 ปีหรือบางคนเป็น10ปีก็ไม่เคยเปลี่ยนนะผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเลือกซื้อแล้วก็ลองนอนดูนะไปทดลองจริงเลยว่ามันแบบไหนที่เรารู้สึกสบายความนุ่มความแข็งความแน่นระดับไหนที่ทำให้เรารู้สึกแล้วเราพอใจนะครับแต่เราก็ต้องดูลักษณะการนอนและน้ำหนักของตัวเราด้วยนะเพื่อจะได้เลือกที่นอนที่เหมาะสมและจะทำให้เวลาเรานอนแล้วจะได้ไม่ปวดหลังนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆครับที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนๆของรายการเรื่องบนเตียงกับผมในหมอนข้างนะครับมาเจอกันเป็นประจำนะทุกวันจันทร์20:00 น.นะเข้าไปใน YouTubePRD7 Podcast เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast นะครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
2: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
0: สวทระยอง 91.75 MHz
2: สวทจันทบุรี 90.25 MHz สวทตราด 92.75 MHz และสวทสระแก้ว 103.25 MHz เรื่องดีๆมีทุกวัน
0: แค่ฟัง PRD7 Podcast

ารคดีเรื่องวันวิสาขบูชา2569วันวิสาขบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกต่างพร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเกิดเหตุการณ์สำคัญยิ่ง3ประการได้แก่วันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานซึ่งเกิดขึ้นตรงกันในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6เรียกวันนี้ว่าวิสาขบูชาย่อมาจากวิสาขปุรณมีบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะด้วยความสำคัญดังกล่าวองค์การยูเนสโกจึงได้ประกาศยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกในวันสำคัญนี้พุทธศาสนิกชนต่างเกิดศรัทธาพากันเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนารักษาศีลเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาและตั้งมั่นในการประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชาได้แก่ความกตัญญูคือรู้บุญคุณคู่กับความกตเวทีคือตอบแทนผู้มีพระคุณอริยสัจ4คือความจริงอันประเสริฐ4ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคและความไม่ประมาทคือการมีสติทั้งขณะธรรมขณะพูดและขณะคิดวันวิสาขบูชาจึงเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณธรรมเพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและสันติสุขตลอดไป

ากหลายวาไรตี้ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับเราจะมาพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ 18:00 น. ถึง 19:00 น. โดยประมาณทาง FM 92.5 MHz นะครับกับผมยุทธพรบานเย็นครับคุณผู้ฟังครับเริ่มต้นรายการด้วยเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข่าวนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องมีวิจารณญาณในการแยกแยะนะครับในเรื่องของการใช้สื่อนะครับก็ต้องใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยนะครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันนะครับมีข่าวสารมากมายจากหลากหลายช่องทางนะครับเราเองก็จะต้องใช้วิจารณญาณในการแยกแยะว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนลวงนะครับมีการแยกแยะข้อเท็จจริงได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับของแหล่งข่าวก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของทักษะหนึ่งในการป้องกันนะครับการรู้เท่าทันข่าวลวงข่าวปลอมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบวันที่ครับคุณผู้ฟังข่าวปลอมเนี่ยเขามักจะมีลำดับเหตุการณ์ที่ไม่สมเหตุสมผลหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวันที่ของเหตุการณ์นะครับเราก็อย่าลืมนะครับดูวันที่ที่เนื้อหานั้นนะครับถูกตีพิมพ์ด้วยนะครับว่าเอ๊ะมันเป็นวันที่เท่าไหร่กันแน่นะแล้วคนที่เข้ามาแชร์กันเนี่ยเป็นข่าวเก่าหรือเปล่านะครับเราก็ต้องดูในส่วนนี้ด้วยนะครับก็พบเห็นได้บ่อยๆในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับส่วนเรื่องของการตรวจสอบหลักฐานครับคุณผู้ฟังเราต้องตรวจสอบแหล่งของข้อมูลของผู้เขียนด้วยนะครับเพื่อยืนยันแหล่งข้อมูลนั้นนะครับว่าถูกต้องไหมนะครับเป็นข่าวที่มีหลักฐานหรือว่ามีการอ้างอิงจากผู้เชี่ยวชาญหรือเปล่านะครับและที่สำคัญนะครับเราก็จะได้รู้ว่าข่าวดังกล่าวเนี้ยอาจจะเป็นข่าวปลอมถ้าเกิดว่าไม่มีแหล่งอ้างอิงหรือมีผู้เชี่ยวชาญมาระบุนะครับส่วนเรื่องของการสังเกตสิ่งผิดปกติอื่นๆนะครับคุณผู้ฟังเว็บไซต์ข่าวปลอมนะครับหลายแห่งเนี่ยมักจะมีการสะกดคำผิดนะครับหรือว่ามีการจัดวางรูปแบบที่ดูไม่เป็นมืออาชีพนะครับเราก็สังเกตในตรงนี้ได้นะครับว่าลักษณะของข่าวเนี่ยเราก็ต้องดูอย่างละเอียดนะครับดูอย่างระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าชอบจะมีการเขียนใกล้เคียงกันนะครับโดยเฉพาะชื่อเว็บไซต์นะครับชื่อ URL นะครับเราก็ต้องดูให้ดีๆนะครับแล้วก็อย่าหลงเชื่อเพียงแค่หัวข้อข่าวนะครับคุณผู้ฟังข่าวปลอมเนี่ยเขามักจะมีข้อความพาดหัวข่าวที่ทำให้เราสะดุดตานะครับทำให้เราชวนเข้าไปอ่านข่าวนั้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลนะครับต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงหรือเป็นเรื่องจริงเพียงบางส่วนนะครับหากว่ามีการพาดหัวข่าวที่ฟังดูหวือหวานะครับแล้วก็ไม่น่าเป็นไปได้เนี่ยก็อาจจะต้องคิดไว้ก่อนเลยว่าเอ๊ะอันนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมกันแน่นะครับเพราะว่าหัวข้อข่าวนะครับก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาจะเป็นการดึงกระตุ้นความสนใจของเรานะครับให้รู้สึกอยากที่จะคลิกเข้าไปอ่านมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของการพิจารณารูปภาพนะครับคุณผู้ฟังข่าวปลอมก็มักจะมีรูปภาพหรือวิดีโอที่มีการบิดเบือนนะครับบางครั้งรูปภาพนะอาจจะเป็นรูปจริงนั่นแหละแต่ว่าอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับบริบทของเรื่องราวของข่าวนั้นๆหรือว่านำมาเผยแพร่ซ้ำนะครับก็อาจจะทำให้เราเกิดความสับสนได้นะครับเราก็สามารถลองดูนะครับรูปภาพนั้นดีๆนะครับยืนยันว่าแหล่งที่มาของรูปนั้นเป็นอย่างไรอาจจะมีการเทียบรูปก็ได้นะครับว่ารูปนี้อาจจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วใครลองสังเกตดูนะครับในตรงจุดนี้นะครับส่วนเรื่องของมุกตลกนะครับข่าวนั้นเนี่ยมักจะเป็นมุกตลกหรือเปล่าบางครั้งเราก็ต้องแยกให้ออกนะครับว่าเขาอาจจะทำเป็นข่าวปลอมแบบมุกตลกเสียดสีก็เป็นได้นะครับอาจจะทำให้มีการตรวจสอบเนี่ยอาจจะต้องดูให้ดีๆนะครับดูให้ละเอียดละเอียดนะครับว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรแล้วก็ตลอดจนน้ำเสียงของผู้นำเสนอเนี่ยเป็นอย่างไรในการที่จะนำมาพิจารณาด้วยนะครับส่วนเรื่องของข้อมูลสนับสนุนอื่นๆนะครับเราต้องตรวจสอบด้วยนะครับตรวจสอบว่าข้อมูลประกอบในบทความนั้นในข่าวนั้นเนี่ยมีการสนับสนุนเนื้อหาหลักของเรื่องราวอย่างสมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับเราก็ต้องดูให้ดีๆนะครับว่าเขามีข้อมูลสนับสนุนที่สมบูรณ์หรือไม่นะครับหรือเพียงบางส่วนนะครับก็ต้องดูในเรื่องของรายละเอียดประกอบอื่นๆนอกจากเนื้อหาหลักด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนเรื่องของแหล่งข่าวนะครับการตรวจสอบแหล่งข่าวคุณผู้ฟังก็ต้องมีการพิจารณาให้ดีๆนะครับว่าแหล่งข่าวเนี่ยเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือหรือไม่นะครับรายละเอียดอื่นๆนะครับเป็นอย่างไรส่วนการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนนั้นต้องศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้เขียนด้วยนะครับว่าเอ๊ะบุคคลนี้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือว่ามีตัวตนจริงอยู่หรือเปล่านะครับส่วนเรื่องของการเปรียบเทียบข่าวจากแหล่งอื่นๆครับคุณผู้ฟังหากว่าไม่มีแหล่งข่าวอื่นที่รายงานในเรื่องเดียวกันในลักษณะนี้นะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสัญญานะครับคุณผู้ฟังที่จะบ่งชี้ได้นะครับว่าข่าวนี้อาจจะเป็นข่าวปลอมก็เป็นได้นะครับส่วนการพิจารณาลิงก์ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะครับเราต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าอาจจะมีการปลอมเว็บไซต์ขึ้นมาด้วยนะครับการเทียบเคียงลิงก์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับดูแหล่งข่าวที่เชื่อถือแล้วก็ยอมรับได้จากสำนักข่าวต่างๆนะครับที่เป็นสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือนะครับและอย่าใช้อคติครับคุณผู้ฟังคนเราก็มีแนวโน้มที่จะเชื่อข้อมูลที่สอดคล้องกับส่วนตัวของเรามากนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะตัดสินใจเชื่อเรื่องราวใดๆออกไปนะครับเราก็ต้องคิดไตร่ตรองให้ดีเสียก่อนพิจารณาให้ดีเสียก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องของอคติส่วนตัวต่างๆเนี่ยเราก็จะทำให้มีอิทธิพลต่อการพิจารณาข้อมูลเนื้อหานั้นๆอย่างมากเลยทีเดียวและสุดท้ายนะครับเราก็จะต้องไม่แชร์นะครับข่าวปลอมข่าวเท็จต่างๆนะครับเราต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะครับก่อนที่เราจะแชร์ข้อมูลรูปภาพข่าวปลอมต่างๆเพราะอาจจะมีผลนะครับแล้วก็เกิดผลเสียเป็นวงกว้างได้ครับส่วนเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นะครับหรือว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนนะครับซึ่งเจ้า 2.5 ไมครอนเนี้ยถือว่าก็เล็กประมาณ1ใน25ของเส้นผมของเรานะครับมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับก็ลอยอยู่ในอากาศได้นานเลยทีเดียวก็อาจจะมีสารพิษเนี่ยเกาะฝุ่นไว้แล้วก็ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของเราเมื่อเราสูดดมเข้าไปนะครับก็จะทำให้มีสารเคมีที่เกาะอยู่กับฝุ่นเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่ร่างกายของเราได้นะครับดังนั้นในเรื่องของการมีผลกระทบนะครับก็มีหลากหลายมิติด้วยกันนะครับโดยเฉพาะสุขภาพของเรานะครับดังนั้นนะครับหากผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการสัญจรบริเวณที่หนาแน่นนะครับหรือว่าบริเวณที่มีฝุ่นควันจากโรงงานนะครับเราก็ต้องควรสวมแมสนะครับเพื่อปกคลุมร่างกายนะครับแล้วก็ป้องกันนะครับระบบทางเดินหายใจของเราให้เรียบร้อยนะครับและที่สำคัญนะครับคุณผู้ฟังก่อนออกจากบ้านเราก็ต้องหมั่นอัปเดตนะครับดูติดตามข่าวสารต่างๆนะครับตรวจสอบข้อมูลนะครับว่าค่าดัชนีคุณภาพอากาศสภาพอากาศของเราบริเวณนั้นเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะออกจากบ้านไปนะครับแล้วก็ที่เราอยู่แล้วก็ที่ในเขตพื้นที่ที่เราจะกำลังเดินทางไปด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมในการป้องกันตัวเองจากมลภาวะนะครับในส่วนของกลุ่มผู้ที่เป็นกลุ่มที่ป่วยหรือว่ามีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคระบบทางเดินหายใจโรคปอดโรคหัวใจรวมถึงโรคภูมิแพ้นะครับทางผิวหนังนะครับหากว่าเราเป็นกลุ่มคนเหล่านี้ก็ต้องยิ่งต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับดูแลตนเองเป็นพิเศษเลยให้มากที่สุดนะครับลดนะครับการเลี่ยงนะครับการไปสูดดมฝุ่นควันฝุ่นผงต่างๆเข้าสู่ร่างกายโดยตรงนะครับเพราะอาจจะส่งผลทำให้โรคกำเริบหรือว่าอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเราอยู่ในภาวะอากาศที่เป็นพิษเช่นนี้นะครับก็ต้องมีความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เราทุกคนจะต้องสวมแมสแล้วก็พกอุปกรณ์ตัวช่วยในการป้องกันฝุ่นให้เป็นกิจจลักษณะเลยนะครับและทำให้รู้สึกอยู่เสมอว่าในชีวิตประจำวันของเราต้องได้รับการปกป้องจากความเสี่ยงในสภาพอากาศที่เลวร้ายเช่นนี้นะครับและสุดท้ายต้องลดละเลิกนะครับการจุดธูปการไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าควันธูปนี่ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะฝุ่นควันเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จะมาพูดคุยกันในช่วงนี้นะครับจะได้ห่างไกลฝุ่น PM 2.5 กันนะครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วกลับกันมาต่อช่วงหน้าครับ
1: เย็นนี้ที่ 92.5
2: หาถุงผ้าอยู่หรอ
3: ใช่พกถุงผ้าสะดวกใช้ซ้ำเลิกก็ซักไม่ขาดง่าย
2: แหมเข้ากับกระแสร่วมสมัยรักสิ่งแวดล้อมเลยนะ
3: ตอนนี้ใครๆก็ลดการใช้ถุงพลาสติก
2: ยิ่งถ้ายึดหลัก reduce reuse recycle ใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่นับว่าเราก็มีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว
3: ลดพลาสติกลดขยะลดโลกร้อนเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
4: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
5: ความคิดดีจังหนูชอบ
6: ผมก็ชอบนะ
7: ป้าก็ชอบ
8: แม่ชอบจังขับรถ
9: มีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
1: เย็นนี้ที่ 92.5
10: โฆษณาที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิของผู้บริโภคโดยสคบ.ห่วงใยใส่ใจผู้บริโภค
11: โอ้โหน่าอิจฉาสุดๆไปเลยนะครับแค่กินชาเขียวก็ได้เบนซ์ได้ทองแถมยังได้เงินเป็นล้าน
12: จริงหรอ
11: จริงสิครับนี่ไงเขาถ่ายวิดีโอมาลงโปรโมทในเพจด้วยนะครับ
12: วิดีโอภาพถ่ายอะไรก็สร้างได้ทั้งนั้นแหละ
11: แหมแต่ยังไงโอกาสได้มันก็มีผมว่าก็น่าลุ้นนะครับกินชาเขียวอร่อยแถมได้รางวัลหลายๆล้านผมว่าก็ยังน่าลุ้น
12: แล้วดื่มชาเขียวมากๆเนี่ยมันมีน้ำตาลเยอะระวังจะเป็นเบาหวานแทนนะ
11: โหไม่หรอกครับเจ้านายเขามีสูตรชูการ์ฟรีน้ำตาลน้อยช่วยลดความอ้วนด้วยนะผมว่าเจ้านายน่าจะลองทานเป็นประจำดูนะครับ
12: มีที่ไหนกินชาเขียวใส่ขวดจะผอมเพรียวแบบนี้ผิดพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคนะ
11: ยังไงเหรอครับเจ้านาย
12: ก็ข้อความโฆษณาเกินจริงทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดและข้อมูลก็ไม่เป็นจริงต่อให้เป็นชาเขียวชูเกอร์ฟรีแต่ในส่วนประกอบก็ยังมีน้ำตาลแค่น้อยกว่ารสอื่นๆมันจะช่วยให้ผอมได้ยังไงยิ่งกินมากร่างกายก็สะสมเป็นเบาหวานอีกเกินจริงทั้งนั้นแหละ
11: โหผมว่าเจ้านายก็จริงจังไปนะครับ
12: คนที่ดูแลสุขภาพเขาจริงจังทั้งนั้นแหละเชื่อคนอื่นง่ายๆก็แย่นะสิแถมเรื่องชิงโชคอะไรเนี่ยแน่ใจได้ไงว่าจะแจกจริงข่าวก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีแต่โพสต์เฟซไปเรื่อยแจกเยอะขนาดนี้คนรู้จักคุณเนี่ยเคยได้ไหมล่ะ
11: โอ้โหยากจะตายใครจะได้กันง่ายๆล่ะครับ
12: ก็นั่นไงเนี่ยแหละช่องโหว่ทางกฎหมายเรื่องสิทธิผู้บริโภคผิดลักษณะการโฆษณาสินค้าและบริการที่ระบุหรือประกาศว่าผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีการแลกแถมหรือเสี่ยงโชคแต่ไม่มีรายละเอียดอะไรต่อให้มีคนได้รางวัลไปก็ไม่สามารถตรวจสอบได้จริงจะว่าไปตั้งแต่สรรพคุณจนโปรโมชั่นเนี่ยก็เข้าข่ายผิดกฎหมายด้านโฆษณาเยอะนะ
11: ยังไงอะครับเจ้านาย
12: คือหลักๆเนี่ยสคบ.เขาจะคุมใน4ประเด็นหลักๆคือ 1. ห้ามใช้ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินจริง 2. ห้ามใช้ข้อความที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญหรืออ้างข้อมูลที่พิสูจน์ไม่ได้ส่วน 3. ห้ามใช้ข้อความที่สนับสนุนให้ทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรมหรือวัฒนธรรมและข้อ 4. ห้ามใช้ข้อความที่ทำให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีและที่สำคัญคือจะต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญเป็นอันตรายต่อสุขภาพกายและใจเลยนะ
11: โอ้โหเจ้านายผมนี่สุดยอดไปเลยนะครับ
12: แต่คุณเนี่ยจะเล่นก็เล่นเถอะนะเพราะเดี๋ยวคุณก็จะว่างเล่นทั้งวันแล้วล่ะ
11: เอ๊ะยังไงครับเจ้านาย
12: ก็ผมอ่ะจะไล่คุณออกไปส่ง SMS ฝาชาเขียวไงจะได้ว่างส่งทั้งวันกินทั้งวันคราวนี้ผมก็จะได้รู้ด้วยไงว่าสูตรชูการ์ฟรีเนี่ยกินแล้วไม่อ้วนไม่เป็นเบาหวานจริงหรือเปล่าดี
11: ไ
12: หม
11: ไม่นะครับเจ้านายเดี๋ยวผมไปทำงานแล้วครับ
10: โฆษณาที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิของผู้บริโภคโดยสคบ.ห่วงใยใส่ใจผู้บริโภค

0: ัจจุบันมิจฉาชีพมีหลากหลายรูปแบบโดยการใช้กลโกงต่างๆผ่านสื่อออนไลน์ทำให้เหยื่อหลงเชื่อสูญเสียเงินมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักแสนหลักล้านบาทหากรวมเหยื่อหลายๆคนมูลค่าความเสียหายถือเป็นจำนวนเงินมหาศาลแม้ที่ผ่านมาจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาเตือนภัยอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออยู่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ออกมาเตือนถึงภัยและโทษของการเล่นพนันออนไลน์ซึ่งในสังคมปัจจุบันนั้นมีผู้ที่หันมาให้ความสนใจกับพนันออนไลน์และผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของภัยนี้ก็มีไม่น้อยเลยนะคะปัจจุบันนี้มีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันมากมายและมีเงินจำนวนมากเป็นแรงจูงใจสมัครเล่นการพนันในสื่อสังคมออนไลน์จะมีพนันออนไลน์แอบแฝงเข้ามาอยู่หลายช่องทางซึ่งเว็บไซต์การชักชวนเล่นพนันออนไลน์เหล่านี้มักจะไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยแต่จะอยู่ตามประเทศใกล้เคียงการที่จะเข้าไปเล่นได้พนันออนไลน์บางเว็บไซต์ก็สมัครได้ง่ายบางเว็บไซต์ก็สมัครยากโดยมีขั้นตอนหลายอย่างเช่นต้องยืนยันตัวตนผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือว่าใช่ตัวจริงหรือไม่ซึ่งมีเหยื่อไม่น้อยเลยที่ได้ร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะมักจะมีรูปแบบของการให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวก่อนทำการสมัครหรือแม้แต่ให้กรอกเลขที่บัญชีเพื่อรับเงินที่ได้จากการเล่นพนันหรือรับโบนัสต่างๆที่เป็นการชักจูงให้ผู้เล่นสนใจซึ่งก็ทำให้เหยื่อจำนวนไม่น้อยที่โดนโกงจากเว็บพนันออนไลน์เหล่านี้นอกจากนี้การเล่นพนันออนไลน์เป็นเรื่องที่ง่ายดายเพียงแค่มีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวและอินเทอร์เน็ตก็สามารถเล่นพนันออนไลน์ได้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจึงขอเตือนไปยังผู้ที่คิดอยากจะลองเล่นการพนันออนไลน์นะคะนอกจากจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วอาจเสียข้อมูลส่วนตัวให้กับมิจฉาชีพรวมถึงการโดนหลอกโกงเงินเพียงเพื่อหวังผลตอบแทนทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนประชาชนหรือผู้โพสต์สนับสนุนเชิญชวนเล่นพนันออนไลน์อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันมาตรา12ชักชวนหรือโฆษณาให้มีการเล่นการพนันโดยผิดกฎหมายมีโทษจำคุก3เดือนถึง3ปีปรับ500ถึง 5,000 บาท
1: เย็นนี้ที่ 92.5

0: เย็นนี้ที่ 92.5
1: เวลาที่เมฆตั้งเขาจนกลั่นตัวเป็นเม็ดฝนคือช่วงเวลาแห่งการรอคอยหลังจากความทุ่มเทอย่างหนักในการปฏิบัติภารกิจทำฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือภัยแล้งสร้างความชุ่มชื้นให้ป่าไม้เติมน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆป้องกันไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควันรวมทั้งปัญหาฝุ่นละอองด้วยความมุ่งมั่นของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งและภัยพิบัติทั่วประเทศ
2: จิตเธอไม่คิดจะพาลูกไปบำบัดหรอ
3: ฉันกลัวฉันไม่กล้าอีกอย่างอ่ะฉันอายชาวบ้านด้วย
2: ฟังนะจิตรัฐเข้าถือว่าผู้เสพทุกคนเป็นผู้ป่วยและให้โอกาสในการบำบัดรักษารวมถึงดูแลช่วยเหลือให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขนะ
4: พบผู้ใกล้ชิดใช้ยาเสพติดขอให้ทำความเข้าใจและแนะนำให้เข้ารับการบำบัดรักษาได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งตามสิทธิหลักประกันสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมสายด่วน1165
0: เย็นนี้ที่ 92.5
5: ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายของเราโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินในการบริโภคอาหารเราจะบริโภคอย่างไรให้เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีหมดแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันแนะนำกันถึงเรื่องของการบริโภคตามหลักโภชนาการบัญญัติ9ประการนะครับมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับกินอาหารให้ครบ5หมู่ครับคุณผู้ฟังเพื่อควบคุมน้ำหนักตัวของเรานะครับทำให้น้ำหนักตัวของเราไม่อ้วนเกินไปด้วยนะครับส่วนเรื่องของการรับประทานข้าวนะครับก็สามารถที่จะรับประทานข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนะครับก็มีวิตามินนะครับเป็นข้าวที่ไม่ขัดสีนะครับ3นะครับการกินพืชผักนะครับมากๆนะครับก็ทำให้มีไฟเบอร์นะครับก็ทำให้เราเนี่ยขับถ่ายได้ง่ายขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็มีวิตามินมีเกลือแร่ด้วยรวมถึงเรื่องของการรับประทานนะครับผลไม้นะครับเป็นประจำนะครับก็สามารถที่จะทำให้เราได้รับวิตามินแร่ธาตุต่างๆครบด้วยเช่นเดียวกันนะครับ4ครับกินเนื้อปลาเนื้อสัตว์ไข่และถั่วเป็นประจำนี่ก็เป็นเรื่องของโปรตีนนะครับที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับข้อ5นะครับดื่มนมเราต้องดื่มนมให้เหมาะสมตามวัยครับข้อ6ครับกินอาหารที่มีไขมันแต่พอดีนะครับเรื่องของไขมันนะครับเราสามารถที่จะเลือกไขมันที่ดีมีประโยชน์นะครับส่วนเรื่องของการรับประทานอาหารรสชาตินะครับหวานมันเค็มเผ็ดนะครับเราต้องลดลงด้วยนะครับต่อไปนะครับข้อ8นะครับกินอาหารที่สะอาดปราศจากสารปนเปื้อนและข้อสุดท้ายงดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะร่างกายแล้วมาพูดถึงเรื่องของน้ำดื่มกันบ้างดีกว่านะครับมาดูเคล็ดลับในการเติมความสดชื่นให้กับร่างกายของเราเพราะว่าน้ำเนี่ยในร่างกายมีความสำคัญต่อสุขภาพอย่างมากเลยทีเดียวนะครับทั้งช่วยรักษาอุณหภูมินะครับสร้างสมดุลแร่ธาตุรวมถึงช่วยนำสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายของเราก็ทำให้มีผิวพรรณมีความยืดหยุ่นและก็ยังเป็นส่วนประกอบที่ช่วยหล่อเลี้ยงให้กับข้อต่างๆของร่างกายได้อีกด้วยนะครับการดื่มน้ำไม่เพียงพอในแต่ละวันก็จะมีผลเสียนะครับดังนั้นเราต้องดื่มน้ำให้เพียงพอเรามาดูเก้าเคล็ดลับในการเติมความสดชื่นให้กับร่างกายของเราดูแลร่างกายของเราให้มีสุขภาพดีนะครับเราต้องดื่มน้ำอุ่นเล็กน้อยในตอนเช้าก็ช่วยทำให้มีการขับถ่ายที่ดีขึ้น2ครับควรดื่มน้ำช้าๆนะครับเพื่อป้องกันการสำลัก3นะครับหลังการกินยาและอาหารให้ดื่มน้ำอย่างน้อย1แก้วนะครับ4นะครับไม่ควรดื่มน้ำตลอดเวลาขณะกินอาหารหรือว่ากินแบบข้าวคำน้ำคำนะครับ5ครับเรื่องของการเพิ่มการดื่มน้ำนะครับเราก็สามารถจิบน้ำได้ในระหว่างวันนะครับและข้อ6นะครับไม่ใช้ภาชนะสำหรับดื่มน้ำร่วมกับผู้อื่นนะครับควรใช้ภาชนะส่วนตัวมีฝาปิดสนิทนะครับเพื่อสุขอนามัยที่ดีและก็ป้องกันการปนเปื้อนจากโรคติดต่อต่างๆได้ข้อ7นะครับเรื่องของการเลือกดื่มน้ำนะครับต้องดื่มน้ำที่สะอาดปลอดภัยผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนะครับอย่างเช่นน้ำดื่มบรรจุขวดที่ใช้เทคโนโลยีการกรองละเอียดนะครับและที่สำคัญต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากอย.นะครับ เรื่องของการทานผักนะครับก็ทำให้มีการเพิ่มน้ำในร่างกายด้วยเช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายนะครับผลไม้นะครับก็มีน้ำเป็นส่วนประกอบเช่นเดียวกันนะครับเราก็เลือกที่เป็นผลไม้หวานน้อยนะครับผลไม้นะครับมีวิตามินหลากหลายนะครับอาทิอย่างเช่นวิตามินซีวิตามินเอนะครับสูงนะครับอย่างเช่นฝรั่งชมพู่นะครับแก้วมังกรสับปะรดส้มโอสตรอเบอรี่แตงโมผลไม้หลายอย่างก็ช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับและทำให้ผิวพรรณเราสดใสอีกด้วยนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วดื่มน้ำที่สะอาดแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการแปรงฟันนะครับเราต้องดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันของเราให้แข็งแรงนะครับซึ่งวัยทำงานนะครับมักพบปัญหาการสูญเสียฟันจากฟันผุที่ไม่ได้รับการรักษานะครับซึ่งฟันสามารถใช้งานไปได้อีกนานถ้าเกิดว่าหมั่นดูแลอย่างสม่ำเสมอโดยกินอาหารให้เป็นเวลาลดการกินลูกอมขนมขบเคี้ยวแล้วก็อาหารรสเปรี้ยวจัดนะครับไม่สูบบุหรี่หรือว่าดื่มสุราแล้วก็แปรงฟันให้สะอาดทั่วทั้งปากนะครับร่วมกับการใช้อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นอย่างเช่นไหมขัดฟันแปรงซอกฟันเป็นต้นนะครับและสุดท้ายนะครับอย่าลืมไปพบคุณหมอฟันนะครับเพื่อตรวจแล้วก็รับบริการอย่างน้อยเนี่ยปีละ1ครั้งด้วยนะครับและอีกเรื่องนึงที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการเลิกสูบบุหรี่นะครับคุณผู้ฟังหลายคนนะครับมีความต้องการที่จะเลิกสูบบุหรี่แต่ว่าอาจจะทำไปแล้วล้มเหลวจึงกลับไปสูบบุหรี่ซ้ำวันนี้มาพูดคุยกันกับเรื่องของ10วิธีช่วยเลิกบุหรี่นะครับอย่างแรกนะครับเราต้องสร้างแรงจูงใจให้กับตัวของเราเองก่อนนะครับแรงจูงใจนี่เป็นสิ่งสำคัญขั้นพื้นฐานนะครับที่จะช่วยให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ซึ่งอาจเกิดจากบุคคลที่เรารักนะครับหรือว่าเกิดจากสุขภาพของตัวผู้สูบบุหรี่เองและราคาบุหรี่ที่แพงขึ้นเรื่องของกระแสสังคมนะครับและก็สภาพแวดล้อมนะครับที่ผู้คนเนี่ยหันมาใส่ใจสุขภาพรักสุขภาพกันมากขึ้นนะครับข้อต่อมานะครับการขอคำปรึกษานะครับการขอคำปรึกษานะครับก็เพื่อให้มีแนวทางในการเลิกสูบบุหรี่อย่างถูกต้องนะครับก็สามารถขอคำปรึกษาจากคนใกล้ตัวที่มีประสบการณ์ในการเลิกสูบบุหรี่นะครับหรือว่าจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงก็ได้นะครับก็สามารถเข้าไปดูในหน่วยงานต่างๆนะครับก็มีการให้คำปรึกษาในการมีแนวทางเลิกสูบบุหรี่อย่างเช่น1600นะครับของสถาบันธัญรักษ์นะครับรวมถึงคลินิกเลิกบุหรี่ตามสถานพยาบาลทั่วไปก็สามารถเข้าไปปรึกษาได้ข้อ3นะครับการตั้งเป้าหมายให้ตนเองครับคุณผู้ฟังเราควรวางแผนตั้งเป้าหมายนะครับว่าเราจะเลิกสูบบุหรี่นะครับเพื่อตัวเราเองโดยต้องกำหนดวันที่จะลงมือเลิกสูบบุหรี่เพื่อที่จะไม่ให้ผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองนะครับต่อมานะครับอย่ารอช้าเราต้องลงมือทำทันทีนะครับควรเตรียมตัวให้พร้อมเริ่มต้นโดยการทิ้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ทั้งหมดและหาสิ่งที่สามารถช่วยลดความอยากบุหรี่ไว้ใกล้ตัวอย่างเช่นผลไม้รสเปรี้ยวขนมขบเคี้ยวลูกอมหมากฝรั่งเป็นต้นนะครับข้อ5นะครับห่างไกลสิ่งกระตุ้นต่างๆในระหว่างที่อยู่ในช่วงของการเลิกบุหรี่นะครับควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือว่าการไปในสถานที่ที่เป็นเขตสูบบุหรี่นะครับหรือว่าสภาพแวดล้อมที่มีคนสูบบุหรี่นะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เราเนี่ยอยากสูบบุหรี่ขึ้นมาอีกก็ได้นะครับข้อต่อมานะครับไม่หมกมุ่นไม่ทำให้ตัวเองเครียดนะครับความเครียดก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่จะทำให้คนที่ตั้งใจเลิกบุหรี่หวนกลับไปสูบบุหรี่อีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากมีความเชื่อผิดๆที่ว่าบุหรี่ช่วยทำให้ใครเครียดได้เมื่อรู้สึกเครียดนะครับควรหยุดพักสมองสักครู่นะครับแล้วใครเครียดด้วยวิธีการอื่นๆอย่างเช่นไปพูดคุยกับคนรอบข้างหรือว่าอ่านหนังสือที่ชอบทำกิจกรรมที่เราสนใจนะครับข้อ7นะครับไม่หวั่นไหวทำจิตใจให้มั่นคงนะครับเมื่อเรารู้สึกว่าอยากสูบบุหรี่ก็ต้องทบทวนถึงแรงจูงใจของเรานะครับหรือว่าเหตุผลที่เราตั้งใจตัดสินใจที่จะเลิกสูบบุหรี่นะครับซึ่งกำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับโดยการให้กำลังใจตนเองแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ต่อไปนะครับไม่หวั่นไหวจิตใจมั่นคงนะครับข้อ8นะครับเราต้องหมั่นออกกำลังกายครับคุณผู้ฟังการออกกำลังกายนอกจากจะช่วยควบคุมน้ำหนักที่อาจเพิ่มขึ้นจากการเลิกสูบบุหรี่แล้วยังช่วยทำให้สมองปลอดโปร่งคลายเครียดตึงเครียดนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจและปอดได้อีกด้วยข้อ9นะครับไม่ท้าทายบุหรี่ด้วยการกลับไปสูบอีกครั้งหนึ่ง หลายคนหวนกลับไปสูบบุหรี่อีกครั้งนะครับด้วยความคิดที่ว่าคงไม่เป็นไรหรอกซึ่งการหวนกลับไปสูบบุหรี่เนี้ยก็อาจจะทำให้เรากลับไปสูบบุหรี่อีกครั้งก็เป็นได้นะครับข้อสุดท้ายนะครับอย่าท้อกับการต้องเริ่มต้นใหม่นะครับควรให้กำลังใจตัวเองและพยายามท่องไว้เสมอนะครับว่าฉันต้องเลิกสูบบุหรี่ให้ได้ในปีนี้นะครับหรือว่าตามกำหนดเวลาที่เราได้วางเอาไว้นั่นเองนะครับทิ้งท้ายรายการในวันนี้นะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังมาบริจาคโลหิตกันนะครับคุณผู้ฟังครับโลหิตเนี่ยอาจจะฟังดูน่าหวาดเสียวน่ากลัวสำหรับใครบางคนหรือหลายๆคนใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับโรงพยาบาลแล้วเนี่ยโลหิตก็เป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็สำคัญอย่างมากนะครับในการที่จะรักษาผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยผ่าตัดผู้ป่วยโรคเลือดนะครับผู้ป่วยมะเร็งรวมทั้งการรักษาหลายๆอย่างในปัจจุบันนี้ก็จะไม่สามารถทำได้หากไม่มีโลหิตใช่ไหมครับการบริจาคเลือดโดยทั่วไปนะครับคุณผู้ฟังเป็นการบริจาคที่ง่ายที่สุดนะครับโดยนำเลือดจากการที่มีผู้บริจาคนะครับออกมาใส่ถุงบริจาคโดยตรงก็ใช้ระยะเวลาในการบริจาคสั้นประมาณ 10-20 นาทีแล้วก็ช่วงพักติดตามอาการหลังการบริจาคอีกประมาณ 15-20 นาทีนะครับเลือดที่ได้มาจะถูกนำไปแยกส่วนประกอบนะครับเป็นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นเกล็ดเลือดแล้วก็พลาสมาก็ทำให้สามารถนำไปรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับเลือดแดงแล้วก็ส่วนประกอบของเลือดจำนวน3คนร่างกายผู้บริจาค ก็จะสามารถสร้างเลือดทดแทนส่วนที่บริจาคอย่างรวดเร็วได้นะครับแล้วก็สามารถให้บริจาคเลือดซ้ำได้อีกใน90วันนะครับการบริจาคเกล็ดเลือดโดยใช้เครื่องแยกส่วนประกอบของเลือดนี่เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการบริจาคเกล็ดเลือดที่ดีที่สุดนะครับเลือดของผู้บริจาคจะถูกนำเข้าไปยังเครื่องแยกส่วนประกอบของเลือดเพื่อคัดเลือดนะครับคัดเก็บเฉพาะเกล็ดเลือดเท่านั้นนะครับโดยเลือดแดงและพลาสมาก็จะกลับคืนสู่ผู้บริจาคนะครับวิธีนี้ก็จะทำให้สามารถคัดเก็บเกล็ดเลือดได้ปริมาณ 4-6 เท่าของวิธีบริจาคเลือดทั่วไปนะครับโดยเสียปริมาตรเลือดนะครับน้อยกว่าผู้บริจาคก็สามารถกลับมาบริจาคเกล็ดเลือดซ้ำได้อีกใน30วันนะครับระยะเวลาคัดเก็บเกล็ดเลือดก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงเกล็ดเลือด1ถุงที่ได้มาก็จะสามารถให้แก่ผู้ป่วย1คนเพื่อป้องกันหรือหยุดเลือดที่ออกได้นะครับซึ่งหากใช้เกล็ดเลือดที่ได้จากการบริจาควิธีปกติจะต้องใช้เกล็ดเลือดจากผู้บริจาคจำนวน 4-6 คนรวมกันนะครับวิธีนี้จึงเป็นวิธีบริจาคเกล็ดเลือดที่ดีที่สุดในปัจจุบันคุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิตครับควรเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุระหว่าง 17-60 ปีน้ำหนักไม่น้อยกว่า50กิโลกรัมไม่มีไข้หรือหวัดนะครับไม่ควรรับประทานยาใดโดยเฉพาะยาแอสเพรินหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดผู้บริจาคที่มีโรคประจำตัวและได้รับประทานยาประจำบางอย่างอาจจะไม่สามารถบริจาคเลือดได้นะครับการบริจาคโลหิตนี้ก็ถือเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่นะครับคุณผู้ฟังเพื่อต่อชีวิตให้กับผู้อื่นโดยการบริจาคเลือดปกติ1ครั้งก็สามารถช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยได้3คนนะครับนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วนะครับก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายของผู้บริจาคเองด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อมีการบริจาคเลือดออกไปภายในร่างกายก็จะถูกกระตุ้นให้มีการสร้างเม็ดเลือดใหม่ขึ้นมาทดแทนนะครับก็ส่งผลดีให้ระบบไหลเวียนเลือดของผู้บริจาคนะครับก็ดีขึ้นด้วยนะครับเรียกได้ว่าการบริจาคโลหิตนี้นะครับ1คนให้3คนรับนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังไปบริจาคโลหิตกันนะครับก็ดูในเรื่องของสุขภาพร่างกายให้พร้อมนะครับก่อนที่จะไปบริจาคโลหิตด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับหมดเวลาของรายการเยนีที่ 92.5 แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ 18:00 น.ถึง 19:00 น.นะครับทาง FM 92.5 MHz ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนะครับขอบคุณทีมงานห้องส่ง 92.5 ด้วยนะครับ

ากการนั่งโดยไม่ขยับตัวอาการปวดที่เกิดขึ้นเกิดจากการนั่งทำกิจกรรมหนึ่งๆเป็นเวลานานไม่เพียงแต่การนั่งเล่นเกมเท่านั้นความเสี่ยงของอาการปวดตามร่างกายยังสามารถเกิดขึ้นได้จากการทำงานโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศที่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายมากนักในช่วงเวลาการทำงานอาการปวดสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายตำแหน่งไม่แตกต่างกับโรคออฟฟิศซินโดรมได้แก่ข้อมืออาการปวดเล็กๆน้อยๆที่ปล่อยเอาไว้บางครั้งสามารถหายเองได้บางครั้งอาจต้องใช้เวลาจนกว่าอาการจะดีขึ้นแต่หากปล่อยให้เกิดบ่อยครั้งอาการปวดเล็กๆเหล่านี้อาจกลายเป็นสัญญาณอันตรายของโรคเอ็นข้อมืออักเสบที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดหูหลายคนอาจสวมหูฟังอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดอาการปวดซึ่งเกิดจากเยื่อบุแก้วหูเกิดความเสียหายและอาจร้ายแรงถึงขั้นสูญเสียการได้ยินได้หลังและไหล่อาการปวดพื้นฐานของการนั่งอยู่จุดเดิมเป็นเวลานานหรือไม่ขยับร่างกายทำให้กระดูกสันหลังต้องทำงานหนักกว่าปกติจนอาจทำให้กระดูกสันหลังเกิดการผิดรูปตาเกิดอาการปวดล้าทางสายตาเนื่องจากเลนส์ตาทำงานร่วมกับสมองอย่างหนักส่งผลให้เราเห็นภาพเบลอหรือมองจุดสีได้ไม่ชัดเจนอาจเกิดขึ้นได้เป็นครั้งคราวแต่หากอาการยังไม่ดีขึ้นเป็นเวลานานควรเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคอ้วนผู้โรคขาดสารอาหารพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเล่นเกมเป็นเวลานานคือทานมากเกินไปหรือทานน้อยเกินไปนำมาซึ่งโรคอ้วนและโรคขาดสารอาหารในที่สุดแต่ที่อันตรายยิ่งกว่าดูเหมือนจะเป็นโรคอ้วนเนื่องจากโรคอ้วนเป็นจุดเริ่มต้นของโรคร้ายแรงหลายโรคการเป็นโรคอ้วนจะส่งผลต่อระดับไขมันในเลือดสาเหตุของการเกิดโรคทางหัวใจหลายโรคตามมาโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวานที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ไม่จัดสรรเวลาอาจส่งผลต่อสภาวะทางสังคมหากไม่กำหนดเวลาเล่นเกมแต่พอดีเวลาที่เราใช้ไปนั้นอาจมากเกินไปจนทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาวะทางสังคมและบุคคลรอบข้างได้แก่ปัญหาการเข้าสังคมการพูดคุยกับเพื่อนในเกมอาจพอช่วยได้ในเรื่องนี้แต่ยังมีผู้คนข้างนอกส่งผลให้เวลาต่อมาเมื่อจำเป็นต้องเข้าสังคมอาจปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องและไม่สามารถปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้ปัญหาด้านอารมณ์เนื่องจากในปัจจุบันผู้คนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงเกมได้รวมถึงเยาวชนที่อาจเล่นเกมโดยปราศจากการแนะนำจากผู้ปกครองเด็กอาจเกิดการเล่นแบบพฤติกรรมในเกมที่ตนเองเล่นอยู่ก็มองว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งจะส่งผลร้ายตามมาในภายหลังปัญหาในชีวิตประจำวันเกิดขึ้นได้หลายด้านทั้งด้านการเงินหรือด้านการเรียนเยาวชนหลายคนอาจไม่สามารถจัดสรรเวลาในการเล่นจนกระทบกับการเรียนหรือการใช้เงินในการเล่นเกมเกินความรับผิดชอบของตนเองและไม่สามารถควบคุมได้พฤติกรรมเหล่านี้หากไม่ได้รับการดูแลจะส่งผลต่ออนาคตในภายภาคหน้าได้เล่นเกมอย่างไรให้ห่างไกลโรคร้ายการเล่นเกมไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ต้องแบ่งเวลาเล่นไม่ให้มากจนเกินไปเพราะในชีวิตประจำวันของเราต้องแบ่งไปทำกิจกรรมอื่นด้วยเช่นแบ่งเวลาทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวเพื่อแก้ปัญหาการเข้าสังคมแบ่งเวลาออกกำลังกายหรือพักสายตาเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างเล่นเกมดูแลเรื่องการทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่พยายามลดขนมกรุบกรอบและน้ำอัดลมเมื่อรู้ตัวว่าร่างกายเริ่มผิดปกติให้พักผ่อนจนกว่าอาการจะหายดีถึงแม้ตลอดการเล่นเกมจะมีอันตรายซ่อนอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ในหลายครั้งการเล่นเกมอาจจะมีส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างสายสัมพันธ์กับครอบครัวหากเลือกเล่นเกมถูกประเภทภายใต้

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีวันสุดท้ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเร่งแก้กฎหมายทับซ้อนผลักดันระยองเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐยืนยันว่าสหรัฐพร้อมกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งหากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีวันสุดท้ายพร้อมสาธิตย่างเนื้อวากิวและผัดข้าวผัดมันเนื้อที่บูธของผู้ประกอบการภายในงาน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ใช้โอกาสในช่วงวันหยุดเยี่ยมชมบูธภายในงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนายกรัฐมนตรีได้แวะเยี่ยมชมบูธจำหน่ายเนื้อวากิวเกรดพรีเมียมของแบรนด์อุดมซัพพลายโดยได้ย่างและชิมเนื้อวากิวพร้อมเชิญชวนประชาชนที่ร่วมติดตามบรรยากาศภายในงานให้ร่วมชิมทำให้บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักจากนั้นนายกรัฐมนตรียังได้เยี่ยมชมบูธผู้ประกอบการรายอื่นๆอย่างต่อเนื่องโดยแวะชมบูธและผัดข้าวผัดมันเนื้อพร้อมสอบถามถึงช่องทางการจำหน่ายซึ่งผู้ประกอบการกล่าวว่าไม่มีจำหน่ายที่หน้าร้านเพราะส่งจำหน่ายให้กับโรงแรมและร้านอาหารต่างๆอย่างไรก็ตามการจัดงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ในปีนี้ตลอดการจัดงาน5วันตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมจนถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าการค้าและการลงทุนรวมได้ไม่ต่ำกว่า 130,000 ล้านบาทผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่บรรยากาศวันสุดท้ายไทเฟกอนุกาเอเชีย2026เป็นไปอย่างคึกคักผู้ประกอบการชี้เป็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจด้านผู้บริโภคประทับใจคุณภาพสินค้าที่หลากหลายและคุ้มค่า
3: บรรยากาศวันสุดท้ายของงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนผู้ประกอบการและนักธุรกิจทั้งจากในและต่างประเทศเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกซื้อสินค้าชมนวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงสร้างเครือข่ายทางธุรกิจผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานส่วนใหญ่ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าไทเฟกอนุกาเอเชียเป็นเวทีสำคัญในการสร้างการรับรู้แบรนด์การขยายโอกาสทางการตลาดและพบปะคู่ค้ารายใหม่จากทั่วโลกซึ่งช่วยต่อยอดโอกาสทางธุรกิจและการส่งออกสินค้าไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้หลายบริษัทยังมองว่างานดังกล่าวเป็นพื้นที่สำคัญในการนำเสนอสินค้าใหม่นวัตกรรมอาหารและบริการด้านการผลิตให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรงจึงมีแผนเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆไป
4: ข้อดีนะคะคือทำให้ผู้ประกอบการต่างประเทศหรือว่าลูกค้าที่เขากำลังมองหาสินค้าอาจจะไปวางในสโตร์ของเขาหรือผู้ประกอบการที่กำลังมองหาในส่วนของวัตถุดิบเขามีโอกาสได้มาดูว่าโปรดักต์ตัวไหนที่เขาสามารถนำไปต่อยอดหรือนำไปวางขายจัดจำหน่ายในประเทศของเขาได้
3: ขณะที่ประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาร่วมงานต่างสะท้อนความคิดเห็นไปในทํานองเดียวกันว่างานไทเฟกยังคงเป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่มีความหลากหลายและน่าสนใจเป็นโอกาสให้ได้ทดลองชิมอาหารและเครื่องดื่มใหม่ๆรวมถึงสัมผัสนวัตกรรมด้านอาหารที่ไม่พบเห็นได้ทั่วไปในท้องตลาดสินค้าหลายรายการมีคุณภาพดีและจำหน่ายในราคาพิเศษช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามหลายคนมองว่าการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมเพียง1วันยังไม่เพียงพอเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมงานจํานวนมากทำให้เกิดความแออัดและอยากให้ผู้จัดงานพิจารณาเพิ่มวันสำหรับประชาชนทั่วไปในอนาคต
5: เคยมาหลายปีแล้วค่ะร่วมเป็นงานอาหารก็อยากมาดูความแตกต่างของแต่ละปีได้เจออาหารหลากหลายที่บางอย่างเราก็ยังไม่เคยเห็นคุณภาพอาหารแล้วก็รวมทั้งราคาบางอย่างก็ดีนวัตกรรมอาหารบางอย่างเราไม่ค่อยได้เห็นโดยเฉพาะอาหารบางอย่างที่ส่งนอก
3: การจัดงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ปีนี้ยังคงสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารของภูมิภาคทั้งยังเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงผู้ผลิตผู้ประกอบการผู้ซื้อและผู้บริโภคจากทั่วโลกเข้าด้วยกันสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆและผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่ตลาดสากลอย่างต่อเนื่องชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเร่งแก้กฎหมายทับซ้อนผลักดันระยองเป็นศูนย์กลางด้านพลังงาน
6: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองพร้อมเปิดเผยว่าได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมต้นน้ำและกลางน้ำที่ได้รับผลกระทบทางด้านห่วงโซ่อุปทานจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและปัญหาความซับซ้อนของกฎหมายซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมนำแนวทางการกิโยตินกฎหมายมาปรับใช้เพื่อแก้ไขให้เกิดความคล่องตัวโดยเฉพาะการทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการออกซูเปอร์ไลเซนส์เพื่อให้กระบวนการอนุมัติมีความรวดเร็วมากขึ้นพร้อมผลักดันนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและโครงการท่าเรือมาบตาพุดเฟส3ที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างจะเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของประเทศที่รองรับเทคโนโลยีใหม่เช่นการใช้พลังงานทางเลือกแอมโมเนียหรือโซล่าฟาร์มจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศได้อย่างมหาศาลรวมถึงการผลักดันให้ผู้ประกอบการทุกระดับดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรการ ESG อย่างเข้มข้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีตลาดโลก
7: ที่มาบตาพุดแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่เกี่ยวกับพลังงานของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นถ่านหินไม่ว่าจะเป็น LNG เข้ามาที่นี่หมดจากนี้ไปเราจะเริ่มเห็นออปชั่นแปลกๆใหม่ๆเข้ามาเช่นการใช้อะโมเนียเข้ามาการใช้ alternative energy เข้ามาการเรียกร้องให้ใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นเราจะมีโซลาร์ฟาร์มไหมเราจะสามารถหาแหล่งพลังงานสะอาดได้ไหมสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นความท้าทายของการนิคมแล้วก็เป็นของในวันนี้ยังมีต้นทุนที่สูงอยู่
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤตภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนินโญว่าทางการนิคมอุตสาหกรรมได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดซึ่งปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมหลายแห่งในพื้นที่มีระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดที่นำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมดช่วยลดผลกระทบได้ส่วนหนึ่งพร้อมกันนี้ได้เสนอแนะให้มีการเตรียมพื้นที่กักเก็บน้ำหรือทำแก้มลิงตามแนวพระราชดำริเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในยามจำเป็นปฏิพลสันทพรมมารายงาน
1: สหภาพยุโรปมอบใบประกาศขึ้นทะเบียน GI มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดยุโรปทั้ง27ประเทศ
8: นายวิโรจน์จงกลวานิชสุขรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าวันนี้คณะกรรมการยุโรปได้จัดพิธีมอบใบประกาศรับรองการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ในสหภาพยุโรปให้แก่มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีของไทยภายหลังจากสหภาพยุโรปได้ประกาศรับขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของสินค้า GI ไทยในการขยายโอกาสทางการค้าสู่ตลาดสหภาพยุโรปครอบคลุม27ประเทศสมาชิกซึ่งเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่มีประชากรกว่า450ล้านคนทั่วภูมิภาคโดยพิธีมอบใบประกาศรับรองดังกล่าวจัดขึ้นภายในงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ซึ่งถือเป็นเวทีแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับนานาชาติและการที่มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีได้รับการรับรอง GI ในระดับสหภาพยุโรปถือเป็นการตอกย้ำศักยภาพของสินค้าเกษตรไทยที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นสามารถสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มในตลาดโลกได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในตลาดยุโรปที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพแหล่งกำเนิดและมาตรฐานสินค้าอย่างเข้มงวดทั้งนี้ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากความร่วมมือระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตในจังหวัดราชบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรปในการผลักดันสินค้า GI ไทยสู่การยอมรับในระดับสากลอย่างต่อเนื่องปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากร
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่26พฤศจิกายน2561 ดยกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาณจังหวัดอุตรดิตถ์ภาพรวมมีประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์8อำเภอได้รับสมุดประจำตัวคทช.กว่า 1,800 รายทั้งนี้กระทรวงทรัพย์เร่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญดังกล่าวตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาที่ทำกินให้กับประชาชนภายใต้มาตรการเร่งด่วนหรือ Quick Win ของกระทรวงในการเร่งรัดดำเนินการอนุมัติสิทธิ์และมอบสมุดประจำตัวคทช.ให้ประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมโดยต้องไม่ปล่อยให้ประชาชนรอคอยอย่างไร้จุดหมายเพราะการรับรองสิทธิ์คทช.เป็นการทำให้ประชาชนมีความมั่นใจที่จะพัฒนาผืนดินเพื่อส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานต่อไปสำหรับพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ถือเป็นโมเดลความสำเร็จที่น่าชื่นชมที่รัฐบาลแก้ปัญหาที่ทำกินให้ประชาชนผ่านนโยบายเชิงรุกโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดแก้ปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนเพื่อทำลายข้อจำกัดทางกฎหมายปลดล็อกความกังวลใจและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้ประชาชนสามารถทำมาหากินในเขตป่าควบคู่กับการดูแลป่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าวาระประชุมแล้วคาดว่าจะพิจารณาวาระแรกในวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้และเชื่อทุกฝ่ายจะรับฟังเสียงประชาชนนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าขณะนี้ได้รับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจากหลายพรรคการเมืองและได้บรรจุเข้าสู่วาระการประชุมเรียบร้อยแล้วโดยภายหลังการหารือร่วมกับวิป3ฝ่ายคาดว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่ 7-8 กรกฎาคม2569เพื่อพิจารณารับหลักการในวาระที่1ประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสำคัญของประเทศจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบพร้อมแสดงความหวังว่าคณะกรรมการจะสามารถหารือและพิจารณารายละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ล่าช้าเนื่องจากสังคมและประชาชนต่างเฝ้าติดตามว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะสามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่ซึ่งหากการพิจารณาเป็นไปอย่างรวดเร็วก็จะส่งผลให้ขั้นตอนต่างๆดำเนินไปได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด
10: ผมได้รับร่างรัฐธรรมนูญหลายพรรคแล้วนะครับที่รับมาก็บรรจุทั้งหมดตามที่วิป3ฝ่ายคุยกันก็น่าจะเป็นวันที่7-8กรกฎาคมวาระรับประการ7-8 2วันเนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสำคัญปกติก็จะใช้เวลาพอสมควรแต่ว่าถ้าเราอยากเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเร็วเนี่ยกรรมาธิการก็ควรที่จะปรึกษาหารือกันโดยไม่ล่าช้าน
1: ายโสพลกล่าวเพิ่มเติมว่าการแสดงความคิดเห็นหรือการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยและสังคมไทยได้ก้าวข้ามความขัดแย้งเรื่องสีทางการเมืองมาแล้วในระดับหนึ่งดังนั้นสีหรือสัญลักษณ์ทางการเมืองไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อการทำงานร่วมกันหากทุกฝ่ายยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญรัฐบาลยืนยันไม่มีผู้ป่วยโรคอีโบลาเดินทางเข้าไทยขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมขณะนี้กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มงวดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยพบว่าข่าวปลอมที่มีการส่งต่อมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคือเรื่องไวรัสอีโบลาเข้าไทยแล้วซึ่งรัฐบาลขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่ข้อเท็จจริงคือเป็นเคสที่เข้ามาตามปกติโดยในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคเป็นหญิงชาวดีอาร์คองโกพอเดินทางมาถึงกรมควบคุมโรคได้นำไปกักตัวที่สถาบันบำราศนราดูรตามมาตรฐานการควบคุมโรคจากการซักประวัติพบว่าไม่มีประวัติสัมผัสโรคและได้มีการจองตั๋วกลับประเทศต้นทางแล้วขอประชาชนอย่าสับสนวิตกกังวลกับข่าวปลอมขณะเดียวกันกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการเฝ้าระวังในกลุ่มผู้เดินทางที่มาจากเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องซึ่งจากการเฝ้าระวังผู้เดินทางที่เข้ามาในประเทศระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคมที่ผ่านมาจำนวน53รายไม่พบผู้ป่วยที่ต้องเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานราชการในสังกัดงดป้ายงดตกแต่งสถานที่ต้อนรับยืนยันแนวทางลงพื้นที่ตรวจราชการอย่างเรียบง่ายและใกล้ชิดเกษตรกรให้มากที่สุด
11: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยในระหว่างการลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ถึงประเด็นการจัดเตรียมการต้อนรับข้าราชการฝ่ายการเมืองในการลงพื้นที่หลังมีเสียงสะท้อนและกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเพิ่มภาระทางด้านเวลาและค่าใช้จ่ายของข้าราชการประจำโดยเฉพาะการลงพื้นที่ในวันหยุดหรือนอกเวลาราชการนั้นว่าโดยส่วนตัวในการตรวจราชการในจังหวัดต่อไปขอให้ไม่ต้องมีป้ายไม่ต้องมีการตกแต่งสถานที่ใดๆเพราะจุดประสงค์หลักในการลงพื้นที่คือต้องการพบปะเกษตรกรอย่างใกล้ชิดและขอให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายที่สุดและในส่วนที่ภาคส่วนราชการใดโดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในภารกิจของการตรวจราชการไม่จำเป็นต้องติดตามคณะในทุกจุดลงพื้นที่เพื่อให้เกิดความกระชับในการลงพื้นที่พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความตั้งใจในการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาอย่างใกล้ชิดจากเกษตรกรให้มากที่สุดเท่านั้น
12: ตรวจราชการในจังหวัดต่อไปขออนุญาตไม่ต้องมีป้ายไม่ต้องมีการตกแต่งสถานที่ใดๆดิฉันอยากจะมาพบกับทางกลุ่มสหกรณ์กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรอย่างใกล้ชิดแล้วก็อยากให้มันเรียบง่ายที่สุดนะคะในส่วนของกรมในที่ในจุดนี้ไม่มีข้อเกี่ยวข้องนะคะท่านสามารถไปรอที่จุดต่อไปได้เลยไม่ต้องตามกันมาเยอะมากก็ได้ดิฉันเกรงใจทุกกรมจริงๆ
11: อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการลงพื้นที่ของข้าราชการฝ่ายการเมืองในวันหยุดราชการซึ่งมีการมองว่ากระทบต่อวันหยุดราชการของข้าราชการฝ่ายประจำที่มีบางส่วนไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับภารกิจดังกล่าวแต่ต้องมาต้อนรับรวมถึงงบประมาณที่ส่วนราชการจะต้องจัดสรรเพื่อรับรองในการลงพื้นที่แต่ละครั้งชวนันท์มาลีรายงาน
1: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีมอบประกาศนียบัตรยกย่องทหารไทยที่ช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุบนท้องถนนในเกาหลีสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ
13: พลตรีวินชัยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าในวันนี้พันเอกศรีสวัสดิ์ศรีประโคนนายทหารนักเรียนหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากศาสตราจารย์อีหงซอกรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีก็ยกย่องการแสดงความกล้าหาญและจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนจากเหตุการณ์เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาพันเอกศรีสวัสดิ์พร้อมนายทหารมิตรประเทศจากอินเดียและเวียดนามได้พบเหตุรถบรรทุกพ่วงพลิกคว่ำกลางถนนระหว่างเดินทางกลับจากการสัมมนาณกรุงโซลจึงเข้าช่วยเหลือผู้ขับขี่อย่างเร่งด่วนโดยทุบกระจกเพื่อเปิดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกจากตัวรถพร้อมเพิ่มความสะดวกด้านการจราจรและดูแลพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับพลเรือนชาวเกาหลีจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพและรถพยาบาลเดินทางมาถึงการได้รับประกาศกิตติคุณในครั้งนี้สะท้อนถึงความเสียสละความกล้าหาญและความพร้อมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของกำลังพลกองทัพบกอันเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในเวทีนานาชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนเน้นย้ำดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันโรคนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้ณวันที่28พฤษภาคมพบผู้ป่วยสะสม 171,731 รายเสียชีวิต16รายในกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือเด็กอายุ 5-9 ปีรองลงมาคือ 0-4 ปีและ 10-14 ปีแม้จำนวนผู้ป่วยภาพรวมจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง5ปีขณะที่การเฝ้าระวังเชื้อพบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดโดยขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการระบาดประจำปีด้านนายแพทย์ดิเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะในสถานศึกษาสถานที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะจึงแนะนำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงมีอาการไข้ ไอเจ็บคอควรหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อพร้อมย้ำให้กลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อลดความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลย้ำขณะนี้ปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040แล้วเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสสร้างเพจปลอมส่ง SMS หรือทักแชทหลอกว่าช่วยลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยให้ประชาชนกดลิงก์และกรอกข้อมูลส่วนตัวขอให้ประชาชนโปรดระมัดระวังเพราะโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นและได้ปิดลงทะเบียนแล้วหากพบข้อความที่ให้กดลิงก์ให้เพิ่มเพื่อนไลน์ส่วนตัวขอให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าเป็นกลลวงของมิจฉาชีพทั้งนี้หากถูกหลอกหรือพบเพจผิดปกติแจ้งความออนไลน์ได้ที่ thaipoliceonline.go.th โทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
17: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ของนายพีทเฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐระหว่างการประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงเอเชียหรือแชงกีล่าไดอะล็อกที่สิงคโปร์ในวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐพร้อมกลับมาดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งหากการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้พร้อมยืนยันว่าสหรัฐมีศักยภาพและคลังอาวุธเพียงพอสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวนายเฮกเซกล่าวเพิ่มเติมว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยังคงต้องการบรรลุข้อตกลงที่รับประกันว่าอิหร่านจะไม่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้ทางนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเขาจะตัดสินใจขั้นสุดท้ายในเร็วนี้เกี่ยวกับข้อเสนอขยายเวลาหยุดยิงระหว่างอิหร่านและอิสราเอลออกไปอีก60วันเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีเวลาเจรจาหาข้อยุติความขัดแย้งอย่างถาวรนายโคอิสุมิชินจิโร่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเปิดเผยว่าญี่ปุ่นเตรียมส่งกำลังพลจากกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นจำนวน4นายไปประจำการที่ศูนย์ภารกิจช่วยเหลือและฝึกอบรมด้านความมั่นคงสำหรับยูเครนขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ประเทศเยอรมนีเป็นครั้งแรกโดยมีกำหนดเริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา1ปีตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้อย่างไรก็ตามจะไม่มีส่วนร่วมในปฏิบัติการทางทหารในยูเครนนายโคอิสุมิระบุว่าการส่งกำลังพลครั้งนี้จะช่วยให้ญี่ปุ่นได้ศึกษาบทเรียนจากสงครามในยูเครนรวมถึงรูปแบบการสู้รบสมัยใหม่ตลอดจนกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างญี่ปุ่นและนาโต้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นยังประกาศมอบเงินสนับสนุนเกือบ15ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับโครงการสนับสนุนยูเครนของนาโต้เป็นครั้งแรกเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางทหารแต่ทว่าไม่ครอบคลุมการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตก เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรและเวลา 21:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:39 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 14:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันพุธ16 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ครึ่งเวลา5:49 น.
18: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
19: ์ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
20: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิต บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
21: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
22: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: ุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: ข้าวแกงจ้า
2: ไอ้แม่พูด3กิโลร้อย
3: น้ำส้มเครื่องใช้ไฟฟ้าครอบจักรวาลทางนี้ครับ
1: ผลไม้สวยๆไม่สวยไม่ขายส้มก็มีนะจ๊ะว้าว

0: ินรวยรวยรวย
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการช่องทางทำกินทางคลื่นวิทยุอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้กับคิวของสวท.สระแก้วนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังไปเกาะติดกระแสเกษตรวิถีใหม่และเกษตรมูลค่าสูงแหมฟังชื่อแล้วนะครับน่าสนใจทีเดียวเพราะว่ายุคนี้นะครับในการทำการเกษตรแบบเดิมๆนั้นอาจจะไม่เพียงพอแล้วนะครับการนำเทคโนโลยีมาใช้การคัดเลือกสายพันธุ์พืชที่เป็นที่ต้องการของตลาดและการจัดการอย่างเป็นระบบอันนี้คือหัวใจที่สำคัญที่จะทำให้เกษตรกรนั้นอยู่รอดและก็รวยได้ด้วยครับและถ้าพูดถึงเกษตรกรคนเก่งในจังหวัดสระแก้วเราเนี่ยต้องนึกถึงคนนี้เลยครับคุณโยแห่งอำเภอเขาฉะกันซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติให้พูดคุยเจาะลึกถึงที่มาที่ไปของสวนนายโยในการปรับตัวมาปลูกพืชเศรษฐกิจตัวท็อปอย่างเมลอนและก็มะเขือเทศที่กินสดๆที่หวานกรอบและก็อร่อยจนใครๆก็ต้องติดใจครับเรื่องราวจะน่าสนใจอย่างไรนะครับมาติดตามรับฟังได้กับคุณไพโรจน์แก้วระวังผู้ดำเนินรายการภาคสนามของเราครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้พาท่านผู้ฟังมายังเขาฉะกันอำเภอเขาฉะกันนะครับมาที่สวนนายโยเขาฉะกันนะครับซึ่งที่นี่นะฮะก็เป็นแหล่งที่น่าสนใจสำหรับใครที่ชอบในเรื่องของเมลอนหรือว่ามะเขือเทศตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่กับคุณพินโยพงโชตซึ่งเป็นเจ้าของสวนนายโยเขาฉะกันสวัสดีครับคุณโยนะครับผม
3: สวัสดีครับ
2: ก่อนอื่นเลยถามเลยที่มาที่ไปของสวนนายโยเนี่ยเป็นมาอย่างไรฮะก่อนที่จะได้รับการรู้จักจากพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือว่าคนที่มาเยี่ยมถึงสวนเองเนี่ยครับ
3: ครับก็จริงๆแล้วมันเริ่มจากการที่เราต้องการที่จะผลิตพืชอาหารที่มันมีความปลอดภัยเพราะว่าอย่างน้อยเราก็เริ่มต้นจากการที่เรากินเองก่อนนี่แหละเราจะต้องเชื่อมือว่าเราผลิตสินค้าแล้วมันมีความปลอดภัยเรากินแล้วเนี่ยเราจะต้องมีความสุขใจทำก็สุขใจก
2: ิน
3: ก็สุขใจขายก็สุขใจนะคร
2: ับ
3: ผมก็คิดว่าเราจะต้องเป็นเกษตรกรตัวจริงสักคนนึงที่เราอยากจะเจอเกษตรกรที่เราคิดเอาไว้อะเพราะฉะนั้นถ้ามันหายากเราก็ต้องทำตัวเราเองเพื่อที่ว่าให้ผู้บริโภคหลายๆคนเขาได้เจอว่าเกษตรกรที่เขาคิดไว้มันมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นผมก็เลยเริ่มทำการปลูกผักบ้างนะครับหรือว่าจะทำพืชผักต่างๆนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะรู้จักในนามของสวนนายโยเมลอนหวานอร่อยซึ่งเราก็ผมก็ไปเรียนรู้นะครับไปสอบถามจากท่านผู้ปลูกเมลอนจากหลายๆที่หรือว่าครูบาอาจารย์ที่เขาเปิดอบรมครับผมก็ไปศึกษามานะครับแล้วก็เรียนรู้มาแล้วก็มาทดลองทำซึ่งปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่8
2: เรื่องของการปลูกเมลอน
3: ครับเกี่ยวกับการปลูกเมลอน
2: แต่ก่อนหน้านี้ก็เคยทำหลายอย่างมาแล้วใช่ไหมฮะ
3: จริงๆแล้วในสวนผมเนี่ยขยายกิ่งพันไม้
2: ครับกิ่งมันพันไม้ผล
3: ซึ่งตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเนี่ยเขาทำอ่ะ
2: ครับ
3: แต่ก่อนจะเป็นสวนมะม่วงเป็นพันกว่าต้นเลยนะเมื่อปี37
2: ก็คืออยู่ที่นี่เลยเขาจัดการนี่เลย
3: ผมก็จะไปๆมา
2: ๆ
3: ก็อยู่นี่เพราะว่าผมจะต้องเอากิ่งพันธุ์ที่เนี่ยไปจำหน่ายทั่วประเทศตามงานเกษตรต่าง
2: ๆครับ
3: ครับก็เอาที่เนี่ยเป็นแหล่งผลิตกิ่งพันธุ์ไม้แล้วก็ขนจากเนี่ยไปขายตามเกษตรต่างๆแล้วตอนนี้ก็มีแผงอยู่ที่สวนจตุจัก
2: ร
3: สมัยก่อนนะแต่ว่าตอนนี้แผงก็ผมไม่ได้ไปขายแล้วก็เลยให้พวกเขาเช่าขายอย่างอื่นไปขายต้นไม้แต่ผมไม่ได้ไปทำแล้วผมก็เลยหันมาทำทางด้านพืชเกษตรอาหารปลอดภัยดีกว่าเพราะอย่างน้อยเราคิดว่าเรากินเอง
2: ครับ
3: ครับ
2: นอกจากคนที่จะมาท่องเที่ยวเนี่ยเขามีโอกาสเข้ามาที่สวนบ่อยไหมครับ
3: คือจริงๆแล้วที่สวนผม
2: รับไหมฮะ
3: ไม่ได้ว่าจะเปิดให้เข้ามาตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะนอกจากว่าคนที่มีความสนใจที่จะมาถามเรื่ององค์ความรู้ในการปลูกในสิ่งที่ผมทำอยู่ก็นัดล่วงหน้าที่เราไม่ได้เปิดให้เข้ามาตลอดเพราะเนื่องจากว่าในกระบวนการผลิตเมลอนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีเวลาต้อนรับ
2: ครับ
3: เพราะว่าผมก็จะเมลอนรอบนึงเราผลิตทั้งหมด 1,000 ลูก4โรงเรือนเพราะฉะนั้นเราผมกับแฟน2คนเนี่ยดูแลแค่2คนเราจะต้องดูแลเนี่ยรอบไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้ามาตอนที่ของไม่มีใช่มั้ยฮะ
2: ครับ
3: หรือว่าตอนที่เราไม่พร้อมต้อนรับเดี๋ยวเขาก็จะเสียความรู้สึกกันใครมาที่สวนผมติดต่อมาล่วงหน้าก่อนแต่ช่วงที่มีผลผลิตผมก็จะประกาศใน Facebook ของผมว่าช่วงนี้ผมมีผลผลิตแล้ว วกนั้นแหละผมเปิดคุณ walk in เข้ามาเลย
2: ครับ
3: นะครับสามารถมาตัดมาเลือกซื้อมาชิมมาชมอะไรได้ช่วงที่มันไม่มีมันก็ไม่มีอะไรให้ชมนะครับนอกจากว่าเป็นการพูดคุยกันว่าคุณอยากจะทำก็มาศึกษาเรียนรู้กันแต่ก็นัดกันหน่อยเพราะว่างานบางวันมันเยอะอย่างช่วงผสมเกสรนี่ไงผมจะยุ่งกับใครไม่ได้เลยผสมเกสรนี่มันยุ่งมาก
2: นอกจากเมลอนมีมะเขือเทศมีการเพาะเห็ดด้วยที่นี่ที่ทราบมา
3: ใช่
2: ครับเมลอนนี่มันเป็นพืชที่ดูแลยากมากหลายคนเนี่ยบอกดูประคบประงมเหมือนดูแลลูกอ่ะตรงนี้เราสามารถที่จะทำเมลอนให้มีคุณภาพได้เนี่ยไม่น่าจะง่ายเลยใช่ไหมฮะ
3: คือผมต้องบอกว่าผมไม่ได้ไปไหนไม่ได้เลยถ้าผมไปแฟนต้องอยู่ถ้าแฟนไปผมต้องอยู
2: ่ครับ
3: เพราะว่าขนาดเกี่ยวกับการให้น้ำเนี่ยวันหนึ่งเจ็ดแปดรอบเราลงเรือนะ
2: ครับ
3: วันหนึ่งเจ็ดแปดรอบเพราะว่าอะไรทำไมไม่ใช้ไทม์เมอร์จริงๆพวกไทม์เมอร์ตัวเซตระบบอ่ะก็ดีนะแต่ว่ามันใช้สำหรับสภาพแวดล้อมที่มันนิ่ง
2: ครับ
3: ถ้าสภาวะแวดล้อมไม่นิ่งเดี๋ยวมีฝนตกเดี๋ยวฟ้าปิดเดี๋ยวอะไรต่างๆพวกนี้มันก็จ่ายไปตามเวลาของมันมันก็อาจจะทำให้เสียหายกับเมลอนของแต่ละช่วงวัย
2: ครับ
3: โดยเฉพาะบางทีลูกที่กำลังสุกงอมเนี่ยถ้ามีน้ำเยอะก็อาจจะทำให้ผลแตกผลระเบิดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นยังไงคนเนี่ยแหละต้องเป็นคนที่เข้าดูเพราะฉะนั้นอย่างน้อยถ้าให้น้ำวันละ7รอบผมก็ต้องเข้ามาดูต้นเมลอนผมวันละ7รอบ
2: ครับ
3: ยิ่งใกล้ชิดยิ่งทำให้เราได้รู้ในการปฏิบัติของแต่ละโรงเรือนมันไม่เหมือนกัน
2: ครับ
3: ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ละโรงเรือนโรคแมลงมันก็ไม่เหมือนกันอะไรแบบเนี้ยเราก็จะได้รู้แต่สิ่งที่สำคัญที่เกษตรกรไม่ทำคือการจดบันทึกผมจะจดบันทึกทุกโรงเรือน
2: จดบันทึก
3: ไม่ว่าจะทำอะไรต่างๆ
2: ครับ
3: ให้ปุ๋ยเท่าไหร่มีการผสมเกสรเมื่อไหร
2: ่
3: มีปัญหาอะไรของแต่ละโรงเรือนตอนคือเราต้องไปเช็คเพราะพรุ่งนี้เราจะต้องมีการทำงานของแต่ละโรงเรือนรายละเอียดนะครับ
2: ครับฤดูกาลในการที่จะผลิตเมลอนออกสู่ตลาดเนี่ยแล้วมีฤดูกาลไหมหรือว่ายังไงฮะ
3: ของผมเนี่ยจะล็อกเอาไว้เลยว่าปีหนึ่งผมผลิต3รอบนะ
2: ครับ
3: ช่วงปีใหม่ก็คือช่วงธันวามกราครับก็คือเขาก็จะมาสั่งจองซื้อกันก่อนที่จะหยุดยาวออกไปฝากญาตินะหรือว่าไปฝากผู้ใหญ่ช่วงนั้นคือช่วงปีใหม่อันนี้หมดไปแล้วปีใหม่ช่วงนี้คือเดี๋ยวจะต้องผลิตก็คือช่วงสงกรานต์นะครับสงกรานต์ก็จะมีตั้งแต่กลางเดือนมีนาจนถึงก่อนสงกรานต์ที่เราจะหยุดกันแล้วก็จะเอาไปฝากกันอีกแล้วหลังจากนี้เสร็จก็จะเป็น12สิงหาวันแม
2: ่ครับ
3: ช่วงนั้นตรงล็อกพอดีเลยประมาณ4เดือนครั้ง4เดือนครั้ง4เดือนครั้งปีนึงผมก็ผลิต3รอบ
2: ถ้าเรากำหนดในการที่จะได้ผลผลิตในช่วงเดือนไหนเนี่ยเมลอนเนี่ยมันใช้เวลาในการตั้งแต่เริ่มเพาะจนไปถึงการปลูกเนี่ยมันใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะมีผลผลิตออกมาสู่ตลาดได้
3: ก็ประมาณ70วัน
2: 70วัน
3: ใช่เพาะจนถึงเก็บเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ70วันแต่บางสายพันธุ์ก็อาจจะล่นลงมากว่านี้สักหน่อยนึงประมาณอาทิตย์นึงอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ยนะครับ
2: การเพาะพันธุ์เนี่ยเราเพาะในแปลงเลยหรือเราไปเพาะมาจากข้างนอกหรือยังไงฮะเมล็ดพันธุ์หรือแหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์เนี่ยมายังไง
3: ก็จะต้องติดต่อกับบริษัทผู้นำเข้าบริษัทที่เขานำเข้าเมล็ดพันธุ์มาซึ่งก็มีหลายบริษัทว่าจะเป็นพันธุ์ใดบ้างแล้วก็เลือกดูนะครับแต่ละรอบก็อาจจะมีเป็นสายพันธุ์แตกต่างกันบ้างแต่ว่าเราก็คงเอาไว้สำหรับสายพันธุ์ที่พื้นฐานที่ลูกค้าเราชอบ
2: พันธุ์อะไรนะที่เราปลูกเป็นประจำ
3: มันจะเป็นตระกูลคล้ายๆแตงทิเบตที่ว่ามันจะมีความหวานความกรอบ
2: ครับ
3: ในตัว
2: ไอ้ที่มีตะไคร่รอบเปลือก
3: มันจะมีตะไคร่รอบเปลือกแต่ว่าตะไคร่อาจจะบางหน่อยแต
2: ่
3: ถ้าเป็นทางสายพันธุ์ญี่ปุ่นเนี่ยตะไคร่เขาจะหนาสวยแต่แบบนั้นความกรอบเขามีเหมือนกันแต่ว่าความกรอบมันจะน้อยกว่าหน่อยนึง
2: ครับเมื่อกี้เอาเพาะข้างนอกก่อนใช่ไหมแล้วก็นำเข้าโรงเรือน

0: ลงดิน
1: อ๋อมีลงดินด้วย
0: นี่จะเป็นแปลงลงดินแปลงปลูกกับพื้นดิน
1: ปัญหาอุปสรรคหัวน่าจะเยอะล่ะที่สวนเคยเจอปัญหาใหญ่ๆมีบ้างไหมฮะ
0: ปัญหาใหญ่ๆก็คือในช่วงของฝนตกนี่แหละเวลาฝนตกมันจะมีความชื้นเวลาความชื้นมันก็ทำให้เกิดเชื้อราที่ใบนะครับแล้วก็บางครั้งก็ทำให้ผลแตกเยอะครับนี่แหละปัญหาสำคัญบางทีมันอาจจะทำให้ใบมีความเสียหายนะครับเราไม่สามารถที่จะเก็บผลผลิตได้คือลูกสวยแต่รสชาติไม่อร่อยแต่ว่าพวกนี้เราก็จะคัดออก
1: พูดถึงรสชาติของแกตะลุบเลยเนี่ยส่วนนโยเองเนี่ยมีจุดเด่นเรื่องของรสชาติแตกต่างจากที่อื่นยังไง
0: ของเราลูกค้าจะบอกว่าหวานแล้วก็กรอบพิเศษกรอบมาก
1: ถือเป็นเอกลักษณ์ของสวนเราที่มีความโดดเด่นมาเลยเรื่องนี
0: ้กินแล้วจะฟินอ่ะกินแล้วกินแล้วเขาสัมผัสรู้ได้เลยว่ามันใช่เลยเพราะว่าเราก็จะเลือกตัดเฉพาะลูกที่มันมีคุณภาพ
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าลูกที่มันสุกแก่เต็มที่เหมือนทุเรียนอ่ะ
1: ครับ
0: ถ้าตัดสุกแก่เต็มที่ยังไงก็อร่อยรอดก็เหมือนกัน
1: ครับ
0: ครับเพรา
1: ะว่าด้วยประสบการณ์7 8ปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่าในการคัดเลือกที่จะตัดแต่ละลูกเนี่ยมันคงได้ความหวานที่เหมาะมากๆใช่มั้ย
0: ก็จะมีเครื่องเทสความหวาน
1: มีเครื่องเทสของหวานด้วย
0: ก็จะมีแซมเปิ้ลลองเทสดูว่าโอเคนะลงเรือนี้ค่าความหวานอยู่ระดับนี้ละ
1: ครับ
0: แล้วเราก็จะใช้เป็นเกณฑ์ว่าโอเคลงนี้มีระดับความหวานแล้วจริงๆแล้วแต่ละต้นอาจจะหวานไม่เท่ากันหรอกแต่ทีนี้ว่าส่วนใหญ่ทั้งหมดจะต้องอยู่ในเกณฑ์แบบนี้ต้นไหนที่มันไม่มีคุณภาพต้นไหนที่มันดูทำท่าไม่สมบูรณ์เราก็จะไม่ทำการส่งลูกค้าเอาแต่แบบดูสภาพต้นที่มันดีลูกอยู่ในสภาพดีแล้วก็ส่งลูกค้า
1: ครับครับครับเราอาจจะไม่ได้นำเข้าไปดูแปลงแมลอนโดยตรงนะเพราะว่าเมลอนนี้เก็บหมดไปแล้วนะครับอยู่ในช่วงพักแปลงอยู่แต่วันนี้จะนำไปดูอีกอย่างนึงครับที่น่าสนใจมีรสชาติที่อร่อยหลายคนชื่นชอบเหมือนกันนะฮะนั่นก็คือมะเขือเทศครับเดี๋ยวเราได้เข้าไปดูในโรงเรือนเพาะมะเขือเทศนะครับว่าที่นี่มีมะเขือเทศเยอะขนาดไหนนะครับแล้วก็มีรสชาติยังไงเดี๋ยวเราจะได้ไปชิมกันด้วยนะครับเรือนเพาะทำมะเขือเทศนะครับของพี่โยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในโรงเพาะทำตอนนี้ยังมีมะเขือเทศเหลือเยอะขนาดไหนทราบว่าขายไปเยอะแล้วแหละแล้วก็ใกล้ที่จะบายแล้วตอนนี้นะครับเชิญครับครับนี่นะครับมะเขือเทศอันนี้พันธุ์อะไรครับเนี่ย
0: มี2สีเนาะ
1: ครับ
0: มีสีแดง
1: อือ
0: แล้วก็
1: สีแดง
0: สีเหลืองสีเหลืองแบบสีเหลืองไม่ได้
1: เหลืองส้มเหลืองส้มนะครับแต่ลูกมันใหญ่นะ
0: ก็มีทั้งใหญ่ทั้งเล็กอ่ะ
1: ครับ
0: สีแดงเค้าเรียกพันธุ์คิงฟิชเชอร์สีเหลืองเขาเรียกพันธุ์อมาริสาเป็นสายพันธุ์จากทางยุโรปจากของประเทศสเปน
1: นี่อมาริสาสองสายพันธุ์นี้มันคือมาจากสเปน
0: ใช่ของบริษัทนำเข้าเดียวกันที่เขานำเข้ามาของสองสายพันธุ์นี
1: ้ความโตของมะเขือเทศเนี่ยอยู่ในมาตรฐานไหม
0: เนี่ยลูกใหญ่ๆขนาดนี้นี่เท่าที่เราจับดูนี่ประมาณ25กรัมกล่องใส่มะเขือเทศเนี่ย25กรัมลูกมะเขือเทศลูกเดียวเท่ากับน้ำหนักกล่อง
1: อย่างนี้เขาขายมะเขือเทศเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยทั้ง 2,000 เนี่ยราคาเท่ากันไหม
0: มันขายเท่ากัน
1: ขายเท่ากันเนาะ
0: ขายกิโลละ200บาทแต่ว่ากล่องนึงเนี่ยมันจะเป็นกล่อง500กรัมเพราะฉะนั้นกล่อง500กรัมครึ่งกิโลก็กล่องละ100
1: ก็ถือว่าเป็นพืชที่ได้ราคาดีมากๆใช่ไหม
0: ก็ระดับหนึ่งนะแต่ว่านี่ผมถือว่าผมขายราคากลางๆเพราะว่ามีเกษตรกรบางกลุ่มเหมือนกันเขาก็ขายอยู่ในเกณฑ์ประมาณโลละ300ก็มี
1: ครับ
0: แต่ว่าเราคือขึ้นอยู่กับเกษตรกรที่เขาจะกำหนดราคาขายผู้ซื้อมีความเชื่อมั่นกับเกษตรกรเขาก็จะเลือกซื้อได้บางครั้งก็คิดว่าเอ๊ะเกษตรกรเจ้านี้ขายราคากิโลละ300เออฉันมั่นใจฉันก็ซื้อเกษตรกรเจ้านี้200ฉันมั่นใจฉันก็ซื้อก็ตอนนี้เราอยู่ที่ว่าเราว่ากันไม่ได้อยู่ที่ผู้ซื้อผู้ขาย
1: ถึ
0: งพอใจกันใช่ไหมแต่ว่าเราก็พยายามว่าให้อยู่ในราคาที่เราก็อยู่ได้ด้วยนะครับลูกค้าก็พึงพอใจด้วยนะครับ
1: กว่าจะได้ลูกโตมาขนาดนี้ต้องผ่านวันเวลามากี่คืนกี่วันฮะเนี่ยตั้งแต่เพาะมาเนี่ยฮะ
0: ตั้งแต่เพาะเนี่ยก็จากเมล็ดเป็นต้นที่จะพร้อมลงเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2-3 อาทิตย์นะครับ 2-3 อาทิตย
1: ์ครับ
0: แล้วก็จากเอาต้นกล้าลงจนถึงเก็บช่อแรกนะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ2เดือน
1: 2เดือน
0: แล้วเราสามารถเก็บต่อได้อีก3เดือน
1: ครับก็ 5-6 เดือนน่ะ
0: ผมเริ่มเพาะเดือนกันยา
1: ครับ
0: เห็นไหม
1: กันยา
0: ตุลาพฤศจิกา2เดือนใช่ไหมเดือนประมาณเดือนธันวาเนี่ยผมเริ่มเก็บแล้ว ันนี้ผมเก็บธันวามา1
1: ครับ
0: เนี่ย2เดือนแล้ว

0: จริงๆเดือนหน้าเก็บได้อีกเพราะลูกยังเยอะเห็นไหมแต่ผมจำใจเดี๋ยวผมจะต้องถอนทิ้งแล้วเพราะว่ามันจะต้องเป็นรอบของเมลอนในรอบเดือนเมษายนไม่งั้นเดี๋ยวผมจะไม่
1: เมลอนที่มาปลูกคือก็ปลูกในโรงเรือนเดียวกันก
0: ับ
1: มะเขือเทศแต่คนละช่วงเท่านั้น
0: ช่วงเดียวกันเนี่ยเมลอนผมเก็บไปหมดแล้ว
1: ครับครับอ๋อเมลอนนี่ใช้เวลาน้อยกว่า
0: อันนี้เป็นมะเขือเทศโรงนี้มันจะมีอยู่สองโรงเพราะว่ามีทั้งเมลอนกับมะเขือเทศเพราะว่ามะเขือเทศจริงๆแล้วเนี่ยปลูกได้ทุกหน้าไหมปลูกได้ทุกหน้
1: า
0: แต่มะเขือเทศถ้ามีความร้อนในชั้นบรรยากาศเยอะเนี่ยการติดเขาจะไม่เป็นช่อ
1: ครับ
0: นี้สักเท่าไหร
1: ่
0: เพราะฉะนั้นในการที่จะทำเนี่ยมันทำให้ผลตอบแทนดรอปลงไปนะครับดรอปลงไปแต่ถ้าหน้านี้มันจะพีคสุดเลยบางทีช่อหนึ่ง40ลูก
1: ไม่ดูร้อน
0: โอ้โหเยอะมากเลย10ลูกเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ได้ผลผลิตที่มันคุ้มต่อการลงทุน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกว่าปีละครั้งที่ผมเลือกทำครับแล้วก็ลูกค้าฐานเขาบอกต้องปลูกนะมะเขือเทศผมก็เลยปลูกให้ปีละครั้ง
1: การปลูกมะเขือเทศเนี่ยต้องมีการผสมเกสรไหม
0: ไม่ต้อง
1: ไม่ต้อง
0: ครับเขาจัดการเขาเองได้บางทีเราแค่สั่นต้นแค่นี้แค่เกสรเข้ามาเขาผสมเขาเองเราสั่นต้นเราเอาเกสรเขาลงมาเขาผสมเขาเอง
1: เลี้ยงไม่ยาก
0: เลี้ยงยากไหมจริงๆว่าก็ไม่จุกจิกเหมือนเมลอนไม่จุกจิกเหมือนเมลอนแต่ว่าเราก็ต้องดูแลในเรื่องของโรคแมลงให้ได้นะครับตอนนี้ที่สร้างปัญหาคือหนอนบอกเข้ามาได้ยังไงมันมีประตูชั้นเดียวลง
1: จริงๆเรามีมุ้งลวดแล้วนะ
0: พวกนี้มันได้กลิ่น
1: ครับ
0: มันได้กลิ่นเราจะเข้าเนี่ยเราเปิดปุ๊บมันสวนหัวเราปุ๊บเข้าไปแล้วเนี่ยตัวเดียวสร้างความเสียหายเลยนะ
1: อันนี้ลูกสีส้มพัน
0: อมาริสา
1: อมาริสาเนื้อสัมผัสเป็นไงนะฮะ
0: ลองชิมดูครับแล้วก็บอกด้วย ลองชิมดู
1: ไม่ใช่นักชิมด้วยนะครับ
0: กินมะเขือเทศ
1: บอกแบบธรรมชาติเลยนะครับไม่ได้เตรียมกันมาก่อน
0: มันเป็นมะเขือเทศทานสดเพราะฉะนั้น
1: มันมีหวานมีความหอมของกลิ่นมะเขือเทศแต่ไม่หืนนะ
0: คนที่ไม่กินมะเขือเทศเนื่องจากว่าเขาไม่ชอบกลิ่นมัน
1: ใช่
0: แต่อันนี้มันเป็นมะเขือเทศทานสดเพราะฉะนั้นเรื่องกลิ่นของความเป็นมะเขือเทศที่ทำให้ไม่ชอบอ่ะ
1: ครับ
0: มันจะลดน้อยลงแต่นี่ก็ยังจัดว่ามีอยู่แต่ไม่เยอะ
1: ครับ
0: ไ
1: ม่มีเม็ด
0: มันจะมีแต่เนื้อเลยใช่ไหม
1: ใช่เนื้อหนานุ่ม
0: เนื้อหนานุ่มแล้วก็เนี่ยเราจะรู้ได้เดี๋ยวจะลองด
1: ูไม่มีเม็ดเลย
0: เอาสีแดงมาชิมดู
1: โอ้รสชาติใช้ได้ดีๆมากๆเลยนะครับนี่ฮะมันเริ่มจากออกดอกเขียวๆมาเนี่ยมันจะต้องใช้เวลากี่วันนะถ้าติดลูกมาแล้วเนี่ยฮะ
0: ก็เป็นช่อแบบเนี่ยอย่างเงี้ยก็อยู่ในเกณฑ์อีก2อาทิตย์เราก็จะเริ่มเล่มตัดได้บ้างแล้ว
1: 2อาทิตย
0: ์2อาทิตย์เราก็จะเริ่มตัดเพราะว่ามะเขือเทศมันตัดทั้งช่อไม่ได้ใช่มั้ย
1: อ๋อเหรอ
0: เนี่ยเห็นไหม
1: เจ็บเป็นลูก
0: ใช้กันไกตัดใช้กระชอนรองกันไกตัดให้มันติดขั้วเราจะไม่เก็บให้มันไม่มีขั้วแบบนี้เราจะใช้กระชอนแล้วก็กันไกตัดเดี๋ยวจะ
1: ตัดตรงขั้วเนี่ย
0: ให้มันมีฐานกรีบอยู
1: ่
0: แล้วเวลาไปใส่มันก็จะสวย
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่คนทำลำบากนะแล
1: ้
0: วยิ่งอยู่สูงสูงอะผมต้องขึ้นไม้สูงสูงนั่นแหละขึ้นลงกว่าจะได้ครึ่งโลนี
1: ่ผลผลิตที่เราได้สูงสุดต่อวันเนี่ยยังไงบ้างครับ
0: มันไม่แน่นะคือบางวันก็ได้5กล่อง10กล่อง15กล่อง20กล่องอะไรเงี้ย
1: ต่อ1โรงเรือนของเราเนี่ย
0: อันนี้100ต้น
1: 100ต้นนี่คือ2แถวเนี่ย100ต้น
0: เขาตีค่าให้เฉลี่ยแบบนี้ว่าการปลูกมะเขือเทศเนี่ยถ้าเฉลี่ยแล้วคุณได้ต้นละประมาณ2กิโลก็ถือว่าพอโอเคแต่ถ้าเกินจากนี้ไปก็ถือว่าค่อยๆดีขึ้นดีเยี่ยมใช่มั้ยบางคนอาจจะทำได้ถึง3โล4โลต่อต้นใช่ไหมสมมุติว่าเราคิดง่ายๆต้นหนึ่ง2โล
1: 2โล
0: 100ต้นเท่าไหร
1: ่ต้นหนึ่ง2โล100ต้นก็200
0: 200โลขายโลละ200บาท
1: ก็ 4,000 40,000 100ต้นได้ 40,000
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: นั่นคือมันคิดค่าเต็มเหยียดที่เก็บได้ประมาณ 3-4 เดือนแต่เนี้ยผมเนี่ยจะเข้าที่ 25,000 ละแต่มันจะเก็บได้อีกแต่ผมคิดว่าผมพอแล้วก็เฉลี่ยมาตกประมาณต้นละ2โลครึ่งละ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: 2โลครึ่ง
1: แล้วทุน1ต้นเนี่ยเราคิดเฉลี่ยต้นทุนประมาณเท่าไหร่เริ่มตั้งแต่เมล็ดพันธุ์เริ่มตั้งแต่การเตรียมดิน
0: อันนี้ผมแบ่งเพื่อนมาเขาคิดเม็ดละ15บาท
1: ครับ
0: แต่ถ้าเราไปซื้อเองซองนึงเป็นไอ้ตามที่แพ็คเขากำหนดว่า200เมล็ดก็อาจจะตกเม็ดละ12บาทนะก็เป็นเท่าไหร่แต่ว่าทุกอย่างเนี่ยต้นทุนสูงสุดมันอยู่ที่ค่าแรงค่าคนงานดูแล
1: การดูแล
0: ใช่แต่ทีนี้เราไม่ได้
1: จ้าง
0: เราดูแลของเราเองแต่ว่าปุ๋ยเนี่ยก็มีปุ๋ย ทางน้ำบ้างใช
1: ่
0: ไหมที่เราใส่เรามาตามระบบน้ำ
1: มีระบบน้ำ
0: ปลูกมะเขือเทศเนี่ยเราต้องเตรียมแปลงให้มันดีผมทำปุ๋ยหมักล่วงหน้าไว้ก่อน
1: ครับ
0: เพราะเรารู้ว่าเราจะปลูกมะเขือเทศเราค่อยเอาปุ๋ยหมักมาใส่แล้วเราก็ไถให้มันมีความอุดมสมบูรณ
1: ์พูดถึงปุ๋ยหมักเนี่ยปุ๋ยหมักนี่หมักเป็นแบบไหน
0: หญ้าผมตัดหญ้าใช่ไห
1: มเพราะที่สวนนี่หญ้าเยอะเลย
0: เอาหญ้าเอาขี้ไก่ใส่มีขี้วัวบ้าง
1: ครับ
0: บางทีมีขี้ค้างคาวแล้วก็หวานหวานหวานบ้างพอดอ
1: ครับ
0: พอดอหนึ่ง
1: ทำปุ๋ยหมัก
0: ทำปุ๋ยหมักแล้วก็มีอาจจะใส่พวกกากน้ำตาลบ้างโรยเป็นหัวเชื้อไป
1: ครับ
0: แล้วเราก็ดูว่าเราไปจับสัมผัสแล้วเนี่ยมันเย็นเหมือนดินที่แบบเย็นอ่ะมันไม่ร้อนอ่ะแล้วเราก็เอามาใช้
1: ช่วงเวลาการปลูกเราต้องใส่ปุ๋ยสูตรเนี่ยทุกกี่วันครั้งหรือสูตรยังไงบ้างพอจะแนะนำให้เกษตรกรที่สนใจได้ไหมฮะ
0: สูตรส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ผมจะใช้ปุ๋ยเดียวกับสูตรเมลอนมันเป็นเขาเรียกปุ๋ย AB ปุ๋ยน้ำ
1: ทำเป็นปุ๋ยน้ำ
0: ปุ๋ยมาแล
1: ้
0: วเราก็มาผสมในสูตรของเราเองเป็นปุ๋ย A ปุ๋ย B
1: ครับ
0: เป็นปุ๋ยน้ำมันจะมีน้ำสีแดงกับน้ำสีเขียวไอ้2ตัวนี้ทำไมถึงเป็น A กับ B เพราะว่ามันเจอกันไม่ได้มันตกตะกอนเราต้องค่อยๆผสม A ไปก่อนแล้วค่อยใส่ B ลงไปแล้วมันจะมีธาตุอาหารครบเลย
1: ครับ
0: ธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรอง
1: แต่ละช่วงอายุเนี่ยเราก็ผสมปุ๋ยที่แตกต่างกัน
0: ความเข้มข้นต่างกันเพราะแรกๆเราจะมีตัววัดค่า EC
1: ครับ
0: ค่า EC คือค่าการนำไฟฟ้าก็คือความเข้มข้นของปุ๋ยเนี่ย
1: ครับ
0: ระยะนี้มันต้องมีค่า EC เท่านี้ระยะนี้ต้องมีค่า EC เท่านี
1: ้ครับ
0: ใช่มั้ยฮะเหมือนความเผ็ดอ่ะคุณเป็นเด็กคุณก็กินเผ็ดได้นิดเดียวกินเผ็ดเยอะๆทีเดียวก็ไม่ไหวพอโตขึ้นเริ่มคุ้นมันก็กินเผ็ดได้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเปรียบเทียบเล่นๆ
1: ครับครับ
0: แบบนั้น
1: ก็มีความสำคัญนะครับก็คือต้องเอาใจใส่มาดูแลทุกช่วงระยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมดินเตรียมปุ๋ยการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์เนี่ยเพื่อให้เหมาะสมกับตลาดก็เช่นเดียวกันต้องเป็นสายพันธุ์ที่เอามาปลูกแล้วมันมีความต้องการของตลาดแล้วก็มีมูลค่าเพียงพอใช่ไหม
0: เราก็ลองปลูกดูก่อนซึ่งผมเนี่ยผมเคยปลูกมาเมื่อปีที่แล้วก่อนๆแล้วแล้วให้ลูกค้าทานลูกค้าก็บอกโอเคอร่อย
1: ครับ
0: ใช่ไหมพอเขาโอเคอร่อยปุ๊บเราก็รอบต่อไปเราก็รู้แล้วว่าลูกค้าชอบแล้วเราก็ปลูกเลย
1: ครับ
0: นะครับเราก็ลงปลูกเลยซึ่งมะเขือเทศมีหลายๆคนที่ไม่ชอบกินเนื่องจากว่าบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลิ่นมะเขือเทศที่หรือรสสัมผัสตามตลาดมันทำให้เขาไม่ชอบพอมากินสวนผมแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเออเขากินได้นายกอบต.ขอจักรเนี่ยไม่กินเลย
1: ครับ
0: วันหลังวันก่อนพาแฟนเข้ามาสั่งจองบอกผมกินได้
1: ใครที่ไม่ชอบกินมะเขือเทศเนี่ยลองเปิดใจดูมาชิมของสวนนายโยอาจจะเปลี่ยนใจในอนาคตเลยว่าได้นะครับ
0: แต่ถ้าคิดว่ามันไม่ใช่แล้วก็คือไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นก็ทำให้คุณได้มีผลไม้อีกชนิดนึงที่มันอร่อยแล้วผมก็คิดว่าผมทำแบบมีความปลอดภัยเต็มที
1: ่
0: ให้ค
1: ุ
0: ณแล้วคุณมั่นใจเปิดใจกับผมแล้วคุณก็จะได้ทานของอร่อยที่ผมแถมความปลอดภัยให้ไปด้วยแล้วมะเขือเทศเนี่ยมันเหมาะกับผู้ชายเพราะอะไรไหม
1: มันมีประโยชน์บำรุงร่างกายเลือดลม
0: มันมีสารของเขานะครับที่จะในการรักษาหรือว่าทำให้ไม่เกิดหรือในการป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากได้ดี
1: เพราะคนที่สูงอายุเนี่ยต่อมลูกหมากจะโตขึ้นเรื่อยๆเนาะชะลอวัยไห
0: ม
1: ก็เหมือนว่าชะลอวัยเหมือนกันนะ
0: ตามหลักวิทยาศาสตร์นะเพราะว
1: ่
0: าเออมะเขือเทศมันมีตรงนี้สำหรับตรงนี้เราก็ต้องเชื่อตามบทความตรงนั้นใช่ไหมเราพิสูจน์ไม่ได
1: ้
0: แต
1: ่
0: ว่าเอาอย่างน้อยเราก็กินของเราไปแล้วส
1: ิ่
0: งที่พิสูจน์ได้จริงๆคือ
1: ค
0: ของเรามันปลอดภัย
1: มะเขือเทศเป็นแหล่งวิตามินซีที่ดีมากมากเลยนะครับอีกเรื่องนึงก็คือปลูกแล้วเนี่ยเรื่องของการตลาดทำยังไงถึงจะทำให้คนรู้จักหรือมีคนมาสนใจสิ่งที่เราปลูก
0: จริงๆแล้วของผมเนี่ยมีฐานลูกค้าเก่าอยู่แล้วจากเมลอน
1: ครับ
0: ใช่ไหมจากเมลอนเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกว่าเรามีมะเขือเทศด้วยเขาก็อยากจะทดลองกินเขาก็อยากจะทดลองกินซึ่งบางคนเขาก็ชอบทานมะเขือเทศอยู่แล้วนะครับแต่พอเขามาทานแล้วอย่างสมมติผมปลูกเมลอนเนี่ยเขาซื้อเมลอนผมแค่2ลูกบางคนน่าจะยกตัวอย่างความเป็นจริงให้เขาซื้อเมลอนผม2ลูกเมลอนผม2ลูกเนี่ยเฉลี่ยให้ตกประมาณ400บาทเขาก็กินเมลอนจบไปแล้วแต่ทีนี้คนที่ชอบกินมะเขือเทศที่กินเมลอนด้วยกันพอเมลอนเสร็จหมดเอามะเขือเทศผมออกเขาก็มากินมะเขือเทศ
1: ครับ
0: มะเขือเทศกล่องละ100บาทนะครับกล่องละ100บาทเขาก็สั่งที2กล่องไปกินกล่องนึง2กล่องรวมแล้วเนี่ยเขากินมะเขือเทศมากกว่าเมลอนเนี่ยจ่ายค่ามะเขือเทศผม10กล่องก็เป็นพันบาทแล้วนะ
1: ครับ
0: คนคือบางทีชอบอ่ะเขาก็แช่ตู้เย็นเขาก็กินไปเรื่อยใช่ไหม
1: ครับ
0: ตรงเนี้ย
1: ท่านผู้ฟังที่อยากมาทานไม่ว่าจะเป็นเมลอนหรือมะเขือเทศที่สวนนายโยเองเนี่ยติดต่อพี่โยได้ยังไงครับ
0: ใน Facebook ผมนะครับชื่อพินโยพงโชติเป็นภาษาอังกฤษนะครับ PINYO นะครับพินโยพงโชติ PONGCHOT
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีเพจชื่อว่าสวนนายโยเขาชะกันซึ่งในนั้นคุณปัก GPS มาได้เลย
1: ครับ
0: ที่เลย
1: ครับวันนี้ผมมาผมก็ปัก GPS มาเหมือนกัน
0: ถึงว่าสวนนายโยเขาชะกันใน Google Map
1: ก่อนที่จะมาถึงสวนเนี่ยควรจะติดต่อมาก่อนเพราะว่าบางช่วงเนี่ยพี่โยจะวุ่นวายกับการผสมเกสรอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: อย่างช่วงนี้ก็
1: หรือไม่ผลผลิตมีอะไรออกบ้างช่วงนี้
0: เหมือนที่บอกอ่ะยินดีต้อนรับทุกคนแต่ว่าถ้าไม่ติดต่อมาบางครั้งผมไม่มีเวลาต้อนรับไง
1: ครับ
0: หรือว่าถ้าไปต้อนรับผมก็เดี๋ยวงานจะเสียแล้วมันเตรียมการไม่ทัน อะไรแบบเนี้ยให้ผมรู้ตัวหน่อยว่าคุณจะมาในเรื่องอะไรวันไหนที่เวลาไหนอะไรเง
1: ี้
0: ยเราก็จะได้รีบเคลียร์งานก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็มาคุยกันได้ครับยินดีต้อนรับทุกคน
1: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โยมากนะครับที่ได้มาแชร์ในเรื่องของประสบการณ
0: ์ครับยินดี
1: นะฮะถ้าท่านผู้ฟังสนใจนะครับก็ติดต่อตามที่เราได้พูดคุยกันมาแล้วนะครับในการที่จะเข้ามาซื้อหรือจะซื้อผ่านออนไลน์ก็ได้นะครับที่นี่ที่เขาจะกันนะครับมีโอกาสเข้ามาท่องเที่ยวหรือเข้ามาจังหวัดสระแก้วนะครับก็แวะมาได้ที่สวนนายโยอย่างที่บอกครับก็คือติดต่อกันมาก่อนจะติดต่อเข้ามาเบอร์โทรอะไรครับ
0: สำหรับเบอร์โทรของสวนนายโยนะครับก็คือ0819116694ครับ0819116694เป็น ID Line ด้วยครับ
1: ครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่โยครับสวัสดีครับลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจนะครับอยากจะไปศึกษาดูงานหรือว่าอยากจะอุดหนุนผลผลิตไม่ว่าจะเป็นเมลอนหอมๆหรือว่ามะเขือเทศรสชาติหวานอร่อยกรอบเนี่ยก็สามารถติดต่อไปได้นะครับที่สวนนายโยอยู่ที่อำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วนะครับหรือว่าจะลองค้นหาในเพจ Facebook ของทางสวนได้เลยก็ได้นะครับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสระแก้วเราด้วยแล้วก็วันนี้รายการช่องทางทำกินก็หมดเวลาลงแล้วขอบคุณที่ติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้วและก็ทางคลื่นวิทยุอ่าวไทยบุรพาสำนักประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรีนะครับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
3: ข้าวแกงข้าวแกงจ้า
4: ไอ้น้องพูด3 กิโล 100
5: รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าครอบจักรวาลทางนี้ครับ
4: ผลไม้สวยๆไม่สวยไม่ขายทรงก็มีนะจ๊ะว้าว

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งปริญญาภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาให้พุทธศาสนิกชนหมั่นเพียรศึกษาหลักธรรมให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาสายสุนีจะนะนำทีมวิวแชร์ฟันดาบไทยคว้า2เหรียญทองในการแข่งขัน World Cup 2026ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโคเอเชียด้วยวันที่30พฤษภาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐโคเอเชียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคเอเชียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งให้ประเทศและประชาชนชาวโครเอเชียมีความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโครเอเชียได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจมากกว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเราจะแสวงหาโอกาสเพิ่มเติมในการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้กระชับแน่นแฟ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกทั้งสองพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:01 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการตั้งปริญญาภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีกราบบังคมทูลรายงานจำนวนเทียนรุ่งที่ส่งพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชาและวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้ารวม7พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดประวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายทรงเจิมเทียนทุกเล่มองวางกระทงดอกไม้บนผานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดยศปริญญาแด่พระภิกษุและสามเณรที่สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคและ6ประโยคประจำปี2569จำนวน299รูปพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจบแล้วทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กประจำปี2569หัวข้อซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานรางวัลที่1นายกฤตชัยชุมแสงรางวัลที่2นาวาตรีหญิงสุทธิยาพูนเอียดและรางวัลที่3นายจักริตมณีวรรณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลเสร็จแล้วทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดากันนสูตรทจวมปชมวมวปร3อดีตองคมนตรีณศาลา100ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวัชรกิจโกศลมงคลธรรมสุนทรมหาคณิตศรมวรสังฆารามขามวาสีและพระวชิรธรรมวัดณวัดเทพิรันอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชประทานพระกติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาให้พุทธศาสนิกชนหมั่นเพียรศึกษาหลักธรรมให้ทานและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประทานพระกติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา31พฤษภาคม2569ความว่าดิถีวิสาขบูชาคล้ายดิถีประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งจึงควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจักได้พร้อมเพรียงกันประกอบกุศลกิจกระทำสักการะบูชาพระรัตนตรัยทั้งด้วยอามิสบูชาทั้งด้วยปฏิบัติบูชาเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการศึกษาพระธรรมให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกซึ่งแปลว่าผู้สดับตรับฟังคำสอนของพระศาสดาวันวิสาขบูชาเตือนใจให้ระลึกถึงพระประสูติการของพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาโปรดประทานมรรควิธีเพื่อความดับทุกข์แห่งสังสารวัฏพระอัสสภิวาจาของพระโพธิสัตว์ที่ทรงประกาศในวันประสูตินั้นมีความว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปทั้งนี้หากพุทธบริษัททั้งหลายได้พินิจตรึกตรองพระอัสสภิวาจาอันองอาจโดยท่องแท้อาจสามารถน้อมนำมาเตือนใจตนเองให้ตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สามารถพัฒนาตนด้วยความขยันหมั่นเพียรในอันที่จะสั่งสมคุณสมบัติเพื่อความสำเร็จตามเหตุปัจจัยแล้วจักสามารถนำความสำเร็จที่มั่นใจได้แล้วนั้นไปยังประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่นได้อย่างกว้างขวางตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงสั่งสมพระบารมีด้วยพระหฤทัยตั้งมั่นมาทุกชาติภพเท่าทบยาวนานถึงสีอสงไขยแสนกับประเมินนับเป็นตัวเลขคำนวณเหนือคณากระทั่งทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อบันดาลประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์ได้สมพระพุทธประสงค์พระพุทธจริยาการดังนี้ย่อมสั่งสอนเราทั้งหลายให้ไม่ย่อท้อต่อความเพียรหมั่นสั่งสมกรรมดี แม้มีโลกธรรมนานับประการมากระทบกระทั่งหากยังดำรงศรัทธามั่นต่ออุดมการณ์อันสุจริตของตนเสมอไปสมด้วยธรรมภาษิตที่ว่ากะยิราเจกะยิราเถนังแปลความว่าถ้าบุคคลจะพึงทำความเพียรพึงทำความเพียรนั้นจริงๆจึงขอให้สาธุชนทั่วหน้าจงเพ่งมองความเป็นเลิศในโลกของพระมหาบุรุษตามที่ทรงประกาศไว้ในดิถีเพ็ญเดือนวิสาขะเพื่อเพิ่มพูนกุศลฉันทะก่อแรงบันดาลใจสำหรับสร้างสรรค์ตนเองเพื่อความเป็นเลิศด้วยบุญกุศลทั้งทางกายทางวาจาและทางใจให้ทวียิ่งขึ้นสืบไปจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธรประกอบพิธีรับพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์เพื่อนำไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569
2: ที่อาคารบรรณราชนครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษนายอนุรัตธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและนายชาญชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ประกาศสิทธิ์อนุภาพแสนยากรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษหัวหน้าส่วนราชการคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้จังหวัดศรีสะเกษได้อัญเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานไปประดิษฐานณพระวิหารหลวงพ่อโตวัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองศรีสะเกษเพื่อประกอบพิธีถวายสักการะพระศรีมหาโพธิสมราชบพิตรในวันที่31พฤษภาคม2569เวลา 19:00 นทั้งนี้จังหวัดศรีสะเกษขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีและร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานพระพุทธศาสนาวีระชัยศิริกาสวทศรีสะเกษรายงาน
1: กรมการศาสนาร่วมกับพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียและเนปาลจัดงานวิสาขบูชาสืบสานพิธีกวนข้าวมทุปายาตพระพรหมวชิระโพธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกณวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการกิจกรรมประกอบด้วยพิธีบวชชีพรหมโพธิพิธีกวนข้าวมทุปายาตบวงสรวงเทพยดาและพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากสาธารณรัฐอินเดียขึ้นประดิษฐานณพระมหาเจดีย์พร้อมเปิดนิทรรศการและการจัดโต๊ะหมู่บูชาประกอบพิธีถวายดินน้ำนมและน้ำแด่ต้นพระศรีมหาโพธิ์นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาอาทิการบรรยายธรรมการตอบปัญหาธรรมะกิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสารพันยะพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 2,569 ดวงรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์เชิญชวนเข้าชมกิจกรรมได้จนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ขณะที่วัดนิคมสามัคคีชัยจังหวัดลพบุรีพระภาวนาวชิรญาณที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดนิคมสามัคคีชัยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายเวียรพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในประเพณีกวนมทุปายาตถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่70โดยใช้กระทะใบบัวขนาดใหญ่9ใบกวนข้าวมทุปายาตบนเตาฟืนโดยนำน้ำกะทิถั่วงานมน้ำตาลน้ำผึ้งเนยข้าวตอกข้าวเม่าธัญพืชต่างๆรวมถึงผลไม้ต่างๆเช่นเงาะขนุนกล้วยและทุเรียนมากวนรวมกันให้แห้งเพื่อถวายแด่พระสงฆ์และแจกจ่ายให้แก่ผู้มาทำบุญที่วัดในวันพรุ่งนี้ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาเป็นการสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่านี้ไว้ให้เป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลานไทยสืบไปสำหรับเป็นอาหารที่นางสุชาดาถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะทรงตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6 พุทธศาสนิกชนจึงถือว่าอาหารมงคลชั้นเลิศการร่วมกันกวนข้าวทิพย์จึงเป็นทั้งการทำบุญใหญ่และแสดงออกถึงความสามัคคีอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชนสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญเท่านี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569
3: ที่บริเวณสะพานคอยร้อยปีตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569พร้อมกล่าวถวายพระราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลก่อนนำจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนชาวนราธิวาสร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน1ล้านตัวจำนวน2ชนิดได้แก่พันธุ์กุ้งแชบวยและปูม้าโดยในพิธีนายกฤษดาสุขสบายในอำเภอตากใบกล่าวรายงานมีนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายชาคริสสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำทุ่งอ่าวน้อยถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ
4: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจังหวัดได้เตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยกิจกรรมภาคเช้าจะมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหลังใหม่จากนั้นมีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายพระราชกุศลที่บริเวณแหล่งน้ำสาธารณะโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำทุ่งอ่าวน้อยหมู่ที่2ตำบลอ่าวน้อยเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรสัตว์น้ำในธรรมชาติธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
5: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
6: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมามีกำหนดเดินทางเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการเพื่อหารือความร่วมมือทวิภาคีในหลากหลายประเด็นกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาท่ามกลางความพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศ ศในภูมิภาคหลังเมียนมาเผชิญการโดดเดี่ยวทางการทูตภายหลังการรัฐประหารเมื่อปี2564ด้านนักวิเคราะห์มองว่าอินเดียอาจใช้โอกาสนี้เพื่อถ่วงดุลอิทธิพลของจีนในเมียนมารวมถึงส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนและขยายการเข้าถึงแร่หายากในเมียนมาซึ่งมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดของอินเดียสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงร่างเอกสารยุทธศาสตร์ของสหภาพยุโรปที่เตรียมเผยแพร่ในสัปดาห์หน้าซึ่งระบุว่าสหภาพยุโรปจะออกมาตรการลดการพึ่งพาบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐและผู้ผลิตชิปจากจีนพร้อมส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีภายในยุโรปมากขึ้นโดยมาตรการดังกล่าวครอบคลุมด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การบริการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านระบบคลาวด์และอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ด้านนายแอนดรูว์พาสเตอร์ผู้แทนสหรัฐประจำสหภาพยุโรปเตือนว่าสหภาพยุโรปไม่ควรใช้มาตรการที่มีลักษณะกีดกันทางการค้าพร้อมระบุว่าการกีดกันบริษัทต่างชาติไม่ได้ช่วยให้ยุโรปสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ได้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลของสหภาพยุโรปต่อการพึ่งพาผู้ให้บริการคลาวด์จากสหรัฐซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดในยุโรปราวร้อยละ70สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกขนส่งผู้ลี้ภัยชาวอัฟกันที่เพิ่งเดินทางกลับประเทศพลิกคว่ำบนทางหลวงสายหลักที่เชื่อมกรุงคาบูลในจังหวัดลักมานทางตะวันออกของอัฟกานิสถานเมื่อช่วงเช้าวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด18รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก10รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก30รายซึ่งทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงแล้วเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอัฟกานิสถานเปิดเผยว่าคนขับรถสูญเสียการควบคุมรถบรรทุกคันดังกล่าวจนพุ่งออกนอกเส้นทางและพลิกคว่ำเบื้องต้นสันนิษฐานว่าสาเหตุเกิดจากการขับรถโดยประมาทอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวนทั้งนี้อุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในอัฟกานิสถานเนื่องจากปัญหาการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยการบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่กฎหมายกำหนดสภาพถนนที่ทรุดโทรมและโครงสร้างพื้นฐานด้านการจราจรที่ยังไม่เพียงพอต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันพาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพแบรเดนตัน2026ที่เมืองแบรเดนตันรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทดาบเอเป้บุคคลหญิงคลาส B สายสุนีจนะโชว์ฟอร์มร้อนแรงคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยนับเป็นเหรียญทองที่2ของเจ้าตัวในรายการนี้หลังก่อนหน้านี้คว้าเหรียญทองประเภทดาบฟอยบุคคลหญิงคลาส B มาครองขณะที่ประเภทดาบเอเป้ชายคลาส B ชิติพัฒน์เจริญตาทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จขณะที่วิสิตกิ่งมะนาวจบที่เหรียญทองแดงสำหรับโปรแกรมวันพรุ่งนี้ทัพนักกีฬาวิวแชร์ฟันดาบไทยยังมีคิวลงแข่งขันประเภททีมมิกซ์3อีเวนต์เพื่อลุ้นสร้างผลงานต่อเนื่องในเวทีระดับโลกสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียนหรือ APSF เตรียมจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2026ในวันที่6มิถุนายนนี้ณเมืองสุรากาตาประเทศอินโดนีเซียโดยมีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการบริหารสหพันธ์คนใหม่วาระปี2026ถึง2030แทนพลตรีโอสถภาวิไลประธาน APSF คนปัจจุบันที่กำลังจะหมดวาระสมัยที่2ซึ่งมีแคนดิเดตผู้ชิงตำแหน่ง2คนคือนายมนตรีคงเรืองรองประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยและเซนนี่มาบุญประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติอินโดนีเซียนายไมตรีคงเรืองรองประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าขอบคุณทุกฝ่ายที่ไว้วางใจให้เป็นตัวแทนประเทศไทยลงชิงตำแหน่งประธานสหพันธ์อาเซียนซึ่งที่ผ่านมาได้เดินทางไปยังประเทศสมาชิกต่างๆทั่วอาเซียนเพื่อนำเสนอแผนงานนโยบายซึ่งหลายชาติต่างก็รับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีทั้งนี้นายไมตรีคงเรืองยอมรับว่าแม้จะแอบกังวลหากต้องบริหารจัดการหลายหน้าที่พร้อมกันทั้งระดับอาเซียนและประเทศไทยแต่หากได้รับความไว้วางใจจากชาติสมาชิกจะพยายามทำงานอย่างเต็มที่และให้ดีที่สุดเพื่อให้ภารกิจทุกด้านเดินหน้าควบคู่กันไปหรือหากไม่ได้รับเลือกก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวทีมบริหารกีฬาคนพิการไทยให้เป็นที่รู้จักในชาติสมาชิกอาเซียนเพื่อสานต่อความร่วมมือที่ดีต่อกันในอนาคต นายชวนินทร์วงศ์สถิตเจรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนายสุรัตน์จรณโยธินรองอธิบดีกรมพลศึกษาร่วมแถลงข่าวประกาศเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่19ประจำปี2570อยุธยาเกมโดยกำหนดชิงชัย11ชนิดกีฬาได้แก่กรีฑากอล์ฟเก็ตบอลแบดมินตันเปตองลีลาดวูดบอลเซปักตะกร้อตะกร้อวงเตะโทนหมากรุกไทยการประกวดแอโรบิกมวยไทยและการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะตั้งเป้ามีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเข้าร่วมพบปะสังสรรค์เล่นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการไม่น้อยกว่า 5,000 คนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2570ด้านนางดวงเดือนสดแสงจันทร์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่าขณะนี้ทางจังหวัดได้เดินหน้าเตรียมความพร้อมการจัดงานในทุกด้านอาทิสนามแข่งขันที่พักไม่น้อยกว่า 4,000 ห้องร้านอาหารจำนวนมากระบบขนส่งมวลชนตลอดจนความพร้อมของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในการจัดการแข่งขันรวมถึงสถานที่พิธีเปิดปิดการแข่งขันซึ่งจะใช้สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งสามารถรองรับคนได้ไม่น้อยกว่า 6,000 คนโดยคาดว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ได้อีกด้วยแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยนักเตะอาทิธีรศิลป์แดงดาสารัตน์อยู่เย็นสุภนันท์บุรีรัตน์และอดิศรพรหมรักเดินทางมารายงานตัวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ในเดือนมิถุนายนนี้โดยแอนโทนีฮัตสันกล่าวว่าการแข่งขันในครั้งนี้ตั้งมาตรฐานไว้สูงเพราะคาดหวังกับคุณภาพนักเตะชุดนี้พร้อมกับการเพิ่มเวลาฝึกซ้อมของทีมเพื่อสร้างฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดและตั้งเป้าจะเก็บแต้มจากเกมแรกในบ้านที่พบกับคูเวตให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในเดือนมิถุนายนไทยจะพบกับคูเวตวันที่5มิถุนายนนี้เวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมก่อนจะไปดวลแข่งกับจีนในวันที่9มิถุนายนเวลา 18:35 นที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง32และ YouTube ไทยรัฐสปอร์ตผานิชคาดนาครายงาน
6: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์ขัตตวิโร
8: อัปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี
9: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
10: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
9: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
11: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว FM 103.25 MHz
13: ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเราคงไม่ใช่ผู้กำกับแต่เราคือผู้สนับสนุนที่ทำให้ตัวเอกเช่นคุณได้พบกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพอพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพ1186 Line Official @OICConnect คอปพคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว FM 103.25 MHz
14: จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการผจญภัยผลิตโดยฝ่ายสื่อเสียงสำนักสื่อใหม่ไทย PBS โดยความร่วมมือระหว่างองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์
15: ฟังเรื่องเตือนภัยกับสุริพรวงศ์สถิตพรในรายการผจญภัยกับไทย PBS Digital Radio
16: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการผจญภัยค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปผจญกับภัยต่างๆนะด้วยเรื่องราวที่เราจะเล่าให้ฟังกันค่ะวันนี้เหมือนเดิมนะคะสุริพรวงศ์สถิตพรรับหน้าที่เตือนภัยคุณผู้ฟังกันทุกท่านเลยนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้เราก็มีภัยต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละค่ะได้นำมาเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ระมัดระวังตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะภัยสังคมมีหลากหลายรูปแบบค่ะเกิดจากบุคคลอื่นกระทำกับเราหรืออาจจะเกิดจากความประมาทของเราเองแล้วเกิดภัยตามมาก็เป็นไปได้ภัยเนี่ยด้วยความที่มีหลากหลายรูปแบบในยุคนี้นะคะอาจจะเป็นภัยที่เราเผชิญด้วยตัวเองหรือเป็นภัยที่เกิดขึ้นกับคนรอบตัวของเราจากในยุคสังคมออนไลน์ก็เป็นไปได้หลากหลายรูปแบบจริงๆค่ะแต่วันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องภัยที่ใกล้ตัวมากนะคะแล้วก็เป็นความประมาทด้วยหรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะผสมผสานกันไปคุณผู้ฟังคะหลายๆครั้งเราเคยเตือนกันเรื่องของการจอดรถแล้วสตาร์ทรถทิ้งไว้ระวังรถหายถูกไหมคะเราได้เคยพูดคุยกันไปบ้างแล้วแต่เหตุการณ์แบบนี้ยังมีเกิดขึ้นอีกค่ะยังมีเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเพราะความคิดว่าคงไม่หรอกมั้งคงไม่เป็นไรหรอกมั้งไปแป๊บเดียวเองนะคะก็ดูดีแล้วจอดตรงนี้แหละนะคะดูคนพลุกพล่านไม่น่าจะมีอะไรหรือเราก็คิดว่าไม่เกิดกับเราแน่นอนสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะล้วนเป็นความคิดที่ประมาทแทบทั้งสิ้นใครจะไปรู้ล่ะคะว่าการจอดรถแล้วสตาร์ทรถทิ้งไว้ต่อให้มีคนนั่งอยู่ในรถเราเนี่ยนะคะก็ตามก็ใช่ว่าจะปลอดภัยซะทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องนี้กันนะคะเตือนภัยกับการจอดรถไม่ดับเครื่องรถหายเพียงแค่ไม่กี่นาทีเดี๋ยวมาฟังกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

0: ย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมต้องการเชื่อมโยงสัญญาณรายการต่างๆของไทย PBS Digital Radio ติดต่อได้ทาง Facebook Thai PBS Radio Fan โทรศัพท์02-790-2528-9
1: ตรงนั้นก็เห็นกุฏิหลังหนึ่งอยู่ใต้ร่มไม้เอียเจนก็เขาหยุดนั่งอยู่ใต้ต้นสนหน้ากุฏิเห็นกุฏินั้นหลังคามุงด้วยแก้ว
2: ตัวเราเองแล้วมันก
1: ็อันประตูทำด้วยแก้วสีต่างๆแล้วก็มีอักษรจารึกอยู่สี่ตัวว่าแฉลวนเตากวยนะซึ่งแฉลวนเตากวยเนี่ยแปลว่าเหมือนวิมานสวรรค์สักครู่หนึ่งเห็นประตูนั้นเปิดออกมาคำบรรยายเขาบอกว่าเสียงประตูนั้นน่ะดังเหมือนกับเสียงของห่านร้องแล้วก็เห็นนางชีเดินออกมาแล้วมีนางชีน้อยๆหรือธงแล้วก็พัดตามมาอีก4คนเอียวเจียนก็เลยคิดว่านางชีเนี่ยเป็นสตรีเราน่ะเป็นบุรุษซึ่งจะนั่งดูเขาอยู่นั้นหาควรไม่ว่าแล้วเอียวเจียนก็เดินเข้าไปแอบต้นสนซะเพื่อจะให้รับตานางชีเหลือบเห็นก็ถามลูกศิษย์บอกว่าผู้ใดแอบมาอยู่ที่ต้นสนนั่นน่ะนางชีซึ่งเป็นลูกศิษย์ก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้แจ้งเลยแล้วศิษย์นั้นก็เดินไปดูที่ต้นสนพบเอียวเจียนก็เลยถามบอกว่าท่านจะไปไหนถึงมานั่งแอบอยู่ที่นี่เอียวเจียนก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าอยู่ที่เมืองไซกีเป็นทหารของเคียงจูแยเคียงจูแยนั้นให้ข้าพเจ้าเนี่ยมาสืบความที่เขาเหียบลงสัวพอเห็นอาจารย์ท่านออกมาข้าพเจ้าก็เลยเข้าแอบอยู่ซึ่งไม่ได้ออกไปกับน้องอาจารย์ท่านนั้นถือว่าเป็นโทษผิดขออภัยด้วยเถอะดังนั้นก็กลับไปแจ้งความแก่อาจารย์ตามคำที่เอียวเจียนว่าทุกประการนางชีผู้เป็นอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเป็นผู้ของเคียงจูแยแล้วก็จงไปเอาตัวมาที่นี่เถอะนางสิก็มาบอกกับเอียวเจียนเอียวเจียนก็เข้าไปคำนับนางชีก็ถามบอกว่าท่านจะไปสืบความอันใดที่เขาเหยียบเหล็งสัวเอียวเจียนก็เล่าความที่เต็งจิวกงกับโทเฮงสุนไปรบที่เมืองไซกีแล้วก็เอาเชือกทิ้งมัดเกียงจูแยไว้นางชีพอได้ฟังเรื่องทั้งหมดแล้วก็บอกว่าโทเฮงสุนนั่นน่ะเป็นศิษย์ของจีลิวสุนท่านไปให้พบอาจารย์เขาเถอะและเมื่อท่านจะกลับไปที่เมืองไซกีนั้นจงบอกเกียงจูแยว่าเราอวยพรไปด้วยเอียวเจียนก็ถามบอกว่าท่านชื่ออะไรจะบอกให้ข้าพเจ้าแจ้งด้วยเผื่อที่ว่าเกียงจูแยจะถามจะได้ตอบถูกนางชีก็บอกว่าเราเป็นบุตรของพระอิศวรชื่อว่าหลิงเหงียนกองจูมารดาเรานั้นชื่อว่าเอียตีกิมโป้แต่ก่อนเราได้อยู่เมืองสวรรค์ขณะเมืองเทพดาประชุมกันณที่ผวน

ผมมาหวังที่จะกัดเอี่ยวเจียนเอี่ยวเจียนก็เลยเอาทวนเนี่ยแทงถูกหลายแห่งสัตว์นั้นก็หนีกลับเข้าไปในถ้ำเอี่ยวเจียนก็ตามไปถึงปากถ้ำถ้ำนั้นมันมืดมากเอี่ยวเจียนก็เลยอ่านมนต์ขึ้นจักขู่ทั้งสองข้างก็ลุกเป็นเปลวเพลิงเป็นแสงสว่างไปทั้งถ้ำทีเดียวเอี่ยวเจียนก็รีบเข้าไปแต่ปรากฏว่าไม่ได้เห็นสัตว์ตัวนั้นเห็นกระเป๋ากับกระบี่วางอยู่เอี่ยวเจียนก็เปิดกระเป๋าออกเสื้อตัวหนึ่งเอาเสื้อนั้นใส่แล้วก็หยิบกระบี่ถือเดินกลับออกมาจากถ้ำกิมหมอตองจูเจ้าของเสื้อแอบอยู่ในถ้ำเห็นเขาเขาวิ่งออกมาแล้วก็ร้องบอกว่าท่านชื่ออะไรเนี่ยมาลักเอาเสื้อกับกระบี่ของเราไปไหนเอี่ยวเจียนก็เลยบอกว่าอ๋อเราเนี่ยชื่อเอี่ยวเจียนเป็นทหารของเกียงจูแหย่เห็นเสื้อกับกระบี่นี้ทิ้งอยู่ในถ้ำเราก็เลยเอามากิมหมอตองจูได้ยินออกชื่อของเกียงจูแหย่ก็มีความยินดีวิ่งเข้าไปคุกเข่ากำนับเอี่ยวเจียนแล้วก็บอกว่าโอ้ข้าพเจ้าคิดอยู่นานแล้วว่าจะไปเป็นทหารของเกียงจูแหย่ซึ่งได้มาพบท่านครั้งนี้ถือว่าเป็นบุญหนักท่านจงเอาข้าพเจ้าเนี่ยไปไว้ใช้สอยเป็นทหารเลวของท่านเถอะเอี่ยวเจี้ยนก็ถามมาว่าอ้าวแล้วท่านชื่ออะไรล่ะกิมหมอตองจูก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยชื่อว่ากิมหมอตองจูเอี่ยวเจี้ยนก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าดังนั้นท่านจงลงไปหาเกียงจูแย่ที่เมืองไซกีเถอะเราจะรีบไปที่เขาเหียบเหลิงซัวก่อนกิมหมอตองจูก็เลยบอกว่าท่านจะให้ข้าพเจ้าไปหาเกียงจูแย่แต่ลำพังนั้นเกียงจูแย่ไม่รู้จักข้าพเจ้าก็จะมีความสงสัยเอี่ยวเจี้ยนก็เลยบอกว่าถ้าเกรงอยู่ดังนั้นก็จงเอาทวนสำหรับมือของเราเนี่ยไปเห็นให้เป็นสำคัญเถอะแล้วเอี่ยวเจี้ยนก็ถอดเสื้อกับกระบี่แล้วก็ทวนส่งให้กิมหมอตองจูก็คำนับลาไปครั้นถึงเมืองไซกีก็เข้าไปหาเกียงจูแย่เล่าความซึ่งพบกับเอี่ยวเจี้ยนแล้วก็ให้ทวนมาเป็นสำคัญนั้นให้ฟังเกียงจูแย่ได้ฟังความแล้วก็เห็นทวนจำได้ว่าอ๋ออันนี้เป็นทวนของเอี่ยวเจี้ยนจริงๆก็มีความยินดีให้กิมหมอตงจูนั้นอยู่เป็นทหารฝ่ายเอี่ยวเจี้ยนครั้นไปถึงเขาเหยียบเหลิงซัวก็เข้าไปคำนับกีหลิวสุนกีหลิวสุนก็ถามบอกว่าท่านมาที่นี่โดยธุระสิ่งใดล่ะเอี่ยวเจี้ยนก็บอกว่าข้าพเจ้าแจ้งว่าเชือกสำหรับมัดเทพพยาดาของท่านนั้นมีอยู่สองเส้นบัดนี้ยังอยู่ล่ะกีลิวสุนได้ฟังนั้นก็ถามบอกว่าทำไมท่านจึงรู้ว่าเชือกของเรามีล่ะเอี่ยวเจี้ยนก็บอกว่าถ้าจะว่าข้าพเจ้ารู้ก็ได้จะว่าเห็นก็ได้ถ้าเชือกของท่านยังอยู่ก็ขอให้ข้าพเจ้าเห็นสักหน่อยนึงกีลิวสุนได้ยินเอี่ยวเจี้ยนพูดจาหลักแหลมกันนั้นก็สงสัยนักก็เลยลุกเข้าไปในห้องค้นหาเชือกค้นไปค้นมาค้นยังไงก็ไม่เจอเลยเอาให้ตกใจนักก็เลยออกมาว่ากับเอี่ยวเจี้ยนบอกว่าโอ้ท่านเชือกนั้นหายไปเสียแล้วซึ่งท่านว่าไว้นั้นอยู่ที่บูไดล่ะเอี่ยวเจี้ยนก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าเห็นอยู่ที่โถเหงศูนย์ซึ่งเป็นศิษย์ของท่านบัดนี้โถเหงศูนย์นั้นไปอยู่กับเตงจิวกงนายด่านซัมโซกวนยกไปตีเมืองไซกีโถเหงศูนย์นั้นเอาเชือกทิ้งไปมัดทหารเมืองไซกีเอาไว้ได้หลายคนเกียงจูใหญ่ก็เลยให้ข้าพเจ้าเนี่ยมาฟังดูว่าท่านให้เชือกโถเหงศูนย์ไปหรือยังไงเกียงหลิวศูนย์ได้ฟังดังนั้นก็ตกใจด่าโถเหงศูนย์เป็นข้อหยาบช้ามากๆทีเดียวแล้วก็บอกว่ามันลักเอาของเราไปทำความผิดถ้าว่าอาจารย์ทั้งปวงรู้ไปก็จะติเตียนเราได้จำจะตามไปจับตัวมาทำโทษให้สาหัสแล้วก็ว่ากับเอี่ยวเจี้ยนบอกว่าท่านไปก่อนเถอะเดี๋ยวเราจะตามไปเอี่ยวเจี้ยนก็คำนับลงไปที่เมืองไซกีแล้วก็แช่งความแก่เกียงจูแย่ให้ทราบทุกประการเกียงจูแย่พอได้รู้ก็มีความยินดีทีเดียวทั้งฝ่ายกีหลิวสุนครั้นเอี่ยวเจี้ยนไปแล้วก็ออกจากถ้ำรีบมาที่เมืองไซกีเกียงจูแย่รู้ก็มารับพามานั่งในที่อสมควรแล้วก็ว่ากับกีหลิวสุนว่าโทเฮงศูนย์สิทธิ์ของท่านนั้นมีฝีมือเข้มแข็งนักจับทหารข้าพเจ้าไปเป็นหลายคนทีเดียวข้าพเจ้ากริ่งเกรงใจอยู่จึงให้เอี่ยวเจียนเนี่ยไปคำนับท่านซึ่งท่านอุตส่าห์มาครั้งนี้ขอบใจนักทีเดียวและเมื่อครั้งท่านไปช่วยเหงียนเต๋งตัวหยินทำลายพยุหะสิบประการนั้น

0: พระเจ้ายังคิดถึงท่านอยู่ไม่ได้ขาดกีรีสุนก็เลยบอกว่าแต่ข้าพระเจ้าตีพระยุหะแล้วกลับไปก็ไม่ได้ตรวจตราดูของวิเศษเลยโทเฮงสุนก็เลยลักเอาเชือกมาได้แล้วกีรีสุนก็เลยกระซิบบอกอุบายเกียงจูแยพอเกียงจูแยได้รู้ก็มีความยินดีครั้นเวลาเช้าเกียงจูแยใส่เกราะขึ้นขี่สู่ปุดเสียงออกจากเมืองไซกีแต่เพียงผู้เดียวที่ค่ายเต็งจิวกงและก็ทำเป็นชักสู่ปุดเสียงเที่ยวไปดูรอบค่ายทหารซึ่งก็ไปบอกเต็งจิวกงบอกว่าเกียงจูแยมาเที่ยวดูค่ายเต็งจิวกงยังไม่ทันว่าประการใดโทเฮงสุนได้ยินก็ถือกระบองวิ่งออกมาที่ประตูค่ายร้องบอกว่าเกียงจูแยจะมาหาที่ตายหรือยังไงเนี่ยว่าแล้วก็แกว่งกระบองเข้าไปหมายจะตีเกียงจูแยเกียงจูแยก็รำกระบี่เข้ารบกับโทเฮงสุนได้สัก3เพลงเกียงจูแยก็ชักสู่ปุดเสียงหนีโทเฮงสุนก็เอาเชือกทิ้งขึ้นไปบนอากาศหวังว่าจะให้มัดเกียงจูแยมันก็เคยใช้กับคนอื่นขณะเมื่อเกียงจูแยรบกับโทเฮงสุนนั้นอาจารย์กีรูสุนนั้นเหาะมาแฝงกลีบเมฆคอยดูอยู่พอโทเฮงสุนทิ้งเชือกขึ้นมากีริวสุนก็ฉวยเอาเชือกไว้ได้โทเฮงสุนไม่เห็นเชือกตกลงมามัดเกียงจูแยก็กลิ่งใจหยุดยืนอยู่เกียงจูแยก็ร้องบอกว่าไอ้เตี้ยเข็ดฝีมือของเราแล้วหรือยังไงเนี่ยโอ้โหมาเรียกอย่างนี้โทเฮงสุนก็โกรธรำกระบองเข้าไปจะลบกับเกียงจูแยเกียงจูแยทำเป็นชักสู่ปุดเสียงลอดจนกระทั่งถึงริมกำแพงกีริวสุนเห็นนั้นก็ร้องตะหวาดบอกว่าโทเฮงสุนแกบังอาจจะทำร้ายเกียงจูแยหรือเสียงคุ้นๆโทเฮงสุนก็เลยแงนหน้าขึ้นไปเห็นอาจารย์ก็ตกใจกลับตัวคิดจะหนีกีริวสุนก็เลยเอาเชือกถนัดทิ้งลงไปมัดตัวของโทเฮงสุนแทนแล้วก็ลงมาจากอากาศพาตัวของโทเฮงสุนนั้นเข้าไปที่เมืองไซกีทหารทั้งปวงพอเห็นอาจารย์มัดโทเฮงสุนก็ดีใจเอียวเจ้งก็เลยบอกว่าท่านอาจารย์อย่าได้ประมาทนะโทเฮงสุนเนี่ยจะดำดินหนีไปกีริวสุนก็บอกว่าเราอยู่นี่แล้วท่านอย่าเกรงว่าจะหนีไปเลยแล้วกีริวสุนก็ถามโทเฮงสุนบอกว่าเหตุไรจึงบังอาจลักยาวิเศษกับเชือกของกูมาเที่ยวทำร้ายเขาฉะนี้โทเฮงสุนเห็นอาจารย์โกรธนักก็กลัวว่าจะฆ่าตัวเองซะก็เลยเล่าความซึ่งสินกงป้าชักชวนให้มาอยู่กับเต็งจิวกงจนได้มารบกับเจ้าเมืองไซกีให้อาจารย์ฟังทุกประการเกียงจูใหญ่ก็เลยบอกว่าสิทธิ์ท่านคนนี้ใจคอหยาบคายนักเวลากลางคืนวานนี้ลอบเข้ามาหมายจะทำร้ายบูอ๋องหากแต่บุญของบูอ๋องยังมีมากอยู่ก็เลยหาเป็นอันตรายมากกีหลิวสุนได้ฟังดังนั้นก็โกรธนักกระเทือบเท้าแล้วก็พูดกับโทเฮงสุนบอกว่าเต็งจิวโกงชุบเลี้ยงตัวประการใดจึงได้บังอาจทำล่วงเกินถึงเพียงนี้โทเฮงสุนก็เลยบอกว่าเต็งจิวโกงว่ากับข้าพเจ้าว่าถ้าฆ่าบูอ๋องกับเกียงจูแย่เสียได้จะยกนางเต็งตันหยกผู้บุตรให้เป็นภรรยาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะใครในสตรีจึงทำตามคำที่เต็งจิวโกงได้บอกมากีริวสุนได้ยินออกชื่อของนางเต็งตันหยกก็นิ่งรำพึงดูครั้นเห็นเหตุผลหลังแล้วก็ทอดถอนใจใหญ่เกียงจูใหญ่ก็ถามบอกว่าท่านทอดถอนใจด้วยเหตุเรื่องสิ่งใดหรือกีริวสุนก็บอกว่าโทเฮงสุนกับนางเต็งตันหยกเนี่ยเขาเคยเป็นคู่กันแล้วคนทั้งสองนี้จะได้เป็นทหารของท่านถ้าจะฆ่าโทเฮงสุนเสียตามโทษท่านก็จะเสียทหารเอกถึง2คนข้าพเจ้าเนี่ยทั้งแค้นทั้งเสียดายก็เลยทอดใจใหญ่แล้วเต็งจิวกงบิดาของนางเต็งตันหยกเล่าถ้าท่านให้ผู้ที่มีสติปัญญาไปเกลี้ยกล่อมก็เห็นจำได้มาสมัครทำราชการด้วยกับท่านเกียงจูใหญ่ก็บอกว่าเต็งจิวกงกับข้าพเจ้านั้นเป็นคู่ทำศึกกันเห็นจะไม่ลัทธิถิเสียได้กีริวสุนก็เลยบอกว่าบุญของบูอ๋องมากนักคนเหล่านี้ก็เกิดมาสำหรับผู้ที่มีบุญท่านอย่าคิดกริ่งเช่นนั้นเลยเกียงจูใหญ่ก็เห็นชอบด้วยจึงว่ากับสันงีเสงว่า ท่านจงไปพูดจาเกลี้ยกล่อมเต็งจิวกงมาให้เราจงได้ซันยีเซ็งก็ลาไปยังค่ายของเต็งจิวกงเต็งจิวกงครั้นแจ้งว่าเกียงจูแย่จับโทเฮงซุนไปได้ก็เสียใจนักคิดว่าซึ่งจะตีเอาเมืองไซกีให้ได้นั้นเห็นจะขัดสนซะแล้วจันจะถอยทัพไปที่ด่านซัมโซกวนบำรุงตะแกล้วทหารให้มีกำลังขึ้นแล้วค่อยมาทำศึกกับเมืองไซกีใหม่เต็งเจียวคงคิดแล้วก็ปรึกษาทหารทั้งปวงตามความที่คิดนั้นซึ่งทหารทั้งปวงนั้นก็เห็นชอบตามความคิดด้วยฝ่ายของซันงีเสงออกจากเมืองไปถึงหน้าค่ายของเต็งจิวกงและบอกนายประตูค่ายว่าเคียงจูแย่เนี่ยให้เรานำความดีมาแจ้งแก่ท่านแม่ทัพท่านจงไปบอกแก่เต็งจิวกงเถอะนายประตูก็เข้าไปคำนับแจ้งความตามคำที่สันยีเสงว่าทุกประการเต็งจิวกงได้ยินนั้นก็ปรึกษาไทหลวนว่าเคียงจูแย่แม่ทัพเมืองไซกีเป็นข้าศึกกับเราบัดนี้ใช้สันยีเสงมาบอกว่าจะบอกข่าวดีกันเราคิดสงสัยอยู่ท่านจะคิดเห็นประการใดไทยหลวงก็เลยบอกว่าซึ่งสันยีเสงจะเข้ามาท่านนี้ก็ให้เข้ามาเถอะสันยีเสงจะบอกความดีกับท่านประการใดก็จะได้ฟังถ้อยคำซึ่งตอนนี้เต็งจิวกงก็เห็นชอบด้วยก็เลยสั่งให้ในประตูเนี่ยพาสันยีเสงเข้ามาแล้วก็บอกว่าเกียงจูแย่นายท่านกับเราเนี่ยต่างคนต่างก็มีเจ้านายทั้งสองฝ่ายต้องการรบพุ่งกันอยู่ทุกวันทำศึกยังไม่ถึงแพ้และชนะกันนายท่านให้ท่านมาหาเราแล้วบอกว่าจะมีข่าวดีมีอะไรว่ากล่าวประการใดหรือสันเงียเซงก็ตอบบอกว่าเวลาวานนี้พวกทหารเกียงจูแย่นายกับข้าพเจ้าจับได้ทหารท่านไปคนหนึ่งชื่อว่าโทเฮงซุนบอกว่าเป็นบุตรเขยของท่านนายข้าพเจ้าเห็นกับท่านก็เลยไม่ได้ทำอันตรายจึงให้ข้าพเจ้าเนี่ยมาบอกว่าอย่าให้ท่านทุกข์ร้อนใจเลยเต็งจิวกงได้ฟังก็บอกว่าเรามีลูกสาวคนเดียวชื่อว่าเต็งตันหยกมารดานั้นตายแต่น้อยเราสงวนเลี้ยงไว้เหมือนดังแก้วในจักขุยังไม่ได้ปลูกฝังให้มีเหย้ามีเรือนและโทเฮงสุนคนนี้สินกงป้าเอาตัวมาให้เราใช้สอยเราตั้งให้เป็นนายกองสำหรับคุมเสบียงอาหารส่งซูเสียงของแม่ทัพหน้าครั้นเมื่อไทยหลวนเสียทีแก่ทหารเมืองไซกีโทเฮงซุนก็รับอาสาออกรบชนะถึง3ครั้งเราจึงว่าเล่นว่าถ้าสำเร็จราชการเมืองไซกีแล้วจะยกนางเต็งตันหยกให้เป็นภรรยาบัดนี้โทเฮงซุนให้ทหารเมืองไซกีจับได้โทเฮงซุนจะได้เป็นบุตรเขยเรานั้นเหมือนที่ว่ามันคงไม่ได้แล้วล่ะซันเงียเสงก็บอกว่าโทเฮงสุนคนนี้เป็นคนที่มีสติปัญญานะท่านได้เหล่าเรียนวิชาความรู้เป็นศิษย์ของกีลิวสุนอยู่ที่ถ้ำเหียบเล็งซัวสินกงป้ากับเกียงยูแย่ขัดเคืองกันสินกงป้าจึงไปล่อลวงโทเฮงสุนมาช่วยท่านตีเมืองไซกีกีลิวสุนก็ตามมาให้ทหารเกียงยูแย่จับเอาตัวโทเฮงสุนไปแล้วบอกกับเกียงจูแย่ว่าโทเฮงซุนกับนางเต็งตันหยกบุตรีของท่านนั้นเกิดมาเป็นคู่กันนายข้าพเจ้าจึงใช้ให้ข้าพเจ้ามาแต่ท่านซึ่งเป็นขุนนางผู้ใหญ่ได้ลั่นปากว่าจะยกนางเต็งตันหยกให้แก่โทเฮงซุนถ้าแกล้วทหารทั้งปวงก็รู้อยู่สิ้นโทเฮงซุนได้ทำความชอบเอาไว้ให้ท่านหลายครั้งซึ่งท่านจะกลับถ้อยคืนคำเช่นนั้นมันไม่ควรเต็งจิวกงได้ฟังก็คิดละอายใจก็เลยบอกว่านายท่านได้มาว่าอย่างนี้เราก็จะไม่ให้เสียวาจาแต่ของดให้เราปรึกษากบุตรของเราก่อนถ้าบุตรเรายินยอมพร้อมใจแล้วจึงจะให้ไปบอกแก่นายท่านต่อภายหลังสันยีเซงก็รับคำลากลับไปแล้วก็เล่าความให้เกียงจิวแย่กับกีลิวสุนฟังทุกประการเกียงจูแย่ก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าความคิดของเต็งจิวกงจะปิดปัญญาเราหาได้ไหมทั้งฝ่ายเต็งจิวกงครั้นสันยีเสงไปแล้วก็ปรึกษากับไทหลวนบอกว่าสันยีเสงมาพูดจากับเราเราว่ากล่าวไปทางนี้ท่านจะคิดอุบายประการใดเล่าไทหลวนจะบอกว่าเวลาพรุ่งนี้เนี่ยขอให้จัดแจงผู้ที่มีสติปัญญา ไปพูดจาล่อลวงเกียงจูแยว่าซึ่งท่านสั่งซันยีเสงให้ว่าไปอย่างนี้บัดนี้นางเต็งตันหยกก็ยอมแล้วแต่นางเต็งตันหยกยังสงสัยอยู่ด้วยเกียงจูแยกับท่านนั้นเป็นข้าศึกรบพุ่งกันมาเกรงว่าซันยีเสงมาว่ากล่าวเกลือกจะเป็นกลอุบายจะถือเอาถ้อยคำนั้นเป็นแน่ยังไม่ได้การที่ได้ยินคำแนะนำอย่างนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊และจะออกมารูปไหนต่อไปนะนะผมก็คิดว่าจะเล่าเรื่องต่อกันในครั้งหน้าเพราะว่าวันนี้ช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องหมดเวลาลงแล้วนะครับผมวัฒนบุญจับก็คงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องศิลป์ใหม่ต่อในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอและเจริญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลตลอดปี2569นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะกรรมการอำนวยการโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยร่วมกับฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมดำเนินกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอ Big Cleaning Day พร้อมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆตลอดปี2569โดยได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดพิจารณาและเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามสถานที่ที่คณะสงฆ์ในแต่ละพื้นที่กำหนดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟแพรวาที่จังหวัดกาฬสินธุ์สนับสนุนทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงความรู้ผลักดันสู่หมุดหมายสำคัญในระดับสากล
8: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านโพนหรือบุญบั้งไฟแพรวาประจำปี2569ณโรงเรียนชุมชนโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์โอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันต้นทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ก้าวสู่ระดับสากลโดยเฉพาะผ้าไหมแพรวาศิลปะอันทรงคุณค่าที่สร้างชื่อเสียงพร้อมชื่นชมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ที่ร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดันประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวถึงความสำคัญของประเพณีบุญบั้งไฟซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจและความสามัคคีของชุมชนในการสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรก่อนเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกโดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนให้ประชาชนมีกินมีใช้และประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติวิทยาและแหล่งเรียนรู้ด้านบรรพชีวินที่สำคัญการลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำเป้าหมายของรัฐบาลในการบูรณาการการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเชิงความรู้เพื่อยกระดับและผลักดันให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นหมุดหมายทางการท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลเร่งยกระดับสนามบินหัวหินสู่ประตูการท่องเที่ยวภาคใต้กระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ภูมิภาค
9: นางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัทรพงศ์พัทรประจิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเร่งรัดโครงการก่อสร้างและเตรียมความพร้อมรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศตามแนวทางการยกระดับสนามบินให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและการท่องเที่ยวเมืองรองสั่งการให้กรมท่าอากาศยานเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ถนนและขยายพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งบริเวณหัวทางวิ่ง16ของท่าอากาศยานหัวหินให้แล้วเสร็จตามกำหนดภายในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเข้ากำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและรองรับการเปิดเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศในอนาคตพร้อมกำชับให้จัดทำแผนแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยทั้งระยะสั้นและระยะยาวเร่งขอใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสายการบินต่างประเทศรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการยกระดับท่าอากาศยานหัวหินจะเป็นอีกกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่พร้อมผลักดันหัวหินให้เป็นจุดหมายปลายทางระดับนานาชาติเต็มรูปแบบในอนาคตศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายัง

ดนตรีไลฟ์เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับสองศิลปินที่เป็นเพื่อนกันมาเล่นนานยาวนานแล้วก็มาขึ้นเวทีเดียวกันเป็นอีกครั้งหนึ่งที่มาซึ่งนานมากเลยนะครับที่ไม่มีโอกาสได้มาเจอมาพบมาขึ้นเวทีด้วยกันแล้วก็ร้องเพลงนี้ด้วยในขณะที่ร้องนั้นผมก็เลยนึกถึงว่าเอ๊ะอยากจะเชิญมาสำหรับศิลปินซึ่งยังแข็งแรงแล้วก็มีชีวิตอยู่เนี่ยมาเป็นแบบเหมือนชีวิตสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งในช่วงท้ายปิดท้ายของทนดนตรีไลฟ์ในปีนี้ในเดือนสิงหาคมกันทีไหมครับแต่ไม่รู้จะทำได้แค่ไหนแล้วก็มีศิลปินที่ปิดท้ายก็คือวงมาริโฮน่าซึ่งก็ช่วงที่ชีวิตสัมพันธ์นั้นมาริโฮน่านั้นยังไม่ได้เคยยังกำลังเริ่มต้นขึ้นกับการทำงานนะจะไม่ได้มาร่วมในบทเพลงนี้แล้วก็เพลงนี้ก็ได้ถูกขับขันกันเมื่อคืนวันนี้สำหรับทนดนตรีไลฟ์ที่คุณได้มาชมกันก็คงจะได้รับความสุขแล้วก็สาระต่างๆที่ทางศิลปินทั้งสองท่านได้มอบให้แล้วก็ได้อดทนที่จะยืนอยู่บนเวทีถึง3ชั่วโมงนะครับทั้งนาซีเพือกคนดันเกวียนที่เกิดอาการท้องเสียขึ้นมากระทันหันในช่วงก่อนคอนเสิร์ตเพราะว่าได้ทานยาที่แกช่วยระบายท้องผูกเมื่อตอนช่วงก่อนที่จะมาแสดงก็เลยได้เรื่องเลยนะฮะแล้วก็ปากเขียวคาราบาวที่ไปรับถึงบ้านกับพี่เอนะฮะน้องแนนมณิภาเทียมแสนกับน้องที่มาบรรจุใหม่น้องแก้วไปรับที่บ้านเลยนะครับแล้วก็มีพนักงานขับรถของกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้ไปรับแล้วก็ไปส่งเมื่อคืนนี้ด้วยจากที่บ้านเพราะว่าป้าก็ไม่ค่อยแข็งแรงกลัวจะสะดุดล้มกันก็มากันในสภาพที่เราได้เห็นว่าทุกวันนี้คือ70ขึ้นกันทั้งนั้นนะครับนะครับก็74แล้วสำหรับบักเขียวคาราบาวแล้วก็ทั้งอาจารย์เสือเผือกคนดันเกวียนก็70กว่าเหมือนกันนะครับก็ถือว่าผ่านพ้นไปด้วยดีโดยที่เราก็คอยระมัดระวังทั้งเรื่องของการรับส่งการมาแสดงแล้วก็เรื่องของสิ่งที่ครับทางศิลปินได้มาให้กับทนดนตรีนะครับโดยเรียกว่าค่าใช้จ่ายก็ถูกมากนะครับแทบจะเป็นศูนย์เลยก็ว่าได้แต่ว่าที่สำคัญก็คือในเรื่องของกำลังใจที่ได้มาพบมาเจอกันกับผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพิจิตรจิรนันท์พิชปิชาจากมูลนิธิสื่อนะครับเสถียรที่มาให้กำลังใจแล้วก็มามอบเสื้อให้กับนะครับนาสีเผือกแล้วก็ปากเขียวด้วยแล้วก็รวมไปถึงนทิวาสาระจุธาจากสีสันนะฮะที่ส่งทีมงานมาถ่ายภาพแล้วก็มาให้กำลังใจปากเขียวด้วยเรื่องราวที่คุยกันหลังไมค์กับดนตรีที่ผมได้นั่งฟังอยู่ก็มีสิ่งที่จะได้ทำกันอีกหลายต่อหลายเรื่องราวของดนตรีนะครับตามศักยภาพที่มีอยู่ซึ่งเราเองก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยสนับสนุนกันต่อไปสำหรับการเผยแพร่การจัดกิจกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทนดนตรีสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมได้แล้วก็ยินดีพร้อมน้อมรับแล้วก็ต้องขอบคุณท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และภริยานะครับท่านรองชัยวัฒน์นะครับท่านรองบิ๊กที่มาชมถึง3ชั่วโมง กว่าแล้วก็ชมอย่างละเอียดด้วยที่ผ่านมาชม2ครั้งก็ได้สิ่งที่ตกผลึกหลายเรื่องแล้วก็นำไปให้กับทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ได้ต่อยอดแล้วก็ทำเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะวัฒนธรรมของเพื่อชีวิตที่ทนดนตรีได้มาทำหน้าที่กันอยู่นะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทนดนตรีกับผมพิญญรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดก็คุมเสียงในคืนวันนี้นะครับ0816346452แล้วก็วันนี้มีคอนเสิร์ตกันเยอะเลยที่เขาใหญ่ที่รำลึกถึงการจากไปของพี่เด่นนะครับณเด่นกล้วยน้ำวาแล้วก็วันนี้ก็71ปีล้อมวงมันนะครับกับคาราบาวด้วยเขาก็เชิญให้ไปชมด้วยนะครับแต่ว่าพอดีผมติดจัดรายการแล้วก็ตั้งใจว่าจะเตรียมคอนเสิร์ตต่อเนื่องไปสำหรับ
ท่านดนตรีในช่วงเดือนหน้านี้นะฮะก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับ78ปีในงานคาราวานจุดพักนักเดินทางนะครับซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่จะฝากไว้แล้วก็คิดว่าจะยุติเลยนะครับในสิ้นปีนี้ในเดือนสิงหาคมนะครับก็ปีนี้ก็คงจะเป็นการปิดท้ายนะฮะลำลาถนนดนตรีไลฟ์กันเลยเพื่อที่จะได้นะครับฝากผลงานกันไว้แล้วก็เป็นการปิดฉากอำลาเลยนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าทีมงานก็เหน็ดเหนื่อยแล้วก็ผมก็คิดว่าเรารบกวนศิลปินกันมามากพอสมควรแล้วก็กำลังดีแล้วสำหรับการเดินทางของถนนดนตรีในปีสุดท้ายของถนนดนตรีไลฟ์ปีที่3นะครับเพราะเบื้องหลังที่ทำงานกันนั้นเหน็ดเหนื่อยหนักหนากันไม่ว่าจะเป็นทั้งทีมงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ส่วนของอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่นี่นะครับทุกท่านทุ่มเททำงานกันเพื่อให้ถนนดนตรีและก็ทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับต้องขอขอบคุณคนที่อยู่เบื้องหลังทุกท่านในอีก3ครั้งที่จะสักฝากผลงานจนตำนานในเรื่องราวของถนนดนตรีไลฟ์นะครับก็คือนางาคาราวาน78ปีจุดพักของนักเดินทางแล้วก็ดวงดาวเดียวดายกับคาราวาน้อยนะครับแล้วก็ในเดือนกรกฎาคมก็ต่อเนื่องกันเลยนะครับหลังจากนางาจบในวันที่26มิถุนายนแล้ว13กรกฎาคมนะครับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวเต็มวงและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีและพี่เขียวคาราบาวก็กำลังดูคิวว่าจะหรือว่าร่างกายมันจะมาร่วมได้ไหมนะครับส่วนสุดท้าย6สิงหาคมนะครับก็เป็นเรื่องราวของมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงมาริโฮน่าและจะมีศิลปินรับเชิญที่ผมคาดว่าจะเชิญมาที่มีสายสัมพันธ์เรื่องราวของศิลปินใต้ดินวงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่สันมาโนทพุทธานไม่ว่าจะเป็นพี่อีทฟุตบาทหรือว่าอาจารย์ยุทธดำศรีก็กำลังจะดูคิวกันดูด้วยนะครับก็จะปิดฉากตำนานของถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้กันไปครับเพลงที่คุณขอมาทางไลน์ของถนนดนตรีแล้วก็ที่โทษแอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินนายุทธยาได้ส่งเข้ามาตอนนี้คงจะชมคอนเสิร์ตล้อมวงมันอยู่ใช่ไหมครับก็ตอนนี้ก็ส่งเข้ามาให้แล้วนะฮะแล้วก็บทเพลงที่คือวันนี้จะได้นำเสนอกันก็ส่งกันมาแล้วนะครับผลของแผ่นดินปอชิตาจากจันทบูรณ์นะครับสวทชจันทบุรี 90.25 ขอบคุณนะครับจากตีบ้านสวนสวทชสุพรรณบุรีเดินหงายกลางป่าลานข้าวนะฮะที่ตีบ้านสวนขอมา2เพลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะฮะแป๊บหนึ่งเมื่อวานต้องขอบคุณน้องๆผู้พิการทางสายตานะครับที่เราได้เข้ามาชมแล้วก็โหไลฟ์สดแบบสุดยอดจริงๆเครื่องไม้เครื่องมือนี่เยี่ยมมากนะฮะลานข้าวตีบ้านสูงขึ้นเลขาขอระบำชีวิตคุณนิกได้โทรคุณตูนนิกแนะนำสองฝั่งโขงเพื่อนชีวิตนะฮะบายเหมียวนะฮะก็จากตอนเมืองเชียงใหม่คุณเจ้าคุณหนอสุดใจและอีกฝั่งของพระจันทร์หมอผีเข้าเมืองหรือลำธารจากคุณจรัสสิงหนครนะครับแล้วก็เพลงที่เตรียมไว้ให้นะฮะก็ฝนตกลงมาบ้างแล้วครับก็ขอจะผ่อนคลายความร้อนลงไปบ้างนะฮะแต่ว่าคงจะกลางป่าคงไม่มีเดือนที่ง่ายกันเอาขอบคุณพี่ส้มนะฮะพี่ส้มจากที่วงที่มันแดงแล้วก็ทางนาอัตการแล้วก็นาแปะนะครับคนเดือนตุลาที่มาชมมันเป็นทุกครั้งทุกครั้งแต่พี่ส้มนี่ก็เพิ่งจะเริ่มมาชมนะครับก็คงจะได้ชมกันต่อไปอีกสัก3ครั้งแล้วครั้งต่อไปนั้นเห็นว่าทางกลุ่มตะนาวศรีที่จะมากันด้วยนะครับก็เป็นพี่ๆนาของคนเดือนตุลาที่ได้มาชมนะครับสิ่งต่างๆที่ถนนดนตรีได้นำเสนอกันนะครับเดินหงายกลางป่าครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีนะครับคืนวันเสาร์และอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับถนนดนตรีนะครับหลายท่านบอกว่าถ้าถนนดนตรีไลฟ์คือทางการแสดงที่ห้องออดิโทเรียมจบลงนี้นะครับแล้วถนนดนตรีในวันเสาร์อาทิตย์ในเพลงเพื่อชีวิตทางวิทยุยังมีอยู่หรือเปล่าผมก็บอกว่าถ้าทางราชการหรือสถานีให้ทำต่อผมก็จะทำให้เพราะว่าทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วก็ทำงานที่บ้านได้นะครับก็จัดรายการได้โดยใช้เครื่องมือที่ติดตั้งไว้ถึงหลายปีแล้วนะฮะก็จะเกือบ10ปีนะครับเพราะว่าตั้งแต่ก่อนโควิดเกิดระบาดเนี่ยเราก็ได้ติดตั้งเครื่องไว้โดยคุณคงศักดิ์สายวงและคุณเมฆขันแก้วซึ่งตอนนี้คุณเมฆขันแก้วเนี่ยอยู่ที่ใกล้ๆทางปราสาทตาควายเพราะว่าทางกองทัพภาคที่2เขาจัดญาติที่ทหารซึ่งเคยได้ไปรักษาพื้นที่หรือว่าไปยึดคืนพื้นที่ของเราที่ปราสาทตาควายมาได้ก็ได้นะฮะญาติพี่น้องรวมตัวกันไปเยี่ยมกันในวันนี้และพรุ่งนี้ก็จะไปดูสถานที่ที่ปราสาทตาควายที่เคยได้รบกันนะฮะที่ผ่านมาแล้วก็เป็นกำลังใจพอดีเขามีญาติก็เป็นญาติกันกับภรรยาใช่ไหมฮะคุณจักริตมาลาสายพี่ของภรรยาเขามีพันโทเป็นหลานไหมเป็นท่านพันโทสรยุทธมาลาสายเนี่ยนะครับเป็นผบ.อยู่ที่นั่นของพันธันราบที่23นะก็บอกว่าวันนี้เขาไปเยี่ยมแล้วก็ทานข้าวกันแล้วก็ได้ฝากข้าวฝากของบริจาคต่างๆของพี่น้องทางภาคอีสานมาให้ทหารที่ได้ปฏิบัติงานอยู่ในขณะนี้ด้วยทั้งที่ผ่านมาแล้วก็การที่ยังประจำการอยู่ในพื้นที่นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้อีกส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็คุณเมฆเป็นตัวแทนของถนนดนตรีไปให้กำลังใจกับทหารที่ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่รักษาพื้นที่อธิปไตยของเราไว้อยู่ในขณะนี้นะครับก็ทีมงานก็ได้เอาเครื่องไม้เครื่องมือมาจัดไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อเกือบ10ปีเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จัดได้เลยนะฮะทางด้านของวิทยุเนี่ยก็สามารถทางเกษียณถึงเกษียณไปแล้วก็ได้สามารถจัดรายการได้เลยก็ขึ้นอยู่กับทางสถานีนะครับว่าจะดำเนินการอย่างไรเพราะว่าเราเกษียณแล้วมันก็ไปทำอะไรไม่ได้แล้วนะฮะเหมือนกับถนนดนตรีไลฟ์ที่ต้องยุติก็เพราะว่าหนึ่งเหตุว่าเราคงจะลำบากในการทำงานต่อไปข้างหน้าถ้าอยู่ภายนอกแล้วเป็นคนข้างนอกแล้วนี่นะครับการสั่งการขอความร่วมมือกันอะไรเงี้ยก็มันก็ไปกลายเป็นสิ่งที่เราอยู่เป็นคนบุคคลภายนอกไปแล้วนะฮะเป็นข้าราชการบำนาญไปแล้วก็คงจะนานๆครั้งหรือถ้าทางผู้หลักผู้ใหญ่เขาอยากจะให้มาช่วยก็ยินดีนะครับก็พร้อมเสมอนะฮะทำกำลังความสามารถที่มีอยู่ครับเพลงที่คุณขอมาทางนะฮะ Google Form ที่แอดมินช่างน้อยได้ส่งไว้นี่นะครับส่งมาให้ก็จึงจะมอบให้กันในช่วงเวลานี้ของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ FM 92.5 MHz AM 899 891และ1467นะครับ31ปีของการเดินทางของถนนดนตรีแล้วก็0816346452นะครับ0816346452มาริโฮน่านะครับเราก็จะปิดท้ายกันสำหรับถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้ที่เดือนสิงหาคมนะฮะเอามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับมาริโฮน่าระบำชีวิตที่คุณเลขาขอไว้และคนของแผ่นดินที่ปอชิตาจันทบุตรขอไว้นะครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3ทุ่ม47นาทีนะครับเพลงที่คุณฟังได้ขอมาทาง Google Form นะครับคนของแผ่นดินก็มอบให้แล้วแล้วก็วันที่26มิถุนายนครับทางนางงาและทางคารวานน้อยนะฮะซึ่งคารวานน้อยเนี่ยจะเป็นลูกๆของคนที่ใกล้ชิดคารวานแล้วก็ของคารวานเองก็คือ

กันตรึมนะฮะลูกชายพิกเนตจันทิมาธรนะฮะแล้วก็ลูกชายของนาติเขียนเพลงนกสีเหลืองนะครับบาลีวายุนะครับหรือติดที่ปลายอีกแล้วเนี่ยนะมาพอ60แล้วก็จะเริ่มความทรงจำจะหมุนอยู่เนี่ยนะครับหมุนก่อนนะฮะก็ที่เขียนเพลงเก่าเบานะครับเก่าเบาไอ้โทษไม่นับการแสงนะพ่อตาที่เขียนเพลงบูบูใช่ไหมฮะบูบูครับแล้วก็ลูกของพี่ก่อเขตจันทเลิศรัตน์นะครับก็หลายคนก็จะเป็นเนี่ยฮะสมาเป็นญาติเป็นลูกของสมาชิกของวงคารวาลมีผู้ฟังบอกโอ้โหทำไมทำเร็วจังสปอตก็ออกเพิ่มพับเลยพอจบจากทนดนตรีหลายเมื่อคืนนี้นะฮะโปสเตอร์ออกแล้วก็เราทำล่วงหน้ากันนะฮะก็คือตอนนี้ก็คือทำไปถึงคาราบาวแล้วนะครับคุณจอกวัสันเขาตอนนี้เขาalert มากนะครับคือตอนนี้พอดีว่างอยู่กลัวเดี๋ยวงานเข้านะฮะถ้างานเข้าก็จะยุ่งหัวหมุนกันตอนนี้ว่างอยู่ก็เลยก็ดีไซน์กันออกมาเรียบร้อยนะฮะผมก็คิดคำไปเรียบร้อยก็เลยส่งให้แล้วก็ช่างน้อยเขาก็ส่งภาพไปให้นะฮะก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับทั้งคอนเสิร์ตที่จะมีขึ้นในเดือนหน้านี้มิถุนายนนะครับแล้วก็ผู้ฟังก็ไปถ่ายภาพที่ป้ายแบนเนอร์ที่คุณจ็อกวสันต์วงสว่างออกแบบแล้วคุณโดมนะฮะคุณโดมนครสวรรค์ได้ช่วยทำมาให้ก็ชื่นชอบกันแล้วขอบคุณแฟนๆโคราชด้วยนะครับที่พิมพ์เสื้อภาพรวมศิลปินของปีที่แล้วมาฝากด้วยนะครับก็ผลงานทุกคนก็เห็นผลงานของความตั้งใจและความสามารถของเพื่อนวัดนวลนฤทธิ์นี่แหละครับก็คุณวสันต์วงสว่างนะฮะคนเราก็ต้องมีเพื่อนนะฮะเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายแล้วก็มีผู้สมาชิกบอกว่าเป็นแฟนกันมันไม่ง่ายเลิกกันเมื่อไหร่มึงตายเขียนเราก็เลยขำๆเอาใจคิดดีนะครับก็เนี่ยฮะอะไรนะไม่ทันเปิดแล้วคนของแผ่นดินอ๋อบายเหมียวจะขอหลังห้าทุ่มใช่ไหมฮะอ๋อครับเปิดไปให้แล้วนะครับใจร้อนเนี่ยฮะคน60แล้วก็ใจร้อนธรรมดาหรือเวลาอยู่ไม่มากก็ต้องอย่างนี้แหละครับจะช่วงท้ายนะครับมีเพลงที่ขอมาทาง0816346452จังหวัดต่างๆนะครับ0816346452สาวสุราษฎร์ขอฮันนี่บอกเฮ้ยฮะลมศักดิ์ขอไม่เคยแล้วก็บอกว่าถ้าไม่มีทนดนตรีนี่เหงาแย่เลยนะครับก็ต้องมีแน่นะต้องมีนะครับแล้วก็กระถางดอกไม้ให้คุณจากพิษณุโลกบัวลอยกับจากใจจากรามคำแหงแล้วบอกว่าที่รามคำแหงฟังกันเยอะเด็กรามฟังกันเยอะนะครับดีใจครับเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ปริญญาตกงานจากวงคันไถยโสธรขอมา0816346452เพลงผ่านพบที่ผูกพันหาไม่เจออ๋อผ่านมั้งผมขออภัยด้วยคุณชัยพี่พิมผิดไปต้องผ่านไม่ใช่ผ่าเดี๋ยวโอ้ยตายละ AI ใช้การไม่ได้แล้วนะฮะไม่ได้ใช้ AI หรอกต้องผ่านพบพิมพ์ตกไปจวงครับก็เดี๋ยวคงจะทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้แล้วกันนะครับที่คุณขอมาทาง Google Form นะครับเพื่อนชีวิตนะครับซึ่งเมื่อวานนี้พี่เขียวก็ได้เล่นเพลงนี้แล้วก็ร้องหลายๆเพลงแล้วก็ยังตอนก่อนจะกลับตอนแรกจะกลับแล้วเอ๊ะเห็นได้ยินเพื่อนเผือกร้องเพลงแสดวแห้วเพลงสนุกแล้วก็จะปิดท้ายด้วยเด็กปั๊มนะฮะเด็กปั๊มก็เลยจะก่อนระหว่างที่จะต้องรอเสื้อนะครับเสื้อยืดจากที่นำมาจำหน่ายของปาเขียวคาราบาวก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันนิพกสักเพลงไหมโอ้โหผมก็โอ้โหป๋าไว้เหรอบอกไว้นะไว้ก็จัดให้นะฮะปิดท้ายวันเลยสนุกกันใหญ่ด้วยวันนิพกแล้วก็เพลงคนจนผู้ยิ่งใหญ่อีกนะโหแถมให้อย่างชนิดที่เรียกว่าคุ้มเกินคุ้มนะฮะสำหรับถนนดนตรีไลฟ์ชมฟรีมีเสื้อแจกแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่คุณจะได้ชื่นชอบนะสถานที่ที่เป็นสถานที่ที่นั่งกันได้อย่างสบายแอร์เย็นฉ่ำใช่ไหมครับอีก3ครั้งเก็บความทรงจำนี้ไว้เพื่อนชีวิตและผ่านพบที่ผูกพันครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยืนยันไม่มีปฏิบัติการข่าวสารตามที่ถูกพาดพิงอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยืนยันไม่มีปฏิบัติการข่าวสารตามที่ถูกพาดพิงพร้อมชี้แจงการสื่อสารเป็นไปตามกรอบกฎหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความมั่นคงที่ถูกต้องแก่ประชาชน
8: พลตรีธรรมนูญไม้สนโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์บางช่องทางโดยพาดพิงกอรมน.ส่วนกลางว่ามีการดำเนินการปฏิบัติการข่าวสารหรือ IO โดยยืนยันว่ากอรมน.ไม่เคยมีนโยบายหรือการดำเนินการดังกล่าวซึ่งการสื่อสารของกอรมน.เป็นการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนโดยมุ่งเผยแพร่ข้อมูลข้อเท็จจริงความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงเพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้เท่าทันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศชุมชนและสังคมส่วนรวมดังนั้นการสื่อสารของกอรมน.ยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการบิดเบือนข้อมูลสร้างความเสียชังหรือมุ่งโจมตีบุคคลกลุ่มบุคคลหรือองค์กรใดปริญญาวิทย์เกียรติสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างทั่วถึง
9: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวม46หน่วยงานเพื่อบูรณาการการทำงานและเชื่อมโยงฐานข้อมูลสำหรับตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนให้การคัดกรองสิทธิ์เป็นไปอย่างถูกต้องครอบคลุมและช่วยให้ประชาชน ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการจากภาครัฐเข้าถึงความช่วยเหลือได้มากขึ้นทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเชื่อมโยงฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการโดยเฉพาะการตรวจสอบข้อมูลผู้ที่อาจตกหล่นหรือยังไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์เป็นฐานข้อมูลสำคัญที่รวบรวมข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนทั่วประเทศโดยระบบดังกล่าวเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในมิติต่างๆถือเป็นนวัตกรรมด้านข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าและสะท้อนการขับเคลื่อนเชิงรุกของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลของภาครัฐนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการซ่อมสะพานส่งน้ำคลองตรอนที่จังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมเร่งผลักดันงบประมาณนำไปซ่อมแซมระบบชลประทานให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
8: พลตรีธรรมนูญไม้สนโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์บางช่องทางโดยพาดพิงกอรมน.ส่วนกลางว่ามีการดำเนินการปฏิบัติการข่าวสารหรือ IO โดยยืนยันว่ากอรมน.ไม่เคยมีนโยบายหรือการดำเนินการดังกล่าวซึ่งการสื่อสารของกอรมน.เป็นการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพุทธศักราช 2551 มาตรา 7 วงเล็บ 4 โดยมุ่งเผยแพร่ข้อมูลข้อเท็จจริงความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงเพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้เท่าทันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศชุมชนและสังคมส่วนรวมตลอดจนเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันดังนั้นการสื่อสารของกอรมน.ยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการบิดเบือนข้อมูลสร้างความเกลียดชังหรือมุ่งโจมตีบุคคลกลุ่มบุคคลหรือองค์กรใดปริญญาวิทย์เกียรติสมบูรณ์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา

0: นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรา

คนวงคนดันเกลียนที่ได้ช่วยอาเขียวในการแบ็กอัพให้กับดนตรีแล้วก็ไปซ้อมกันก่อนหน้าหนึ่งวันแล้วก็รวมไปถึงคนเบื้องหลังก็คือพี่เอภรรยาคู่ใจของอาเขียวเดินทางด้วยกันผมก็เลยคิดว่าในช่วงที่ผมเกษียณแล้วเนี่ยผมจะเดินทางไปขอบคุณศิลปินทุกวงนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนลินแสดงที่ไหนหรือว่าไปอยู่มีธุระป่าปังอะไรยังไงก็จะได้พบกันก็เป็นความรู้สึกตรงนี้ที่จะได้ขอบคุณแล้วก็เมื่อวานก็ต้องขอบคุณอาจารย์เสือเผือกด้วยซึ่งตอนนี้เห็นว่าขึ้นเวทีที่เขาใหญ่งานรำลึกให้กับนาเด่นกล้วยน้ำวาฮะโหอาจารย์นี่ยอมแกจริงๆนี่แกป่วยนะแกทั้งท้องเสียเมื่อวานทั้งกระดูกทับเส้นแล้วก็ที่มีเรื่องอาการของมะเร็งเนี่ยก็ไปทำงานเลยเดินทางเลยเมื่อคืนนี้ก็แอร์มันเย็นนะฮะเมื่อวานเนี่ยหนาวแกหนาวมากก็อดทนอยู่ทั้งนานมากผมก็กลัวจะไม่ไหวได้เกลือแร่ผมวิ่งหาเกลือแร่กับน้องๆช่วยกันคือหาเกลือแร่ก็ให้อาจารย์แล้วก็แกก็กลับไปพักผ่อนแล้วก็เดินทางต่อในวันนี้เลยเมื่อช่วงเช้าไปโคราชต่อไปเขาใหญ่ต่อนี่แหละครับคนเพื่อชีวิตใจสุดยอดร่างกายเป็นยังไงก็ช่างนี่แหละครับมันก็เลยทำให้บั้นปลายของชีวิตของทุกคนนั้นก็ใช้ร่างกายมาเปลืองฉะนั้นก็คงจะต้องช่วยกันดูแลว่าในสุดท้ายตรงนี้นะฮะที่เหลือในเวลาที่มีอยู่ในการทำงานไม่ว่าจะทั้งคนเพื่อชีวิตหรือว่าศิลปินเพื่อชีวิตนะครับหรือว่าน้องๆคนรุ่นใหม่ๆที่เราคิดว่าจะมีเส้นทางของบทเพลงเพื่อชีวิตที่จะได้สืบสานต่อเนื่องกับคนรุ่นนะครับรุ่นแรกๆที่เดินทางกันมาก่อนไม่ว่าจะเป็นทั้งคารวานคนดันเกวียนนะครับปู่ปังนางาคนดันเกวียนแล้วก็คาราบาวแล้วก็อีกหลายวงดนตรีเนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเพลงรุ่นใหม่ๆที่ได้เดินทางกันมาด้วยนะครับทางหมายเลขโทรศัพท์0816346452ที่ผมมาจากหล่มสักแล้วก็บอกว่าอยากให้ถนนตรีเดินทางต่อก็ต้องเดินทางแน่นอนครับไม่หยุดเดินทางอยู่แล้วนะครับก็ทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์นะฮะผมพิญโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยกับรอดก็คุมเสียงถึงแม้ว่าเราครับคุณคงศักดิ์เสวงคุณแม่ขันแก้วดวงศักดิ์นิยมทองฤทธิ์และการจันทร์วัฒน์วงสว่างมนุษย์เตรียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองนะฮะอีกคนหนึ่งต้องขอบคุณก็คือนั่งรถไฟไปและกลับจากโคราชเหมือนกันมาช่วยงานทนดนตรีก็31ปีที่เดินทางมาด้วยกันสำหรับน้องคนนี้แล้วก็มาช่วยงานอยู่ตลอดแม้กระทั่งต้องดูแลแม่ที่เจ็บป่วยอยู่ที่โคราชก็จังขออาศัยจังหวะที่พักผ่อนในช่วงที่มาช่วยงานทนดนตรีนะครับแล้วก็นั่งรถไฟมาแล้วก็นั่งรถไฟกลับโอ้โหนี่ก็ใจคนหนึ่งกันที่สุดยอดเลยนะฮะแล้วก็รวมไปถึงผู้พิการทางสายตาที่เข้ามานะครับขอบคุณด้วยแล้วก็ฟังทนดนตรีทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ขอบคุณที่เราให้โอกาสนะครับกลุ่มเปราะบางได้เข้ามาชมหรือผู้พิการที่เข้ามาชมทนดนตรีไลฟ์ที่ห้องออดิโทเรียมก็ทุกกลุ่มแหละครับเราเปิดโอกาสให้แล้วก็อย่าลืมว่าปฏิบัติตามกฎด้วยอย่านำเครื่องดื่มเข้ามาทราบว่ามีเครื่องดื่มที่ใส่กระป๋องเบียร์เข้ามาเนี่ยครับห้ามเลยนะครับก็เราเหลือเวลาอีก3ครั้งอยากจะให้ทั้ง3ครั้งนั้นเป็นสิ่งที่ได้สร้างสรรค์งดงามกันต่อไปนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีกับเพลงไม่เคยที่คุณขอและคำสารภาพอีกหนึ่งศิลปินที่ผมตามงอแล้วงออีกพี่เขาก็ยังไม่มาสักทีนะครับก็คิดว่าวันหนึ่งโอกาสคุณจะได้มีสำหรับพี่บ๊อบอิทธิพรอินสว่างคำสารภาพครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 4:24 นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีของพินโยรุ่งสมัยและเพลงที่เปียได้ซ้อมเอาไว้สำหรับคอนเสิร์ตในวันนี้ลองวงมันก็คงจะได้ฟังกันในคอนเสิร์ตผมก็เสียดายไม่ได้ไปชมแต่ก็เราเตรียมชมกันในท่อนดนตรีไลฟ์ของเรากันแล้วกันเดือนกรกฎาคมคิววันที่13กรกฎาคมนะฮะตอนเปิดจองนี่ก็คงจะหนักกว่าไทยช่วยไทยพลัสนะฮะเราก็คือของเขาก็ตอนนี้เขาระบบเขาไม่ล่มนะฮะระบบเรานี่ไม่รู้จะล่มหรือเปล่าจะเต็มเร็วแล้วก็จะต้องไม่เกิน 1,000 ที่นั่งนะครับเพราะว่า VIP ของผมก็ขอกันจ้างนะครับแต่ก็จำเป็นเพราะว่าทุกท่านก็เป็นผู้ที่ทำงานเบื้องหลังนะครับผู้บริหารทุกท่านเลยนะฮะทั้งท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นั่นรองอธิบดีคือเราก็ลุ้นนะครับเพราะว่าคือทุกท่านก็มีภาวะเอามาตัวมาเสี่ยงกับถนนดนตรีอยู่เรื่อยนะฮะเรื่องของศิลปินหรือแบบเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยแน่นอนครับเขาจะมีมุมมองแล้วก็ต้องมีสิ่งที่สะท้อนจากความเป็นจริงของสังคมแล้วก็พูดจริงทำจริงแล้วก็ไม่อ้อมค้อมแล้วก็ตรงไปตรงมาฉะนั้นเวลาที่แน่นอนครับสื่อของรัฐที่เราจะต้องเจอความเป็นจริงการที่จะยอมรับได้แค่ไหนนั่นเองนะครับแต่ถ้ายอมรับได้นำไปแก้ไขไปปรับปรุงไปเปลี่ยนแปลงนะฮะหรือว่าเป็นสะท้อนภาพของชีวิตประชาชนว่าคนมันของเรานี่ยากจนอดอยากข้นแค้นยังไงนะครับแล้วนำไปแก้ไขช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีไม่ท่าช้าไม่ใช่ระบบต้องรอต้องสั่งอะไรนะครับมันก็ไม่ทันการหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องสะท้อนที่พี่น้องประชาชนเขามีความทุกข์ยากเนี่ยเขาก็สะท้อนผ่านออกมาจากบทเพลงหรือว่าข้อมูลที่ศิลปินได้ไปพบไปเจอจริงๆอันนี้แหละเป็นประโยชน์นะครับเราคงไม่ต้องไปสนใจกับระบอบอะไรทั้งนั้นว่าจะระบอบสีนี้ระบอบสีนั้นวันที่แน่ๆคือพวกเราคือสีเดียวกันนะครับเดินทางกับบทเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452จากใจจากรามคำแหงครับ

คมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสังคมโซเชียลนิยมเป็นโลกของคนเจนใหม่มีกระแสอะไรก็หวือหวาตามกันส่วนคนเสพเพลงเพื่อชีวิตนี่ส่วนมากจะเป็นพวกสวพวกอายุมากหน่อยเพราะนั้นพื้นที่ในโซเชียลของเพลงเพื่อชีวิตปัจจุบันนี้ก็จะลดน้อยลงถึงอย่างไรก็ตามแต่ผมก็ยังยืนยันว่าคุณค่าของเนื้อหาและก็ท่วงทำนองของเพลงเพื่อชีวิตนี่มันจะยังดำรงอยู่ไม่ลบหายตายจากสังคมไทยหรอกดำรงความเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่มีคุณค่าอยู่ตลอดไปแม้ว่าในยุคโซเชียลนิยมจะซาลงไปบ้างแต่ว่าผมยังยืนยันว่าเพลงเพื่อชีวิตไม่ตายแน่นอน

พลงเพื่อชีวิตชัดเจนที่สุดคือจะสะท้อนเสนอเรื่องราวที่ให้คุณกับสังคมกับคนเป็นเหตุเป็นผลนำไปต่อไปก่อประโยชน์ไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้นอกเหนือจากความบันเทิงแล้วก็ถือเป็นความดีงามทางศิลปะดนตรี

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เพลงเมื่อสักครู่คือเพลงกระถางดอกไม้นะฮะที่ขอมาทาง0816346452จากพิษณุโลกก็ผู้ฟังและโทรมาถามเหมือนกันว่าชื่อเพลงอะไรก็นานแล้วถ้าเพลงเก่าๆก็อาจจะหลงลืมกันไปบ้างอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้มีขอปริญญาตกงานจากคันไถวงคันไถจากยโสธรนะฮะโอ้โหเดี๋ยวต้องหากันวันนี้ก็เพลงลึกๆ ลงไปขนาดนั้นก็ต้องค้นกันหน่อยนะครับต้องขอบคุณมากครับที่ติดตามทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับนี่ถามว่าแล้วจะเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่สำหรับเดือนหน้านะฮะจุดพักนักเดินทาง78ปีในงานคาราวานเดี๋ยวรอนิดหนึ่งนะครับก็ศิลปินรับเชิญจะมีวงคาราวานน้อยกับดวงดาวเดียวได้นะครับชมฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับทนดนตรีไลฟ์ที่มีเป็นประจำทุกเดือนเพื่อที่จะได้บันทึกรายการมาออกอากาศทางช่อง NBT ทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2 4ทุ่มถึง5ทุ่มก็ตอนนี้จะกลับมาแล้วนะฮะท่านรองบิ๊กนะฮะก็สั่งการแล้วว่าจะให้กลับมานะฮะมีรายการกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็4ทุ่มนะฮะ4ทุ่มถึง5ทุ่มแล้วส่วนนนทนนตรีเราก็จะบันทึกมาออกอากาศกันเดี๋ยวรอคุณแม่ขันแก้วกลับจากไปให้กำลังใจเยี่ยมเยียนทหารที่ปราสาทตาควายกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาทิศหน้าเสาร์หน้าผมจะนำเสนอบันทึกของนาซีเผือกกับผักเขียวคาราบาวเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะฮะก็ทุกคนก็ชื่นชอบกับคำนะฮะคิดได้เพราะว่าจากแรงบันดาลใจของเพลงของป่านั่นแหละครับแล้วก็ความรู้สึกว่ามันใกล้จะเกษียณราชการก็จะรู้สึกได้ว่าเราต้องล่ำลาก็จะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับการอำลาการจากกันเนี่ยนะฮะมาฝากกันเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายจุดพักนักเดินทางหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนี่นะครับแต่ก็สุดท้ายเอามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงนะครับพอคิดคอนเซปต์ได้ก็โอ้โหคุณจอกวัสันก็ดึงดังเลยนะฮะสำหรับภาพที่ส่งไปก็นะฮะคือมันเป็นอะไรที่เราก็เหมือนกับใจมันอยู่ด้วยกันนะครับเพราะเวลาที่ทำงานเนี่ยไม่ต้องแบบพูดกันมากหรือว่าอธิบายอะไรเยอะเลยนะครับแค่เนี่ยคำได้เนื้อหาแล้วก็ภาพสื่อความหมายก็ทางอาร์ตใดเขาก็ไปล้างออกมานะครับทำออกมาออกมาได้สวยจริงๆนะครับแสงสีอะไรต่างๆเนี่ยครับเวลาที่ออกมาเป็นแบนเนอร์มาเป็นโปสเตอร์มาเป็นภาพอินเจกต่างๆแล้วก็คุณโดมนครสวรรค์ก็ทำออกมาให้ทุกคนก็ช่วยถนนดนตรีเนี่ยนะครับคือสิ่งที่ผู้ใหญ่หรือว่าผู้บริหารอยากจะให้มีเกิดขึ้นว่าข้าราชการต้องอยากให้เป็นแบบนี้ผมก็อยากให้เป็นแบบนี้เยอะๆนะครับราชการทุกคนไม่ใช่ว่าทำแค่ในหน้าที่ของอย่างเดียวเพราะงานของชีวิตเราต้องทำหน้าที่เพื่อสังคมและประชาชนด้วยนะครับที่ถนนดนตรีได้ทำงานตรงนี้มาก็31ปีแล้วเพลงที่ขอมาทาง0816346452จากสุราษฎร์ธานีฮานีบ่เฮย

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ทางท้ายของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ในช่วงชั่วโมงที่2นะครับช่วงท้ายของชั่วโมงที่2จากเพลงหาดิบอกเฮ้ยที่สาวสุราษฎร์ของเพลงเหนือมาก็เลยต่อด้วยเพลงชาวเขาหนึ่งเพลงที่มีท่วงทำนองของจังหวะดนตรีในพื้นบ้านดังท้องถิ่นชาวเขาทางเผ่าลัวนี่นะที่น้ำหมู่พงเทพได้ไปนำเสียงดนตรีมาจูบฟ้าฝากดินวันก่อนฟังรายการที่คุณไหมของรายการเดี๋ยวนะที่พี่ของอินทรพุทธานะฮะครับทั้ง 100.5 ก็พูดถึงน้องที่มองโลก

ในแง่ดีเป็นคนชาติพันธุ์เป็นคนชาวเขาที่ถูกเพื่อนล้อถูกคือคนที่แบบดูถูกนะครับแล้วก็ร่ำเรียนมาจนกระทั่งลงไปอาศัยวัดไปอาศัยได้พระสอนร่ำเรียนทางธรรมแล้วก็เป็นถึงนักเรียนอินเตอร์แต่ตอนนี้ก็เป็นแบบทั้งบาริสต้าเป็นคนผลิตเมล็ดกาแฟทางเหนือเนี่ยโอ้โหฟังเรื่องเธอแล้วแบบเรื่องเขาแล้วไม่ธรรมดานะครับแต่ที่อื่นใดก็คือว่าสิ่งที่เป็นแรงกดดันสิ่งที่โดนดูถูกสิ่งที่โดดเดี่ยวหยามในเรื่องของความไม่เหมือนกันนั้นเขาไม่ได้เอามาเป็นสิ่งที่ทำให้เขาท้อแท้หรือว่าถูกเหมือนโดนบูลลี่แล้วต้องแบบโอ้โหฆ่าตัวตายเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่เขามองโลกในแง่ดีมาตลอดในชีวิตของเขาที่เขาไม่ได้มีสิ่งที่เหมือนคนอื่นเขาแต่สิ่งที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาเขามองเป็นเรื่องที่คนอื่นๆจะได้มีใดที่เขาจะสามารถที่จะทำให้เขาได้เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางของเขาได้นะครับทุกวันนี้เขาร่ำรวยมีเงินมีทองแล้วก็เป็นชื่อเสียงโด่งดังนะครับต่างประเทศก็สามารถจะรับรู้เพราะว่าเขาทำเมล็ดกาแฟอยู่ในพื้นที่ทางภาคเหนือนะครับสำหรับน้องคนนี้ที่เป็นชาวเขาปิดท้ายกันด้วยเพลงที่คุณขอมาใน Google Form นะคือวันนี้นะครับแล้วก็ทาง0816346452กับทนดนตรีลำธารและเดี๋ยวเรากลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: ผมมาขอรับพรจากคุณพ่อครับ
1: พ่อให้พรลูกไม่ได้หรอกแต่ว่าหากสิ่งที่ลูกกำลังจะทำมันถูกต้องพระเจ้าก็จะอยู่เคียงข้างลูกแต่หากมันผิดพรของพ่อก็ย่อมไม่มีประโยชน์อันใด
2: บทเพลงเพื่อชีวิตเป็นบทเพลงที่บ่งบอกความจริงของชีวิตผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายบทเพลงเหล่านี้ก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นทุกเพลงที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งสำคัญจะเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจต่อผู้คนในสังคมให้รู้จริงให้รู้ชัดให้รู้สิ่งที่เป็นไปของบ้านเมืองอย่างแท้จริงแต่สิ่งสำคัญของบทเพลงเพื่อชีวิตนั้นเป็นบทเพลงที่บอกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและบอกถึงหนทางที่จะแก้ไขให้สังคมแนะนำให้สังคมเข้าอกเข้าใจและอยู่ร่วมกันด้วยดีอย่างมีความสุขครับ

0: ถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกองทัพเรือเผยแพร่ภาพสดจุดผ่านแดนถาวร3แห่งที่จังหวัดจันทบุรีและตราดให้ประชาชนพิสูจน์ข้อเท็จจริงยังไม่มีการเปิดด่านชายแดนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กองทัพเรือเผยแพร่ภาพสดจุดผ่านแดนถาวร3แห่งที่จังหวัดจันทบุรีและตราดให้ประชาชนพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยยืนยันยังไม่มีการเปิดด่านชายแดน
8: พลเรือตรีปารารัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีสื่อสังคมออนไลน์บางเพจเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงว่ากองทัพเรือเปิดให้มีการเดินทางและขนส่งสินค้าข้ามชายแดนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดกองทัพเรือขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากข้อเท็จจริงโดยตรงและสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองกองทัพเรือได้เผยแพร่ภาพสดหรือไลฟ์จากประตูจุดผ่านแดนถาวรทั้งหมด3แห่งได้แก่จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีและจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดผ่านทาง Facebook Fanpage โฆษกกองทัพเรือเพื่อประชาชนได้เห็นภาพว่าด่านชายแดนยังคงอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดย้ำว่าปัจจุบันกองทัพเรือยังคงดำเนินมาตรการควบคุมชายแดนตามนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดทุกกรณีอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดไม่ได้เป็นการเปิดด่านให้บุคคลทั่วไปสามารถเดินทางผ่านได้อย่างเสรีตามที่บางเพจมีการกล่าวอ้างปริญญาวิทย์เตี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปิดเบือนเกี่ยวกับโควิดสายพันธุ์ NB.1.8.1 ระบาดในไทยผู้ติดเชื้อกว่า170มีอาการเจ็บคอรุนแรง
9: นายเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ฝ่ายข้าราชการประจำกล่าวถึงผลการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ AFNC เมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเรื่องที่ได้รับความสนใจอันดับหนึ่งคือโควิดสายพันธุ์ NB.1.8.1 ระบาดในไทยผู้ติดเชื้อกว่าร้อยละ70มีอาการเจ็บคอรุนแรงซึ่งกระทรวง DE ตรวจสอบร่วมกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขยืนยันเป็นข่าวบิดเบือน จากข้อมูลระหว่างวันที่1มกราคม2568ถึง23เมษายน2569พบสายพันธุ์ NB181 เป็นสายพันธุ์หลักที่มีการระบาดในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 50.95 รวมทั้งสายพันธุ์ดังกล่าวเป็นการกลายพันธุ์ในตำแหน่งโปรตีนหนามหลายจุดที่เพิ่มเติมจากสายพันธุ์ JN.1 มีความสามารถในการแพร่กระจายได้ง่ายและหลบภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นแต่ยังไม่มีหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงมากขึ้นชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยผลการอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์เบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดกรองกว่าร้อยละ78สะท้อนความตื่นตัวของบุคลากรในการพัฒนาความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์
10: นายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าโดยการอนุญาตให้ศึกษาวิจัยส่งออกจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าพุทธศักราช2569อย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกัญชาทางการแพทย์ให้มีความรัดกุมปลอดภัยและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นกฎกระทรวงฉบับใหม่กำหนดให้สถานประกอบการต้องมีบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้กัญชาทางการแพทย์เบื้องต้นตามที่กรมการแพทย์แผนไทยกำหนดประจำอยู่ตลอดเวลาทำการเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนด้านนายแพทย์พีรชาคูเกษมกิจผู้อำนวยการกองกัญชาทางการแพทย์เปิดเผยว่าหลักสูตรออนไลน์กัญชาทางการแพทย์เบื้องต้นสำหรับผู้ให้คำแนะนำการใช้กัญชาผ่านระบบออนไลน์มีผู้เข้าเรียนสะสม 5,278 คนและผ่านเกณฑ์การประเมิน 4,168 คนคิดเป็นร้อยละ 78.96 สะท้อนถึงความตื่นตัวของบุคลากรในการพัฒนาความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์กรมการแพทย์แผนไทยคาดหวังว่าผู้ผ่านการอบรมจะเป็นกำลังสำคัญในการให้คำแนะนำการใช้กัญชาอย่างถูกต้องช่วยคุ้มครองผู้บริโภคลดปัญหาการใช้ผิดวิธีและยกระดับมาตรฐานสมุนไพรไทยสู่ระดับสากลพร้อมเดินหน้าขยายการอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างระบบกัญชาทางการแพทย์ที่ปลอดภัยและยั่งยืนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: ำเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรา

ตอนแรกว่าถ้าได้ทำเทิร์นดนตรีไลฟ์ต่อในปีหน้าก็ตั้งใจจะทำคอนเสิร์ต50ปีแฮมเมอร์ในเทิร์นดนตรีไลฟ์แต่ก็คงจะได้ไม่มีโอกาสในการทำงานแล้วก็จะไปทำร่วมกันถ้าทางพี่นุชาติดต่อมานะก็อยากทำนะครับเพราะว่าเป็นพี่ที่นักขับรถนับถือกันอยู่แล้วก็เริ่มต้นกับทนดนตรีนั้นเราก็เริ่มต้นที่จะประสานติดต่อตามศิลปินนั้นไปนะก็เริ่มมาจากทั้งแฮมเมอร์คาราวานนี่แหละครับที่ทำให้ต่อเนื่องกันไปกับศิลปินท่านอื่นเวลาที่เราทำกิจกรรมหรือว่าเชิญมาร่วมกิจกรรมกันเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมเป็นโยรุ่งสมัยและคุณจุนชัยคำรอดก็คุ้มเสียนะครับที่เพลงจากเป้าหมายคลอง8ขอมาทั้ง0816346452นอนเต็มขั้นจากพิษณุโลกที่ขอมายังหาไม่เจอไม่รู้หายไปไหนนะครับแต่เคยมีอยู่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ผมจะให้คุณบุญประกอบโอเคได้เอาเพลงมาโหลดใส่ไว้ในระบบกันต่อไปนะครับทางแอดมินที่ส่งเพลงเข้ามานะครับตอนนี้ไปดูคอนเสิร์ตกลับไปยังแอดมินกับคุณแม่ดีเจหมูนะฮะก็ไป71ปีคาราบาวนี่แหละครับแต่ส่วนของคาราบาวก็จะมาที่ทนดนตรีด้วยนะครับเดือนกรกฎาคมโอ้สุดยอดมันแน่ๆเลยนะฮะครับเพลงที่คุณขอมาทาง Google Form สาวรำวงและลานข้าวครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: มาโจโจช่วงท้ายของนักเดินทางในคืนวันเสาร์นี่นะครับก็ม่วนกันทั้งหลายนะฮะก็สนุกกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วันวิสาขบูชาก็ไปทำบุญกันแล้วก็เวียนเทียนกันในช่วงเย็นผมไปอยู่ที่พุทธมณฑลนะครับพรุ่งนี้ไปถ่ายทอดสดด้วยนะครับพิธีเวียนเทียนแล้วก็ฟังขอกันสนุกกันมาเยอะแยะเลยนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับนี่คืองานที่ชื่อว่าหลานข้าวจากวงอินโดจีนนะครับที่พี่แดงสหชาติจันทิมาถอนได้ทำงานเอาไว้นะครับก็มีอีกหลายเพลงนะฮะเดี๋ยวค่อยๆทยอยมอบให้สาวชุดดำนะครับและกีตาร์คิงครับ

0: รถดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พาทุ่ม32นาทีครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของการเดินทางในช่วงเวลาของถนนดนตรีในชั่วโมงสุดท้ายคึกคักกันไปใหญ่สนุกสนานกันเพื่อนรักนักออกแบบบอกว่าเพื่อนคนทำงานดึกคึกคักครับใช่ครับเพราะว่านิ่งดึกก็ยิ่งมีเสียงเพลงแล้วก็สิ่งที่ต้องทำงานก็คู่กันไปแล้วฟังวิทยุนะครับเพราะว่าทีวีก็มันต้องนั่งดูนะเหมือนนั่งดูฟุตบอลอย่างเงี้ยนะครับวิทยุไม่เป็นไรนะครับเรายังสามารถที่จะสื่อสารแล้วก็ทำงานไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยเหมือนสมัยกันก่อนที่เราได้เคยฟังดีเจนักจัดรายการในดวงใจของเรากันใช่ไหมครับคุณจ๊อบวสันนะฮะกีตาร์คิงนะครับแล้วคาราบาวมานี่ผมก็มาจากจะเชิญน้าแหลมมาด้วยนะฮะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับแต่การนั้นก็คือแรงบันดาลใจลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายก็ได้เอาแบบอย่างของการเดินทางของศิลปินรุ่นพี่อย่างน้าแหลมมอริสันนะครับที่ผมเองก็เคยเจอระดับเทพแล้วไปไม่เป็นเลยนะครับตอนนั้นเป็นพิธีกรที่ไล่หุบกระพงแล้วมาริโอน่าก็เชิญน้าแหลมมาริสันแล้วนั่งอยู่ด้วยกันใกล้แต่ผมพูดอะไรไม่อยากจะพูดอะไรเลยเพราะว่าคือเขาแบบคือเราไม่มีความรู้ในเรื่องเพลงล็อกหรืออะไรเลยเราไม่รู้จะคุยอะไรแต่น้าแหลมก็ให้โอกาสอยากยิ้มอยากคุยด้วยนะครับเพราะว่าตอนนั้นทุกคนก็ไปสารวจน์กันหน้าเวทีเราก็อยู่ข้างหลังกับแกผมไม่รู้จะคุยอะไรคือกระดับแกแล้วเป็นตำนานเป็นความยิ่งใหญ่อะนะเหมือนคือคุยอะไรไปเราดูโชว์โง่เลยอะแบบไม่อยากจะโชว์โง่ทั้งหลายนะคือมันไม่มีอะไรเลยคือกูไม่มีอะไรเลยอะในชีวิตกูเนี่ยตอนนั้นนะครับนั่งคือแกแบบโอ้โหเราก็อึ้งอะนะคือเพราะว่าเราไม่มีความรู้เรื่องดนตรีไม่มีอะไรทั้งนั้นอะฮะแต่ตอนนั้นไปเป็นพิธีกรอย่างเดียวก็อะไรก็แบบทุกอย่างก็คือในเพื่อชีวิตแต่ว่าตอนนั้นคือนักหงาอันนักแหลมเนี่ยไปเป็นศิลปินแล้วโอ้โหขึ้นบนเวทีก็โอ้โหคือนั่นอะคือสุดยอดจริงๆนะครับในวันเวลาที่สร้างสมประสบการณ์ตั้งแต่แคมป์ของฐานอเมริกันที่เล่นดนตรีตามแคมป์แกะเพลงกันมาไม่ต้องมีอะไรที่แบบลิสมาลาอีตรงกีตาร์นี่ก็คือไม่ต้องเห็นแกตั้งเครื่องตั้งอะไรนะเนิ่นนานไม่ใช่แบบต้องแบบโอ้โหโชว์แบบอะไรนะศิลปินระดับเทพอะไรเลยขึ้นมาก็เล่นเลยแล้วเครื่องดีไม่ดีอะไรแกไหลไปเรื่อยกันฮะแล้วก็เล่นคือกีตาร์นี่เป็นส่วนหนึ่งของในชีวิตของนักแหลมเลยนะฮะแล้วก็นั่งอยู่ข้างหลังแกก็อยากมีเพื่อนคุยนะผมก็แล้วก็มันจะคุยอะไรที่แบบคือคนที่ผ่านโลกมาในขนาดนั้นนะครับแล้วเราจะไปแบบเหมือนแสดงความตีซีหรืออะไรมันก็ไม่ใช่อ่ะแต่ก็คือได้ปรับปลื้มนั่งอยู่แล้วก็ไม่ได้ถ่ายรูปอะไรไว้ด้วยนะตอนนั้นกล้องมันไม่ได้มีแบบนี้นะฮะกล้องผมก็ไม่ได้เป็นระบุรุ่นเลยแต่ว่าก็นั่งปรับปลื้มแล้วก็ชื่นชมแล้วก็บอกเออวันหนึ่งในชีวิตที่โต๊ะไม้ใหญ่ๆที่ไล่หูกระพงนะครับคุณเลคงจำได้มั้ง ที่เป็นต้นที่มีบ้านหลังเล็กๆอยู่ที่เป็นแบบเหมือนบ้านที่เราที่ใช้รองรับตรงใกล้บ้านเรือนบ้านไม้นะครับตอนนั้นก็อาจารย์ไข่ก็ไปทำนิวาสถานตรงนั้นไว้แล้วก็เป็นโต๊ะใหญ่ๆผมไปถ่ายทอดสดด้วยนะครับแล้วก็นั่งคุยกับนายแหลมนะฮะ จริงเลยวันนั้นคือเขาเรียกสตันเหรอคือแบบมันนิ่งไปหมดอะฮะเพราะว่ามันเจอแบบระดับนั้นแล้วเราจะไปคุยแบบเหมือนพี่สันมาโน่เขาคุยว่าอีตาเป็นยังไงเป็นยังไงครับพี่แหลมครับสำหรับอีตานี้ต้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นั่นเขาคุยภาษาเดียวกันเนาะคงจะลำบากชีวิตไม่ใช่นะมันไม่ใช่ทางของเราหมอพี่คลองเมืองครับ

ผู้ที่ทำให้อัลบั้มของมาริโฮน่าที่เป็นใต้ดินได้เกิดขึ้นมาบนดินแล้วก็ขายได้ถล่มทลายเพราะว่ารุ่นน้องที่ทำงานอยู่ในหนังสือบันเทิงคดีเอาเพลงเทปชุดนี้มาให้ฟังบุพผาเสียงเพลงมาริโฮน่าแล้วก็พิสันมาโนทพุทธานก็ได้เรียกเชิญไปคุยใน Milestone Record จึงได้มีสังกัดของ Milestone ทำงานของมาริโฮน่าออกมาในอัลบั้มชุดแรกและในวันที่6สิงหาคมกับทนดนตรีไลฟ์มิตรภาพเอามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงก็คิดว่าจะเชิญพิสันมาพูดถึงการเริ่มต้นที่มาริโฮน่าได้ทำงานกันในช่วงเวลานั้นด้วยนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของทนดนตรีผมพี่โจรุ่งสมัยและทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและกัญจนันท์วัฒน์วงสว่างบริพาเทียมแสนเตือนใจเจริญเมืองสมเกียรติแท่นมณีแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช้างน้อยนักเดินทางกับเพลงที่คุณได้ขอมาทั้ง Google Form แล้วก็ทั้งไลน์ของทนดนตรีนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามทนดนตรีในคืนวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในช่วงเวลาของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้คุณทุกชาติกับเราควบคุมเสียงนะครับผมลากันด้วยเพลงนี้ Skyway to Heaven Led Zeppelin กลับมาพรุ่งนี้ทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันที่มีความสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาของเราวันหนึ่งค่ะก็คือเป็นวันวิสาขบูชานะคะวันขึ้น15ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะของเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2569นะคะเมื่อพบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นก็แน่นอนว่าเป็นการถามตอบปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านให้ความไว้วางใจแล้วก็เขียนมาขอคำแนะนำหรือว่าให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านเมตตาที่จะมาไขข้อข้องใจแล้วก็ตอบปัญหาให้พระอาจารย์ตั้งชื่อตอนว่าตามใจท่านนะคะก่อนที่จะไปถึงช่วงของการตอบปัญหานั้นดิฉันก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วรับฟังพระอาจารย์ได้เมตตาที่จะพูดถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาในวันนี้สักเล็กน้อยก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงของการตอบปัญหากันนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเ
1: จ้าบ้านเจ้าบ้าน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: วันนี้ก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เราเรียกกันว่าเป็นวันวิสาขบูชาแล้วก็กำหนดให้เป็นวันหยุดของประเทศไทยด้วยแล้วก็ทั่วโลกด้วยเขาก็บางประเทศก็กำหนดเป็นวันหยุดขึ้นมาแล้วก็ให้ความสำคัญกันในวันสำคัญอย่างนี
0: ้
1: ก็จะเป็นการสมควรที่ว่าไม่ใช่ว่าหยุดแล้วก็นอนอยู่บ้านเฉยๆแต่ว่าเราจะมาทำอะไรที่จะระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็จะอยากจะชูประเด็นตรงนี้ในวันวิสาขบูชานี้คือว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนะทีว่าเราอยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมามองมุมตรงนี้ว่าที่พระพุทธเจ้าสำคัญเลยเนี่ยคือตรงปรินิพพานซึ่งเขาก็มักจะไปพูดกันตรงตรัสรู้ตรัสรู้อย่างเงี้ยนะเพราะว่าคิดว่าตรัสรู้เนี่ยสำคัญที่สุดแต่พระอาจารย์คิดว่าปรินิพพานเนี่ยสำคัญกว่าหมายถึงว่านี่เป็นข้อเสนออันหนึ่งท่านผู้ฟังจะเข้าใจในข้อนี้ว่าอย่างไรเพราะว่าคนสมมติเปรียบเทียบกับคนทั่วไปเช่นพ่อเราแม่เราอย่างเงี้ยนะเราจะนึกถึงพ่อเราแม่เราวันไหนเขาก็จะทำบุญให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยในวันที่เขาตายไปแล้วนั่นก็คือถึงวันเสียชีวิตอ่ะทำบุญให้พ่อให้แม่นะทำไมเขาคนโบราณเขาถึงเอาคติตรงนั้นเขาก็เพราะว่าความดีอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันมาพีคสุดตรงนั้นเราทำไมว่าอย่างนั้นเราก็ดูอย่างพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนะวันประสูติท่านเนี่ยวันเกิดท่านเนี่ยนะไม่ใช่ว่าท่านเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแต่เกิดถูกปะไม่ใช่อย่างนั้นแต่มาเป็นวันตรัสรู้ต่างหากที่ว่าท่านมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ตรัสรู้แล้วก็ยังไม่ได้ไปสอนคนนั้นคนนี้ยังไม่ได้มีสาวกใดๆแต่คำสอนอะไรต่างๆเนี่ยมันออกมาเต็มที่เต็มที่เนี่ยจนมาสุดสุดก็ตรงวันปรินิพพานไงวันปรินิพพานแล้ววันปรินิพพานเนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ใช่วันเกิดเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยวันตายเนี่ยจึงสำคัญกว่าวันเกิดนะคือวันเกิดเราอาจจะมาเฉลิมฉลองจะมานึกถึงได้บ้างก็เป็นครั้งเป็นคราวเฉพาะโอกาสพิเศษแต่ถ้าจะทำกันทุกปีทุกปีเนี่ยวันตายนี่สำคัญกว่าวันที่ล่วงลับไปเพราะว่าความดีมันพีคสุดจบตรงนั้นแต่เป็นการขมวดว่าโอ้ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยทำความดีจนมาจบตรงนี้แหมเนี่ยเราควรจะคิดถึงความดีของท่านจากจุดนี้ไล่ไปไล่ไปไล่ไปจนถึงวันเกิดอันนี้ถึงจะดีไงถึงจะดีแล้วก็ในวันปรินิพานของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าวันเป็นเดือนวิสาขะแล้วก็นึกถึงความดีของท่านทั้งหลายทั้งปวงเลยที่ท่านทำมาไม่ว่าจะส่วนตัวเองในความที่ว่าได้มาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะส่วนของความรู้ที่ได้บอกสอนไว้เป็นพระธรรมแล้วก็บอกสอนคนให้ปฏิบัติตามได้เป็นพระสงฆ์ก็เป็นโอกาสที่เราจะมานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้จิตของเรานั้นตามทางนี้ไปตามทางที่ท่านได้ดำเนินไป ไปทางเดียวกันก็จะเป็นทางรอดเป็นทางออกเป็นทางดำเนินในชีวิตของเรานั้นมีความดีประกอบด้วยความสุขความสำเร็จก็จะมีความสวัสดีเป็นที่ไปได้นั่นเองเจ้าป่าน
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมนั้นเนี่ยยั่งยืนและเป็นความจริงเรียกว่าไม่มีกาลเวลามาถึง 2,600 กว่าปีแล้วนะเจ้าค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเรียนคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะเป็นที่ประจักษ์กันดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่เริ่มปฏิบัติธรรมแล้วก็มีการปฏิบัติบูชาก็จะรู้ได้ด้วยตนเองว่าพระธรรมคำสอนนั้นเนี่ยสามารถที่จะมาเยียวยาจิตใจเราทำให้เราเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไรทำให้ใจเราสงบขึ้นได้อย่างไรบ้างและสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่มันกำลังเปลี่ยนไปของโลกทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งต่างๆรอบตัวในขณะนี้ได้เป็นอย่างดีทีเดียวก็มาถึงคำถามแรกนะคะท่านผู้ฟังคะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งท่านได้เขียนถามมาว่าธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยค่ะเยียวยารักษาผู้ป่วยซึมเศร้าได้อย่างไรบ้างเจ้าคะพระอาจารย์ตอนนี้เนี่ยตอนเด็กๆโยมไม่เคยได้ยินเรื่องผู้ป่วยซึมเศร้าเลยนะเจ้าค่ะแต่ขณะนี้เนี่ยมันได้ยินมากเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันหลายคนเป็นกันเยอะมากบางครั้งตัวเองยังนึกว่าเอ๊ะเรายังเอ๊ะเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: เจ้าบ้านเยียวยาที่ท่านผู้ถามก็ถามมาแล้วก็ความซึมเศร้าแต่ก็เป็นโรคแล้วเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าเป็นแพนเดมิกด้วยโรคซึมเศร้าเนี่ยนะรวมถึงโรคเครียดด้วยเป็นมาระแห่งโลกเลยเป็นเขาเรียกว่าอะไรโรคติดต่อไปแล้วที
0: ่
1: เรียกว่าที่มันติดต่อว่ามันกระจายไปอย่างกว้างขวางเนอะเพราะว่าเขาพ้นพบเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางกระบวนการทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราจากสภาวะจิตที่มันเครียดบ้างอะไรบ้างต่างๆมากระทบกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ได้สองอย่างว่าเวลาที่เราซึมเศร้าเนี่ยมันมาจากตรงนี้ก่อนคือจะมาจากเหตุตรงนี้แหละที่ว่าซึมเศร้าทำงานยังไงธรรมะนี่แหละจะไปแก้ที่เหตุของมันเหตุของมันอันแรกก็คือมันต่างกันเนาะคือเหมือนว่ามาจากได้สองทาง
0: เจ้าค่ะ
1: ทางแรกก็คือว่ามันมีพลังขึ้นมาเพราะเราให้พลังกับมันกับความซึมเศร้านี่นะคือเจอกระทบนั่นนี่แล้วก็ไม่สบายใจบ้างเครียดบ้างอันนี้ก็ธรรมดานะเราเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจเราก็เป็นทุกข์เราเจอเรื่องนี้ไม่น่าพอใจเราก็โกรธบ้างก็อันนี้ก็ธรรมดาทั่วไปคนเราทั่วไปเกิดขึ้นได้นะคนปกติธรรมดานี่แหละนะคนคือถ้าไม่ปกติผิดแล้วนี่คือผิดศีลแต่ว่าคนที่รักษาศีลได้เป็นปกติธรรมดาเนี่ยบางทีก็ยังโกรธอยู่เครียดอยู่ประเด็นคือตรงนี้ไงว่าถ้าคุณโกรธแล้วคุณเครียดแล้วคุณไม่พอใจแล้วเนี่ยแล้วคุณให้กำลังกับสิ่งนั้นไอ้สิ่งนั้นแหละมันยิ่งมีพลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจนกลายเป็นปมจนกลายเป็นมีการเปลี่ยนแปลงทางกระบวนการชีวเคมีในร่างกายเป็นโรคซึมเศร้านะโรคซึมเศร้าก็จะระบุได้มาทางว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมเก็บตัวบ้างคิดฆ่าตัวตายบ้างอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโรคนะแต่ที่เป็นอย่างนั้นเพราะคุณหมกมุ่นอยู่ในอารมณ์นั้นมากหมกมุ่นอยู่ในเรื่องที่ทำให้เราเสียใจเนี่ยมากหมกมุ่นยิ่งหมกมุ่นยิ่งมีพลังยิ่งมีพลังทำให้พฤติกรรมเราเปลี่ยนแปลงไปแล้วเขาก็จึงจัดว่าเป็นโรคซึมเศร้านี่คือประการที่หนึ่งในประการที่หนึ่ง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นทำไงอ่ะก็อย่าให้กำลังกับมันอย่าให้กำลังกับมันไม่ให้กำลังกับมันก็คือจิตเราอย่าไปตรีตรึกในสิ่งนั้นเพราะถ้าเราตรีตรึกในเรื่องนั้นเรื่องที่ทำให้เราเสียใจเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ใจตรีตรึกเท่าไรสิ่งนั้นยิ่งมีพลังมีพลังปุ๊บมันก็จะมีอำนาจเหนือจิตเราก็จะถูกมันควบคุมได้ก็เป็นสิ่งเท่าเพราะนั้นเราอย่าให้กำลังกับมันก็อย่าไปคิดถึงมันไงอย่าไปคิดถึงมันอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราเสียใจกลุ้มใจก็ไปคิดเรื่องอื่นถ้าเราไปคิดเรื่องอื่นไม่คิดถึงเรื่องที่ทำให้เราเสียใจกลุ้มใจสิ่งที่จะทำให้เราเสียใจกลุ้มใจที่จะทำให้เราซึมเศร้ามันจอนกำลังลง ความซึมเศร้าก็จะหายไปเพราะเราไม่เติมเชื้อให้มันไม่เติมเชื้อให้มันมันก็อ่อนแรงลงไปนี่คือประการที่หนึ่งจะทำอย่างนั้นได้ทำยังไงนี่คือคำถามต่อไปสิ่งอะไรที่จะทำให้เราสามารถใส่ใจในสิ่งนี้หรือไม่ใส่ใจในสิ่งนี้ได้คำตอบของคำถามนี้ก็คือสตินั่นเองแล้วเราจึงต้องมีสติสติก็ต้องกำหนดให้ดีแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปคิดถึงเรื่องนี้ปุ๊บไม่เราเพลินแล้วเราต้องคิดถึงลมบ้างคิดถึงความดีของเราด้านอื่นบ้างนี่คือมีสติขึ้นมาความระลึกถึงเรื่องดีๆนี่คือสัมมาสติทีนี้ถ้าเราไประลึกถึงเรื่องที่เราเสียใจนี่คือไม่ดีละได้เป็นมิจฉาสติแต่เพราะฉะนั้นคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยมีมิจฉาสติแน่นอนพวกคุณระลึกถึงแต่เรื่องที่ไม่ดีไง
0: เจ้าค่ะ
1: เรื่องที่ไม่เป็นทุกข์เราไม่เป็นบาปเราไม่เป็นอกุศลโมหะเพิ่มขึ้นโทสะเพิ่มขึ้นนั่นคือมิจฉาสติละเราก็ต้องตั้งสัมมาสติขึ้นมาแก้มิจฉาสติเกี่ยวกับการที่หนึ่งคือแก้ด้วยสัมมาสติพอเรามีสัมมาสติมิจฉาสติที่เป็นต้นเหตุของความซึมเศร้านั้นก็จะหายไปอ่อนแรงลงหายไปแล้วก็แก้ได้นี่คือประการที่หนึ่งในประเด็นที่หนึ่งที่มาใช้วิธีคือสัมมาสติถัดมาอีกถัดมาอีกนี่คือหมายถึงว่าประการที่สองละที่ว่ามันมามีอำนาจเหนือเราได้อย่างไรนะเพราะเรามีตัวตนเพราะเรามีตัวก็นี่ของฉันนี่ตัวฉันนี่คือเงินฉันนี่คือสัตว์เลี้ยงของฉันนี่คือคนรักของฉันนี่คือคนใกล้ตัวฉันนี่คือสิ่งที่ฉันรักแล้วทั้งหมดเนี่ยมันก็มารวมอยู่ว่านี่คือตัวฉันไงนี่คือตัวฉันคนที่อาจจะเสียใจจากไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะเขาแกล้งบ้างไม่ได้รับความสนใจบ้างคือเพราะเอาเรื่องตัวเองเป็นหลักแล้วกลัวตัวเองเสียความสุขสมมติว่าเรามีคนใกล้ตัวเรารักคนนี้นะเรารักคนนี้ทำไงเอ้าก็เขาอยู่ก็ดีฉันก็มีความสุขแต่พอเขาจากไปปุ๊บฉันก็เลยมีความทุกข์จริงๆคุณไม่ได้รักเขาหรอกคุณรักตัวเองทำไมอ่ะทำไมถึงว่ารักตัวเองเพราะฉันรักเขาไม่ใช่เหรอไม่ใช่คุณรักตัวเองเพราะคุณต้องการให้ตัวเองมีความสุขแต่พอเขาจากไปปุ๊บตัวเองไม่มีความสุขก็เลยเครียดก็เลยเศร้าจริงๆรักตัวเองหรือของนั้นของเราเราเสียของนั้นไปโอ้ยซึมเศร้าเขาด่าเราก็คุณต้องการจะให้ตัวเองดูดีแต่พอเขาด่ามากๆเราก็เลยเศร้าเครียดก็เพราะจริงรักตัวเองตรงนี้แหละที่ว่าจึงเป็นประการที่สองถ้างั้นเราไม่มีตัวตนล่ะก็เพราะเรามีตัวตนไงเราจึงมารักตัวเองแต่ถ้าเรามีความเข้าใจว่าจริงๆเราไม่ใช่ตัวเรานะเราไม่มีตัวตนนะมันจะไม่มีตัวตนได้ไงก็ยังพูดอยู่นี่นั่งอยู่นี้ตรงนี้จึงต้องใช้ปัญญาไงใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือที่เห็นว่าเอ้ยแม้ตัวเราเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวตนนะแต่สักว่าเป็นธาตุสี่เฉยเป็นสิ่งที่มาประกอบกันเป็นชั่วคราวถามว่าคาร์บอนอะตอมที่อยู่ตัวเราวันนี้ตอนนี้มันก็ไม่ได้รวบว่าเนี่ยคือมนุษย์มันก็ประกอบกันขึ้นมาเป็นเซลล์เป็นโปรตีนอย่างเงี้ยแล้วก็มาเป็นเซลล์แล้วก็มาเป็นอวัยวะแล้วก็มาอยู่ในตัวเรามันไม่ได้รู้หรอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือเป็นมนุษย์มันไม่รู้มันไม่ได้แคร์ด้วยไอ้ความที่ว่ามันไม่ได้รู้ไม่ได้แคร์เนี่ยคือเป็นอนัตตาไงแต่เราเดินมากำหนดไปเองว่าเป็นตัวเราเข้าใจผิดเนี่ยเพราะว่าปัญญาเพราะนั้นประเด็นที่สองนี้ก็จึงต้องว่าให้มีปัญญาปัญญาในการเห็นความไม่ใช่ตัวตนเราก็จะไม่ยึดถือพอไม่ยึดถือไอ้ความที่ว่าแม้แต่โรคซึมเศร้าเองมันจะเกิดไม่ได้เพราะแม้แต่สารเคมีที่หลั่งออกมานะมันก็ไม่ได้จะบอกได้ว่าเนี่ยซึ่งคือความเป็นซึมเศร้านะไม่ใช่มันก็ไฮโดรคาร์บอนธรรมดาหลั่งออกมาเป็นฮอร์โมนต่างๆอารมณ์นั้นก็ด้วยแต่ความคิดนั้นก็ด้วยเห็นด้วยความเป็นอนัตตาก็จะมันจะเกิดไม่ได้เลยมันจะดับไปนั่นคือใช้ปัญญานั่นเองนี่คือในประการประเด็นที่สองมันเยียวยาได
0: ้ okay.
1: คือสติหนึ่งและสองคือปัญญานั่นเอง
0: ปัญญาเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าท่านผู้ถามคงจะสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็นำไปปรับใช้ได้โยมอยากจะขอถามแทรกตรงนี้นิดนึงเจ้าค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์เคยพูดว่าบางทีคนเราเนี่ยมีความเมตตานะเจ้าค่ะแต่ถ้าเมตตามากเกินไปจนกระทั่งมันล้นจนกระทั่งเรา ร้องไห้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเห็นสัตว์ที่มันลำบากยากแค้นอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันหมาจรจัดบ้างแมวบ้างอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วเราก็เกิดน้ำตาไหลขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเมตตามากไปใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์คือจิตเรามันโอเวอร์ไปมากเกินไปต้องแก้ได้ยังไงเจ้าค่ะ
1: อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของพรหมวิหารนะพรหมวิหารนี่ก็จะมีเมตตาและกรุณาแต่เช่นเราเห็นสุนัขหรือสัตว์จรจัดตัวนี้โอ้ลำบากเหลือเกินทุกข์เหลือเกินทั้งเป็นแผลทั้งหิวทั้งโอ้ไม่มีใครดูแลเราก็เลยอยากให้เขาพ้นจากความทุกข
0: ์
1: ความคิดแบบนี้จิตที่เป็นแบบนี้ดีนะคุณใหญ่เรามีความปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์เนี่ยดีกว่าปรารถนาให้เขามีทุกข์ถูกปะดีกว่าแน่นอนใช่ไหมก็คือมันจะตรงข้ามกันกับความคิดในการเบียดเบียนนะวิหิงสาแต่วิหิงสานี่คือความคิดในการเบียดเบียนตรงข้ามกับกรุณาเนี่ยจะไม่เหมือนพยาบาทนะความคิดในการเบียดเบียนเพราะว่าพยาบาทนี่จะแบบโกรธเกลียดไม่พอใจนี่คือจะเป็นลักษณะของพยาบาทแต่วิหิงสาเนี่ยจะไม่ได้ว่าโกรธเกลียดแต่ว่าฉันต้องเบียดเบียนเธอต้องฆ่าเธอฉันต้องคิดร้ายกับเธอหมายถึงว่าฉันต้องเอาเปรียบจากเธออย่างเงี้ยแต่มันไม่เหมือนกันยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าเอาเรื่องนายพรานที่จะไปฆ่ากวางนะฆ่าสัตว์ล่าสัตว์เนี่ยนะสัตว์ตัวที่จะล่าเนี่ยเจอกันครั้งแรกไม่เคยเจอกันมาก่อนเพราะนั้นฉันไม่ได้อาฆาตอะไรเธอเลยฉันหมายว่าฉันไม่ได้พยาบาทอะไรเธอเลยแต่ว่าฉันต้องฆ่าเธอทำไมเพราะฉันต้องเอาหนังเธอเอาเนื้อเธอมากินอย่างเงี้ยคือวิหิงสาคือการเบียดเบียนหรือคนที่โกงบ้านเมืองเนี่ยนะเขาไม่ได้อาฆาตบ้านเมืองอะไรเป็นพิเศษหรอกหรือว่าโกงลูกค้าอย่างเงี้ยนะโกงคนอื่นอ่ะเขาก็ไม่ได้อาฆาตคนนั้นหรอกแต่ว่าฉันต้องเบียดเบียนเธอเพราะอะไรเพราะฉันต้องมีเงินในกระเป๋าฉันต้องมีฐานะอะไรเนี่ยลักษณะของการเบียดเบียนคือวิหิงสาไม่ใช่พยาบาท
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: ตรงข้ามกับวิหิงสาคือกรุณาเขามีทุกข์อยู่เราปรารถนาเขาพ้นจากทุกข์แต่ทุกข์แม้แต่ว่าที่เขาจะไม่ได้รู้ตัวว่าเขาจะมีทุกข์นี้ด้วยซ้ำก็ตามเช่นกวางเนี่ยจะตายอยู่แล้วเนี่ยตัวเองไม่รู้คือถ้ายิงปืนไปยิงธนูไปตายแน่กวางไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะมีทุกข์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองสิ่งที่ตรงข้ามกับไอ้ความที่จะมีทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราจะอยากให้เขามีทุกข์เนี่ยนั่นคือความกรุณาพอมีความกรุณาขึ้นนิดนึงอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์นี้เราก็จะกำจัดไอ้ความเบียดเบียนได้ทีนี้คนที่ไม่ได้มีความคิดเบียดเบียนใครอยู่แล้วเนี่ยนะก็คือไม่ได้มีวิหิงสาพอเขาเห็นสัตว์ใดสัตว์หนึ่งทุกข์เนี่ยเขาจะมีกรุณาขึ้นมาได้เขาจะมีกรุณาขึ้นมาได้เพราะโอ้โหคนนี้ตัวนี้มันทุกข์มากเลยเนี่ยโอ้อยากให้มันพ้นทุกข์นี่คือกรุณาอันนี้ดีอยู่นะดีอยู
0: ่
1: ดีกว่าไม่มีเลยดีกว่าที่จะอยู่เฉยๆแน่นอนแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าจะมีความเปลี่ยนมีความเปลี่ยนไม่ดีแน่นอนแล้วถ้าไม่มีอะไรมีกรุณาก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรดีกว่าไม่คิดอะไรแต่ทีนี้ถ้ามันเกินไปมันเกินไปมันจะไปตันตึกอยู่ตรงที่ว่าเสียใจเกินไปของกรุณาเนี่ยคือจะกลายเป็นเสียใจเศร้าใจทุกข์ใจแทนเขาเห็นเขาทุกข์เนี่ยเราก็เลยทุกข์ไปด้วยอันนี้คือกรุณาที่เกินไปแล้วโอเคไหมแต่เปรียบเทียบกับที่ว่าไม่มีนะตรงข้ามกันคือคิดเบียดเบียนใช่ไหมมีดันมีมากเกินไปมีมากเกินไปกลายเป็นเสียใจไปด้วยทุกข์ใจไปด้วยน้ำตาไหลไปด้วยเศร้าโศกเสียใจไปด้วยพอเราเศร้าโศกเสียใจไปมันเป็นอกุศลแล้วไงสุดตองสองข้างนะคุณใหญ่ข้างหนึ่งก็คือคิดเบียดเบียนแกต้องตายฉันต้องกินเนื้อแกอันนี้คือคิดเบียดเบียนสุดตองข้างหนึ่งสุดตองอีกข้างหนึ่งก็คือเสียใจไปตามเขาทุรนทุรายตัวเองไม่ได้ทุกข์อะไรแต่พอเห็นเขาทุกข์เครียดไปด้วยเครียดไปด้วยสุดตองอีกข้างหนึ่งเหมือนกันทำไงเขาต้องกลางกลางไงกลางกลางก็คือกรุณาไงถูกแล้วดีแล้วใช่ไหมล่
0: ะ
1: เราปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์นี่ดีแล้วเนาะอย่าให้มันเลยไปจนถึงกลายเป็นเศร้าโศกเสียใจอย่าให้มันไปติดอีกข้างหนึ่งก็กลายเป็นคิดเบียดเบียนทำร้ายไม่เราต้องตรงกลางกลางเราตรงกลางกลางตรงกลางกลางนี่คือกรุณาเพราะฉะนั้นพรหมวิหารสี่นี่จะเป็นกรุณาแต่คู่กรณีของกรุณาก็คือสุดตรงสองข้างที่มาจะไม่ให้มันไปติดได้นะตรงข้ามก็คือเก คิดเบียดเบียนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเศร้าโศกเสียใจ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วเราจะรักษาให้จิตของเรามีกรุณาที่พอดีพอดีได้ต้องมีสติสัมปชัญญะต้องอาศัยอุเบกขาอุเบกขาเนี่ยมันต้องมาเบรกจิตไม่ให้จิตของเราไหลลงไปในทางที่ว่าจะเสียใจเกินไปต้องมีอุเบกขามีอุเบกขาได้คุณก็ต้องมีสติสัมปชัญญะไงอันนี้เราก็จะรักษาให้จิตของเราพอดีไปตรงกลางๆได้นั่นเองเจ้าค่ะ
0: สาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเข้าสมาธิเจ้าค่ะก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังที่อาจจะกำลังเริ่มทำสมาธิหรือว่าทำสมาธิอยู่แล้วหรืออาจจะมีคำถามคล้ายๆกันนะคะคำถามก็คือในการเข้าสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยเจ้าค่ะจำเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องรู้ตัวทั่วพร้อมคือมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาในการเข้าสมาธิของเราถ้าหากว่าเกิดเป็นการที่ว่าเราเกิดไม่รู้สึกตัวตลอดเวลาเลยจนกระทั่งแบบเหมือนเงียบกันไปเลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเงียบนิ่งไปเลยจนกว่าเราจะออกจากสมาธิเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการเข้าสมาธิที่ถูกต้องหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
1: ่ะสมาธิเป็นผลของเหตุคือสติต้องมีสติเป็นเหตุจึงจะเกิดสมาธิเป็นผลได้สติมีกำลังมากเท่าไหร่สมาธิที่เกิดขึ้นก็จะมีกำลังมากเท่านั้นสมมติว่าถ้าสติเรากำลังไม่มากสมาธิเราจะไม่เกิดโอเคไหมเช่นว่าคนที่เผลอไปตามความคิดฟุ้งซ่านสมาธิไม่เกิดง่วงซึมไม่เกิดสมาธิไม่เกิดหรือโกรธไม่พอใจสมาธิจะไม่เกิดแต่พอมีความโกรธความไม่พอใจคุณพยายามตั้งสติไว้ความโกรธความไม่พอใจยังไม่ดับหรอกยังไม่ดับมันยังมีอยู่นะแต่สติก็มีอยู่ได้แต่สติกับสมาธิเป็นคนละอย่างกันสมาธิกับนิวรณ์ตรงข้ามกันหมายความว่าไงนะหมายความว่านิวรณ์แปลว่าเครื่องกั้นเนี่ยนะเช่นความง่วงซึมแบบปล่อยหลับไปหรือว่าฟุ้งซ่านลำคาญใจความคิดไปในทางการอย่างเงี้ยนี่คือเรียกว่านิวรณ์
0: เจ้าค่ะ
1: แปลว่าเครื่องกั้นเครื่องกั้นนิวรณ์กับสมาธิเนี่ยตรงข้ามกันหมายความว่าถ้าอันใดอันหนึ่งมีอันหนึ่งจะมีไม่ได้ถ้ามีนิวรณ์สมาธิจะมีไม่ได้ถ้ามีสมาธินิวรณ์จะมีไม่ได้จะเกิดไม่ได้เป็นตรงข้ามกันแต่สติกับนิวรณ์เนี่ยมีได้พร้อมกันสติกับนิวรณ์มีได้พร้อมกันถ้ามีนิวรณ์แล้วเรารู้ว่าเรามีนิวรณ์นั่นคุณมีสติแล้วในขณะที่นิวรณ์ยังมีอยู่ทีนี้พอสติเรามีกำลังเพิ่มขึ้นนิวรณ์จะอ่อนกำลังลงจนกระทั่งนิวรณ์ดับไปเมื่อไหร่นั่นแหละสมาธิจะมาก็คือสติคุณมีกำลังเพิ่มขึ้นไงสติคุณมีกำลังเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นิวรณ์ก็จะมีกำลังอ่อนลงเท่านั้นจนนิวรณ์ดับไปหมดปึ้งเมื่อไรนั่นแหละสมาธิจะมาเพราะนั้นสติจึงเป็นเหตุให้เกิดสมาธิสติยิ่งเรามีกำลังมากขึ้นสมาธิเราก็จะเข้มแข็งขึ้นมาเร็วขึ้นมีความละเอียดลงเป็นอย่างนี้
0: เ
1: พราะนั้นสิ่งที่ต้องมีคือสตินั่นเองในความรู้ตัวทั่วพร้อมอันนี้ก็เรียกสัมปชัญญะในสัมปชัญญะก็จะต่างกับสตินิดนึงก็คือตรงที่มันอยู่ในอิริยาบถต่างๆจะเดินจะยืนกินข้าวของน้ำอันนี้เรามีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมก็คือมีสติอยู่ในอิริยาบถต่างๆก็จะมีคำเรียกว่าสติสัมปชัญญะไง
0: พระ
1: พุทธเจ้าก็ยังให้เป็นผู้ที่มีสติอยู่อย่างมีสัมปชัญญะสติก็คือสติปัฏฐาน4นี่แหละที่เราฝึกดูลมหายใจบ้างหรือพุทโธบ้างตลอดเวลาทุกอิริยาบถนั่นจึงเป็นสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นต้องมีสติสัมปชัญญะจึงจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้สติอาจจะยังไม่มีสมาธิทันทีถ้านิวรณ์ยังมีอยู่สติมีแล้วในขณะที่นิวรณ์มีอยู่นิวรณ์จะอ่อนแรงลงจนอ่อนหมดเมื่อไรสมาธิก็จะเกิดขึ้นมาตรงนั้นตอนนี้ในคำถามของท่านผู้ถามดีกว่าหากเป็นการไม่รู้ตัวเลยนั่นก็คือหมายความว่ามันตกผวังไปใช่ไหมตกผวังไป
0: เจ้าค่ะ
1: ถือว่าเป็นสมาธิที่ถูกต้องไหมมันก็อยู่ที่ว่าก่อนหน้านั้นมันเป็นอะไรมาและเช่นถ้าแบบไม่มีอะไรเลยไม่มีสมาธิเลยสติก็มีนิดหน่อยตกผวังนั่นคือจะเป็นปล่อยหลับไปแต่ถ้าบอกว่า เรามีสมาธิอยู่แล้วแล้วสติเราอ่อนกำลังหมายถึงมันกลายเป็นไม่รู้สึกตัวไปนั่นก็จะเป็นการตกผวังในลักษณะที่สมาธิเนี่ยมันพอสติเราอ่อนกำลังปุ๊บสมาธิเนี่ยมันหลุดออกก็จะวัดหลุดออกไม่ใช่ก็เรียกว่าสมาธิมันมากเกินกำลังของสติเพราะสติกำลังอ่อนกำลังลงพอสมาธิมากเกินกำลังของสติแต่ว่านี่คือเข้าไปสู่หมวดของความเกียจคร้านฟังทีนะสมาธิเกินกำลังของสติเข้าไปสู่ในหมวดของความเกียจคร้านก็จะเป็นลักษณะของนิวรณ์ที่เรียกว่าทีนมิทาคือความง่วงซึมก็เรียกว่าตกผวังภาษาที่เราพูดกัน
0: เจ้าค่ะ
1: ตกผวังในขณะที่คุณมีสมาธิอยู่อะแล้วนะไม่ใช่ว่ายังเข้าไม่ได้นะเข้ามาแล้วนะแล้วเกิดตกผวังไปแสดงว่าสมาธิมีกำลังเกินสติมีกำลังเกินสติส่วนที่เกินมานั้นก็จะมาเป็นรูปของตัณหาที่ให้เราเห็นเป็นการตกผวังก็ต้องเพิ่มเปลี่ยนหมายถึงว่าปรับสมาธินั้นไม่ใช่ว่าเลิกทำสมาธิแต่ให้ไปคิดแทนคิดนึกเรื่องความเพียรเรื่องวิปัสสนาแต่เพื่อปรับสมาธิไม่ให้มันมีกำลังมากเกินสติโดยเอาเรื่องของวิปัสสนาเนี่ยมาเพิ่มให้มันเสมอกันเสมอกันคือวิปัสสนาให้มันเสมอกันกับสมาธิก็จะเป็นการปรับให้เราไม่ตกผวังไปให้สติของเรามีกำลังขึ้นมาปรับเป็นอย่างนี้ได้เป็นบ้าง
0: เจ้าค่ะแต่นี้การตกผวังนี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วก็สรุปว่าในการเข้าสมาธินั้นเนี่ยการตกผวังก็น่าจะไม่ดีคือเราจะต้องมีเรื่องคิดระลึกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาถูกไหมเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ
1: พระอาจารย์มองว่าอย่างนี้คุณเดชว่ามันเป็นโอกาสให้เราพัฒนาถ้าเรายังมีจุดที่มันหลุดไปนะในที่นี้คือตัวกระบังแสดงว่าเราพัฒนาได้ตรงนั้นอย่าไปมองว่ามันไม่ดีว่าตัวการตัวกระบังนี่มันไม่ดีแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะดีว่าให้มันมีมากๆไม่ใช่งั้นแต่ว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะพัฒนาตรงนั้นได้ใช่แหละตัวมันไม่ดีแต่ถ้าเราคิดอย่างนั้นเราก็จะกลายเป็นแบบ
0: ก็อาจจะเหมือนเสียใจไหมเจ้าค่ะอาจารย์หมดกำลังใจ
1: หมดกำลังใจ
0: ว่าเราทำผิดมาละอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
1: ถูกต้องหมดกำลังใจก็คือความเพียรมันจะลดลงฉันเลิกทำดีกว่ามันจะกลายเป็นอย่างนั้นเพราะเราควรจะมองว่าให้เป็นโอกาสการพัฒนาพอเป็นโอกาสการพัฒนาปุ๊บความเพียรคุณจะเพิ่มขึ้นเพิ่มยังไงอ่ะเพิ่มไงเราปรับใหม่ดูสิทำยังไงสิอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นจุดที่ให้เราแก้ไขปรับปรุงพัฒนาเหมือนการพัฒนาตรงนี้เพราะอะไรเพราะเรามีผวังตกผวังอย่าไปมองว่ามันไม่ดีแต่มองให้เป็นโอกาสในการพัฒนาจะได้มีกำลังใจมีความเพียรอย่างที่คุณเดินใจว่าเราก็จะดีขึ้นได้นั่นเองเป็นบ้าง
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามต่อไปถามว่าการเข้าสมาธิไปแล้วนะเจ้าค่ะแล้วก็เริ่มวิปัสสนาเริ่มแบบวิปัสสนาก็คิดถึงความไม่สวยงามของร่างกายขนเล็บฟันหนังอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าค่ะอันนี้เราต้องคิดพิจารณาโดยคิดไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะเจ้าค่ะพิจารณาความไม่งามในกายอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่หรือไม่หรือว่าวิปัสสนาคือคิดไปเรื่อยๆถึงร่างกายอันไม่สวยงามแล้วเนี่ยแล้วก็กลับมาเป็นสมถะเหมือนเดิมนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ทำยังไงพระอาจารย์ทำอย่างนี้ในตัวพระอาจารย์ทำอย่างนี้คือสลับไปสลับมาดูอะไร มันต้องมีคิวนะคิวไอ้ CUE นะคิวไม่ใช่มาต่อคิวอย่างนั้นนะแต่หมายถึงเครื่องหมายเวลาที่เขาแสดงบนเวทีอ่ะเขาจะต้องมีคิวว่าใครทำอะไรสมมติถ้านักแสดงคนนี้พูดคำนี้ปึ้งเอ้าไฟใช้มาตรงนี้หรือให้ปล่อยสิ่งนี้ออกมาก็จะมีคิวของการทำงานของเขาอยู่
0: เจ้าค่ะเหมือนกับมีลำดับขั้นตอน
1: เ
0: จ้าค่ะว่าจะต้องทำอะไร
1: เจ้าค่ะใช่ๆที่ว่าใครต้องทำอะไรก
0: ็
1: เรียก QCUE เนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: เช่นเดียวกันว่าเอาถ้างั้นท่านเจ้าทำไปเรื่อยๆเหรอใช่แต่ว่าคุณต้องดูคิวให้ถูกแล้วคิวในที่นี้คืออะไรก็คือเครื่องหมายบอกว่าอะไรล่ะตอนนี้เช่นถ้าเราคิดไปวิปัสสนาผมก็เล็บฟันหนังแล้วไงถ้ามันเริ่มฟุ้งซ่านคิวคือตรงนี
0: ้
1: ถ้ามันเริ่มฟุ้งซ่านดูยังไงเอาก็แทนที่คุณจะคิดเรื่องผมขนเล็บฟันหนังผมแล้วผมโอ้เน่าน่าเกลียดแล้วนึกถึงโฆษณาจริงๆมันก็สวยดีอันนี้ฟุ้งซ่านละ
0: เจ้าค่ะ
1: ฟุ้งซ่านละเห็นเป็นของสวยงามฟุ้งซ่านละหรือนึกถึงผมคนนั้นแล้วโอ้เหม็นๆขี้รังเกียจขึ้นมาละอันนี้ก็คือฟุ้งซ่านละถ้าฟุ้งซ่านแล้วแสดงว่าวิปัสสนาเกิดละต้องหยุดหยุดมาทำอะไรทำสมถะทำสมถะให้นิ่งๆเย็นๆไม่ต้องคิดอะไรอันนี้ก็คิวในการที่ตบลงมา
0: แ
1: ล้วเปลี่ยนทิศทางอีกคิวหนึ่งก็คือตอนที่เรานั่งสมาธิแล้วถ้านิ่งๆก็ดีแล้วนะแต่ถ้ามันเกิดแบบง่วงนอนแล้วง่วงซึมมันต้องมาพิจารณาต้องตบกลับไปนี่คือคิวอันหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมหมายถึงก็อย่าให้มันนิ่งๆต่อไปแล้วก็หลับไปเรื่อยๆไม่ใช่แต่ต้องมาคิดละต้องมาตรึกผมคนเล็บฟันหนังผมคนเล็บฟันหนังอย่างนี
0: ้อืมเจ้าค่ะ
1: สิเราผมคนเล็บฟันหนังอยู่แล้วมันจะเกิดอาการที่ว่าวางลงวางลงวางลงเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ไปฟุ้งซ่านนะมันจะมีอีกทางหนึ่งว่าผมคนเล็บฟันหนังอยู่เนี่ยที่ทางหนึ่งคือฟุ้งซ่านแสดงว่าวิปัสสนาเกิดไปต้องเติมสมถะก็กลับไปทำนิ่งๆแต่ถ้าอีกทางหนึ่งก็คือว่ามันวางลงได้การวางลงได้คือมันระงับลงไปเองคราวนี้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ตะเลิดไปทางฟุ้งซ่านไม่ไปคิวนั้นแต่มันระงับลงถ้าระงับลงตรงนี้เรารักษาให้ดีเพราะจิตมันวางแล้ววางแล้วรักษาประคับประคองให้ดีนี่คิวหนึ่งรักษาให้ดีอย่าเปลี่ยนพยายามรักษาไว้เพราะมันดีแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: มันก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นการเป็นสมาธิของมันเองแต่ว่าจะไม่เหมือนสมาธิที่เราจะต้องตั้งใจว่าฉันจะต้องไปทำให้สงบอย่าคิดมาอันนี้คือมันจะเป็นเหมือนกับว่าวางได้จิตมันจะเย็นลงเหมือนกับว่าจิตเราจะละเอียดลงความละเอียดนี้คุณรักษาให้ดีแต่พอรักษาไปเรื่อยๆอย่างนี้ดีเราก็จะมากลับมาคิดอีกก็ได้ตรงนี้เราจะเปลี่ยนว่าเอองั้นฉันจะไปพิจารณาทำอีกเหมือนคนออกกำลังกายพอเหนื่อยแล้วก็หยุดพักเสร็จแล้วก็ไปออกกำลังกายต่อนี่คือเส้นนี้จะเป็นอย่างนี้พอเราพักสบายๆแล้วเราไปผมคนเล็บฟันหนังต่อจิตเราก็จะมีพลังไปประคองไปอย่างนี้ประคองไปอย่างนี้
0: เจ้าค่ะ
1: หรือไปอีกทางหนึ่งของคือเรานึกน้องไปเองเลยนะไม่ต้องไปรอว่าง่วงแล้วเคยไปในเส้นทางนี้ไม่ต้องไปรอว่าง่วงแล้วเพราะฉะนั้นไอ้จุดกลับตัวเนี่ยที่เด้งขึ้นเด้งลงมันจะเขาเรียกว่าไงมันจะแคบกว่าถ้าภาษาวิศวกรรมคือ transient state เนี่ยมันจะน้อยๆ ripple เนี่ยมันจะน้อยแต่ถ้าเราไปถึงจุดที่ว่าเฮ้ยฟุ้งซ่านแล้วต้องตบลงมาหรือตบลงมาเสร็จปุ๊บอ้าวง่วงซึมแล้วต้องตบขึ้นไปอันนี้คือ transient มันจะกว้างๆหน่อยแล้วมันจะค่อยๆปรับค่อยๆปรับจนมาเล็กๆเล็กๆเล็กๆมันก็จะประคองไปได้อย่างนี้ก็ถึงจุดที่ว่าพอมันพอดีกันเมื่อไหร่อาสวะสิ้นบึ้มก็จะปล่อยวางได้หมด
0: อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะคำถามถัดไปก็เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิเหมือนกันนะเจ้าค่ะจากคุณนิจาเจ้าค่ะถามมาว่านั่งสมาธิแบบมิจฉาคืออย่างไรเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: มิจฉาคือส่วนของสัมมาทั้งหมดนะจะมีคู่ของเขาคือมิจฉาสัมมาสติก็มีมิจฉาสติใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: สัมมาทิฏฐิก็มีมิจฉาทิฏฐิสัมมาสมาธิก็มีมิจฉาสมาธิเหมือนกันมิจฉาสมาธิก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นการทำสมาธิไม่ใช่ว่าจะดีหมดเอ้าทำสมาธิแบบไม่ดีก็มีเหรอมีเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งไปเมาเพราะว่าสมาธิเนี่ยดีใช่ไหมล่ะแต่ถ้าคุณดันเอาสมาธิไปใช้ในเรื่องไม่ดีมันก็มีเหมือนกันเอ้ามีด้วยเหร
0: อ
1: มีเอาคนปล้นธนาคารดูอ่ะคนล้วงกระเป๋าเงี้ยคุณใจเขาต้องบอกโอ้เพ่งมากๆเขาต้องมือเบาๆเขาต้องจิตใจต้องนิ่งเลยนะจิตใจต้องนิ่งเลยถ้าขยับปุ๊บนี่เดี๋ยวคนที่เราไปขโมยกระเป๋าเขานี่เขาจะรู้ตัวหรือคนวางแผนปล้นธนาคารนี่จิตใจต้องแน่วแน่ต้องจดจ่อกับสิ่งที่ฉันจะปล้นฉันจะต้องมาปกติแบบล้นๆไม่ได้อะไรเงี้ยแต่แทนที่คุณจะเอาไปใช้ในการทำมาหากินแก้ปัญหาในชีวิตคุณเอามาใช้ปล้นธนาคารไงคุณมาใช้ในการล้วงกระเป๋าคนเนี้ยคุณมาใช้ในการโกหกคนอื่นอย่างเงี้ยคนจะคิดเรื่องโกหกเนี่ยนะคุณตั้งใจมันต้องเป็นจิตเป็นสมาธินะคุณจะแต่งเรื่องได้น่าเชื่อถื
0: จ้าค่ะ
1: หรือแบบจะตีหน้าตายเงี้ยโกหกหน้าตายเงี้ย
0: หน้าตาย
1: มันก็ต้องจิตต้องเป็นสมาธินะแต่เป็นสมาธิแบบมิจฉาไงเนี้ยชัวร์เลยเนี่ยแน่นอนเป็นสมาธิแบบมิจฉาแล้วก็จะไม่ดีถ้ามีมิจฉาทิฏฐิสมาธิที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นมิจฉาสมาธิแล้วอย่างพระพุทธเจ้าก็จะเปรียบเทียบกับสมาธิของพวกเจ้าลัทธิต่างๆที่ในสมัยก่อนที่ว่ามีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยสมาธิของเขานั้นก็เป็นมิจฉาสมาธิเพราะฉะนั้นจึงมีคนที่เป็นลักษณะแบบมารไงมารที่เป็นเทวบุตรมารเนี่ยนะว่าไอ้มีเป็นเทวดานะเทวบุตรมารเนี่ยแต่ทำไมมีมิจฉามีอำนาจมีวาสนามีเงินทองมีฤทธิ์แต่ว่าเอาทำไมทำชั่วนี่แหละเป็นเพราะมีมิจฉาทิฏฐิเอาคนมีเงินทองมีชื่อเสียงมีตำแหน่งหน้าที่เอาแต่จะเป็นคนดีแต่เขาทำชั่วก็
0: ม
1: ีก็นี่จะเป็นมิจฉาสมาธิมีทีนี้ถ้าเราไม่อยากตกไปอยู่ตรงนั้นซึ่งเราไม่ควรตกไปอยู่นั้นเราก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิซึ่งถ้าสิ่งที่แวดล้อมนะพระพุทธเจ้าพูดถึงสัมมาสมาธิเนี่ยคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติมรรค7อย่างที่เป็นสัมมาแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งจิตที่เป็นหนึ่งนั้นน่ะเรียกว่าสัมมาสมาธิ
0: สมาธิค่ะ
1: ทีนี้มิจฉาสมาธิก็ต้องเหมือนกันน่ะว่าถ้ามีมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตามิจฉาวายามะถึงมิจฉาสติแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งจิตที่เป็นหนึ่งนั้นน่ะคือมิจฉาสมาธิ
0: สมาธิเจ้าค่ะ
1: มิจฉาสมาธิอ้าวก็นี่ไงเพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้มีมิจฉาสมาธินั้นศีลคุณต้องมีศีลนี่คืออะไรสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะความเข้าใจคุณต้องถูกต้องความเข้าใจคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะความระลึกคุณต้องถูกต้องคือสัมมาสติเนี่ยถึงจะถูกถ้าเรามีมิจฉาทิฏฐิโ
0: อ้
1: ยอย่างอื่นมันก็จะตามไปเยอะนะ
0: เช
1: ่นเราเคยว่าเรามีมิจฉาทิฏฐิว่าฉันทำเนี่ยนะเพื่อที่จะไปเกิดในโลกหน้าจะไปเป็นเทวดาที่มีฤทธิ์ใหญ่ยิ่งใหญ่อันนี้คือคุณก็มีมิจฉาทิฏฐิแล้วมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้มันก็ส่วนหนึ่งละศีลอาจจะถูกทีนี้พอมีส่วนประกอบของมิจฉาทิฏฐิสมาธิที่เกิดขึ้นนั้นมันก็จะเป็นมีส่วนของมิจฉาสมาธิอยู่ว่าฉันจะมีการทำความดีเนี่ยเพื่อที่จะไปเกิดเป็นเทวดาขั้นสูงเงี้ยเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วอย่างเงี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: หรือไปอยู่กับเทพเจ้าเงี้ยไปอยู่กับเทวดานี่นะก็ว่าไปอยู่กับพระเจ้านี่ก็ไปอยู่กับเทวดาในชั้นพรหมเงี้ยนะนั่นก็เป็นทิฏฐิที่มันยังไม่สุดไงยังมีส่วนที่ยังเป็นกิเลสอยู่คือเป็นมิจฉาอยู่แต่สมาธิที่เกิดขึ้นก็ยังเป็นมิจฉาสมาธิอยู
0: ่
1: ก็เลยต้องมารักษาในกรณีว่าเอางั้นคุณทำสมาธิเพื่ออะไรอ่ะไม่ใช่คุณมีความเข้าใจว่าไงอ๋อต้องหลุดพ้นสิถ้าหลุดพ้นเนี่ยอันนี้คือจะเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิแล้วก็จึงทำให้เกิดสัมมาสมาธิขึ้นมาได
0: ้เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: เพื่อที่จะให้เกิดการหลุดพ้นนั่นเองเช่นกัน
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะก็เข้ากับบรรยากาศตอนนี้เลยอยู่ในช่วงที่ว่าอากาศในประเทศไทยเราเนี่ยจะร้อนจัดอยู่นะเจ้าคะท่านผู้ถามก็ถามมาด้วยความเป็นห่วงเป็นใยบรรดาพระป่าทั้งหลายเจ้าคะบอกว่าพระป่าเนี่ยท่านที่กุฏิก็อาจจะไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะก็ถามเรียนถามมาว่าปกติแล้วเนี่ยพระป่าเหล่านั้นเนี่ยท่านทำอย่างไรให้คลายร้อนนะเจ้าคะท่านสามารถที่จะอาบน้ำได้หลายรอบต่อวันไห
1: ม
0: นะเจ้าคะอันนี้ก็ถามมาเพราะว่าโดยมากพระก็จะสงเหมือนกับโยมถูกไหมเจ้าคะวันละสองครั้งแต่ทีนี้ก็คงสงสัยว่าถ้าเกิดท่านร้อนๆสงกี่ครั้งต่อวันแล้วก็ถามแถมท้ายมาด้วยว่าถ้าเผื่อท่านผู้ถามเนี่ยเจ้าคะจะถวายแป้งเย็นให้พระเนี่ยได้ไหมเจ้าคะนิมนต์เจ้าคะ
1: ทุกวันนี้โลกมันร้อนขึ้นคุณใจร้อนขึ้นเพราะว่าหนึ่งอะเรื่องสถานการณ์ global warming เนี่ยที่เขาจะมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์อะไรเขาเลิกกันแล้ว เขาเลิกกันแล้วไม่มีใครแคร์แล้วทุกวันนี้แล้วก็จะไปแสวงหาอะไรที่มันเป็นทางอื่นล่ะสงครามอะไรเงี้ยเป็นต้นนะเรื่องที่จะมารักษาโลกเนี่ยไม่แคร์แล้วเอาประโยชน์อะไรได้ก็เอาก็เลยทำให้โลกมันร้อนขึ้นโลกร้อนขึ้นน้ำแข็งก็ลดลงอุณหภูมิก็สูงขึ้นล่ะในสมัยก่อนนะพระพุทธเจ้าเนี่ยให้พระอาบน้ำได้15วันนะคุณใหญ่15วันอาบครั้งเดียวอ่ะ
0: เหรอเจ้าคะในสมัยพุทธกาลนะเจ้าคะ
1: ไม่ใช่วันละ2ครั้งนะโอ
0: ้เจ้าค่ะ
1: อาจจะมองมุมว่าอ้าวแสดงว่าสมัยก่อนนี่มันไม่ได้ร้อนเท่านี้สมัยนี้ร้อนขึ้นแล้วจะทำไงจริงๆท่านอนุญาตไว้ถัดจากนั้นต่อก็คือว่าเอาถ้ามีเรียกไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาเนี่ยก็อาบน้ำได้แต่ก็เลยไม่ได้มีข้อกำหนดนั้นเป็นต้นมาหรือว่าต้องอาบน้ำได้วันหนึ่งกี่ครั้งไม่มีข้อกำหนดเราจะกี่ครั้งก็ได้สำหรับพระนะสำหรับพระในประเทศไทยนะจะอาบวันละกี่ครั้งก็ได้แล้วก็ตามแต่สมควรแล้วก็ถ้าอยู่ในเมืองอย่างเงี้ยนะคุณจะอยู่บ้านท่านผู้ฟังอยู่ที่หน้าหรืออะไรก็แต่ที่บ้านของเราเนี่ยที่อยู่ของเราเนี่ยถ้าเกิดร้อนเนี่ยตัวคุณใจหรือท่านผู้ฟังทำยังไง
0: โดยมากก็จะเปิดแอร์เหรอคะ
1: ก็เปิดแอร์เลยใช่ไหมล่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: เปิดแอร์ข้างในเนี่ยข้างนอกมันร้อน
0: ใช่ไหม
1: เพราะว่าแอร์มันเป่าออกไอ้คอยร้อนของมันอยู่ข้างนอกคอยเย็นอยู่ข้างในสำหรับพระเนี่ยถ้าอยู่ป่าเนี่ยไม่ได้มีแอร์จะเปิดไม่ได้เปิดเครื่องปรับอากาศได้ป่าเนี่ยคุณใจเย็นกว่าในเมืองนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ป่าเนี่ยเย็นกว่าในเมืองเพราะนั้นอยู่ใต้ร่มไม้ที่โล่งๆเนี่ยเย็นกว่าอยู่ในอาคารที่ไม่ได้เปิดแอร์เพราะทำให้อาคารที่ไม่ได้เปิดแอร์เนี่ยมันร้อนก็เลยต้องเปิดแอร์ไง
0: เจ้าค่ะ
1: ข้างในมันเย็นแต่อยู่ป่านี้ที่โล่งๆเนี่ยหมายถึงว่าอยู่ใต้ร่มไม้เนาะที่โล่งๆเนี่ยร้อนน้อยกว่าอยู่ในอาคารที่ปิดก็จึงไม่ต้องเปิดแอร์จึงไม่ต้องเปิดแอร์แล้วก็อยู่ในป่ามันก็โอเคก็ระงับได้ระดับหนึ่งแล้วก็อาบน้ำก็ได้เนาะนี่คืออันที่สองแล้วก็ถ้าจะทาอะไรทาเพื่อที่จะไม่ได้เพื่อความสวยงามแต่เพื่อที่จะรักษาระงับเวทนาอันนี้ทาได
0: ้
1: เพราะนั้นแป้งถ้าทาเพื่อระงับเวทนาที่นี่คือความร้อนอันนี้ทาได้ไม่ได้ทาเพื่อความสวยงามตกแต่งร่างกายอันนี้ทำได้สำหรับพระสงฆ์
0: คือต้องพิจารณาก่อนที่จะทาถูกไหมเจ้าคะว
1: ่
0: าอันนี้มันระงับความร้อนอะไรอย่างนี้ถูกไหมเจ้าคะ
1: ระงับเวทนาใช่
0: อ
1: ๋
0: อเจ้าคะ
1: ความร้อนก็เป็นทำให้เกิดทุกขเวทนาเพราะนั้นทาเพื่อระงับตรงนี้อันนี้ทาได้สำหรับพระสงฆ์
0: เจ้าค่ะ
1: เจ้า
0: สาธุเจ้าค่ะคำถามที่สองของท่านผู้ถามก็ถามว่าการทำบุญเพื่อมีจุดประสงค์หลักก็คือเพื่อที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนั้นให้กับคนรักที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยผิดไหมเจ้าคะจะเป็นการทำเหมือนกับหวังดีหวังผลไหมเจ้าคะพระอาจารย์คือแบบว่าทำดีเพื่อจะหวังผลไหมเจ้าคะนิมนต์เจ้าคะ
1: ทำดีหวังผลดีกว่าทำชั่วนะคุณใจ
0: เจ้าคะเจ้าคะ
1: มันดีกว่าแน่นอนทำต่อให้ทำดีหวังผลก็ดีอยู่แล้วดีกว่าไม่ทำดีถ้าสมมติว่าเอ้ยคนนั้นทำดีหวังผลแต่คนพูดมันไม่ทำดีไม่รู้จะพูดเพื่ออะไรพูดไม่สร้างสรรค์ไม่ควรพูด
0: เจ้าค่ะ
1: ตัวเองไม่ทำตัวเองไม่ทำแล้วไปบอกว่าคนนั้นทำดีหวังผลเอ้าไม่ถูกตัวเองทำเปล่าก่อนนะถ้าตัวเองทำค่อยดีแล้วตัวเองก็อย่าทำดีหวังผลกันละกันถ้าไปว่าคนอื่นเขาทำดีหวังผล
0: เจ้าค่ะ
1: ต่อให้คนเขาทำดีหวังผลยังดีเลยไม่ต้องพูดถึงว่าทำดีแล้วไม่หวังผลโอ้ดียิ่งดีขึ้นเพราะนั้นทำเลย
0: เจ้าค่ะ
1: ทำเลยที่ว่าจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้คนที่ล่วงลับไปแล้วทำเลยยิ่งดีทำมากๆยิ่งดีเพราะนั้นถูกต้องเลยควรทำให้ทานนะให้ทานเพื่อจุดประสงค์เป็นหน้าที่ด้วยนะยิ่งถ้าเราเป็นลูกหรือเป็นญาตินะ
0: เจ้าค่ะ
1: ลูกหรือญาติพี่น้องหมายถึงว่าถ้าเราเป็นพ่อแม่แล้วลูกตายไปเราก็ทำบุญให้ลูกเราอย่างเงี้ยหร
0: ือ
1: พี่น้องเราไม่มีลูกเราก็ทำบุญให้พี่น้องเราอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นสิ่งที่หน้าที่ที่ต้องทำ นหน้าที่ที่ต้องทำต้องทำเลยพระพุทธเจ้ากำหนดให้ทำเลยควรทำด้วยแล้วไม่ห้ามด้วยสนับสนุนให้ทำด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: ไอ้การทำหวังผลต้องตีความตรงนี้ด้วยคุณใจว่าหวังผลคือความดีเนี่ยยังไงมันดีแน่นอนอ่ะต่อให้ทำดีหวังผลคือชื่อเสียงก็ยังดีเอาอย่างนี้แล้วกันทำดีหวังผลคือชื่อเสียงต่อให้มันไม่ได้อาจจะเกี่ยวข้องกันโดยตรงก็ตามนะอาจจะมีแฝงเนี่ยก็ยังดีกว่าไม่ทำอ่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: และยิ่งถ้าทำดีหวังผลคือความดีนะโอ้อันนี้ดีกว่าทำดีหวังผลคือชื่อเสียงแน่นอน
0: เจ้าค่ะ
1: จึงเป็นเหตุที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทำดีได้ดีไง
0: จะ
1: ทำดีได้ดีเนี่ยคือความดีมันเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นเลยคุณได้แน่นอนไม่มีเสีย

0: ้องได้ผลผลต้องเกิดแน่นอนผลคือวิบากต่อให้ไม่หวังผลก็ต้องเกิดต่อให้หวังผลก็ต้องเกิด
1: เ
0: พราะถ้าเราทำโดยแยบขายนี่พระอาจารย์พูดถึงว่าความดีทั้งปวงเลยนะไม่ใช่แค่ว่าให้ทานอย่างเดียวนะ
1: หม
0: ายความว่าบุญเนี่ยจะหมายถึงทานก็ได้ศีลก็ได้ภาวนาก็ได้ความดีก็จะเกิดขึ้นเป็นผลแน่นอนออกมาไม่อันใดการหนึ่งเช่นบ้าน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามสุดท้ายที่ท่านผู้ถามถามมานะเจ้าค่ะก็ถามมาเกี่ยวกับเรื่องเทวดาประจำตัวเจ้าค่ะก็ถามมาบอกว่าทุกคนมีเทวดาประจำตัวไหมและบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วอย่างเช่นสามีเนี่ยเขาจะมาเป็นเทวดาประจำตัวให้เราไหมนะเจ้าคะทุกวันนี้เนี่ยท่านผู้ถามบอกว่ายังรู้สึกว่าสามีเหมือนจะมาหาอยู่นะ อาจจะไปมาหายอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะก็ถามมาเรื่องนี้ก็เลยขอคำชี้แนะมาจากพระอาจารย์เจ้าคะนิมนต์เจ้าคะ
0: ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีเทวดาประจำตัวบางคนจะมีเทวดาประจำตัวเนี่ยเขาจะเอางี้สมมติว่าถ้าเราทำช่วยอยู่เรื่อยเนี่ยคุณจะไม่เคยมีเทวดาประจำตัวเพราะเขาต้องการมาเนี่ยคือเขาต้องการมาอนุโมทนาบุญด้วยเขาต้องการมาอนุโมทนาบุญด้วยแต่ถ้าเราไม่ได้สร้างบุญให้ท่านไม่ได้ทำเขาก็จะไม่มา
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็จะมีมารมาแทรกแทนด้วยมารก็จะมาบอกเนี่ยด่าเขาสิก็มากระซิบข้างหูว่าโกงสิมากระซิบข้างหูเห็นแค่ตัวสิงดเงียบสิก็จะมากระซิบข้างหูนี่คือมีมารกิเลสมารนั่นแหละตัวดี
1: เจ้าค่ะ
0: มาจะคอยขัดขวางความดีพอเราคิดไม่ดีเนี่ยเราจะดึงดูดความไม่ดีมาคนแบบเนี้ยเพราะคุณไม่ได้ทำความดีไงเทวดารักษาให้ประจำตัวให้เกิดความดีก็จะไม่มีน้ำซ้ำจะมีมารมาแทนอย่างดีกว่าเพราะฉะนั้นต้องสร้างความดีสร้างความดีไม่ใช่ว่าแค่ให้ทานนะแผ่เมตตาคิดเรื่องที่เป็นกุศลไม่มองโลกในแง่ร้ายแล้วก็จะดึงดูดความดีมาหาเราดึงดูดความดีมาเราจะไม่ได้ตัดกระแสความดีการตัดกระแสความดีคือมารพอเราไม่ได้คิดไม่ดีดึงดูดความดีขึ้นมาเทวดาจะมาอนุโมทนาด้วยเทวดาแบบที่เป็นเทพบุตรเทวดาจริงๆนะจะมาอนุโมทนาด้วยนี่แหละเขาจึงเรียกว่าเป็นเทวดาประจำตัวคนนี้ทำบุญอยู่เรื่อยนี่ทั้งให้ทานทั้งรักษาศีลมีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ฉันก็มาหาอยู่เลยฉันก็อนุโมทนาบุญกับเธอด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: เขาก็จะมาอยู่เลยเพราะมันอยู่ที่จิตของเราไงตรงนี้อยู่ที่จิตของเราเขาก็จะดีๆคนดีๆมาหาคนดีๆด้วยกันยิ่งมีแต่ความดีคูณสองคูณสามขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: นี่โดยเฉพาะยิ่งคนปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยบุญเยอะนะคุณใจ
1: บุญเยอะค่ะ
0: ก็จะมีเทวดามารักษาก็จะใช้คำนี้คำว่าเทวดามารักษาเนี่ยหมายถึงเขาจะมาเอาบุญด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: มาอารักขาแต่ก็คือมาอนุโมทนาบุญด้วยเพราะฉะนั้นรูปแบบของการอารักขาเนี่ยมันก็จะมาหลายรูปแบบนะคือจะมาในรูปแบบที่แบบมีกลิ่นหอมบ้างสมมติให้เป็นฟิสิกอลนะในการที่จะดมกลิ่นได้หรือเป็นความแคล้วคลาดว่าโอ้จะได้รถชนอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บปุ๊ยรอดขึ้นมาอย่างเงี้ยจะเป็นได
1: ้
0: หรือมาในรูปแบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงอีกแบบนึงคือเครื่องทดสอบให้เราโกรธให้เราแบบตกใจให้เราไม่พอใจอย่างเงี้ยเอาทำไมมันรูปแบบเนี้ยคิดว่าจะแบบราบลื่นไม่จริงไม่ใช่เพราะอะไรเพราะจะเอาบุญด้วยสมมติมาให้เราตกใจเสร็จปุ๊บเราไม่ตกใจโอ้โหก็ได้บุญด้วยเข้าใจไหมไม่ใช่แกล้งนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เขาให้เราโกรธแต่ว่าเราไม่โกรธเรามีเมตตาเขาได้บุญด้วยอะไรมันจึงออกมาในรูปแบบของการเป็นข้อสอบก็ได้โดยเฉพาะยิ่งจากคนที่ใกล้ตัวโดยเฉพาะยิ่งจากคนที่ใกล้ตัวเพราะว่าคนที่ใกล้ตัวนี่จะเป็นเครื่องสอบได้ดีเพราะว่าอย่างเช่นคนสำหรับภรรยาเนี่ยนะคนที่จะรู้ว่ากดปุ่มไหนของภรรยาแล้วจะจี๊ดเนี่ยก็คือสามี
1: เจ้าค่ะ
0: หรือสำหรับแม่อย่างเงี้ยคนที่จะมารู้ว่ากดปุ่มไหนให้แม่จี๊ดเนี่ยก็คือลูก
1: เจ้าค่ะ
0: คนใกล้ตัวไงสำหรับลูกน้องเจ้านายนะตัวดี

0: ที่จะมากดปุ่มให้เรารู้สึกว่าจี๊ดได้โกรธได้ไม่พอใจได้อันนี้คือเครื่องรักษาคือหมายความว่าเขารักษาอย่างเงี้ยหมายความไงเนี่ยหมายความว่าเขาจะเอาบุญด้วยเพราะฉะนั้นเรายิ่งต้องแบบอย่าคิดไม่ดีกับใครถ้าเราเป็นคนปฏิบัติธรรมด้วยกัน
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือจะเป็นเทวดารักษารูปแบบนี้ก็มีแล้วถ้าเป็น
1: เ
0: ราจะไป
1: เ
0: จาะจงเอาว่าคนนั้นคนนี้ก็ไม่แน่ไม่อันนี้บอกไม่ได้หรอกหมายถึงว่าต้องให้ไปดูหมอเนาะอาจจะถูกเขาหลอกก็ได้ว่าคนนั้นคนนี้มาก็ไม่แน่ว่าจะเป็นสามีไหมแต่จิตของเราที่มันคิดถึงเขาอยู่นี่แหละมันก็จะทำให้เกิดความคล้องเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าจิตใจเป็นอย่างนี้เราก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาเราทำบุญอุทิศส่วนกุศลด้วยการให้ทานก็ได้ด้วยการนั่งสมาธิก็ได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ก็จะทำให้จิตใจเราอย่างน้อยคิดถึงเขาในความที่เป็นความดีอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งดีอยู่แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นคนนั้นใช่หรือไม่นี้ไม่บอกไม่ได้แต่ไม่แน่อาจจะเป็นได้ก็ได้อาจจะเป็นได้ก็ได้
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: เติมพัน
1: สาธุเจ้าค่ะอันนี้ก็ที่พระอาจารย์ได้ตรัสกถามาให้ฟังเนี่ยเจ้าค่ะก็เป็นที่ยืนยันได้ตามที่โยมเคยได้ยินครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนบอกว่าเทวดานั้นเนี่ยท่านจะรักษาหรือว่าคุ้มครองคนที่มีศีลมีธรรมเป็นคนดีนะเจ้าคะเพราะว่าท่านเนี่ยทำบุญไม่ได้ดังนั้นท่านก็สิ่งที่จะเพิ่มพลังหรือว่าเพิ่มรัศมีเพิ่มความสุขของท่านเนี่ยก็คือการที่ท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญในบุญกุศลที่เราทำดังนั้นเนี่ยคนดีก็จะมีเรียกว่ามีเทวดาคุ้มครองมีพระคุ้มครองอยู่เสมอให้แคล้วคลาดอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เดินบานเจ้าบานใช่สาธุ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมรับอรุณช่วงของตอบปัญหาตามใจท่านผู้ฟังในวันนี้ก็น่าเสียดายที่ว่าหมดลงด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะก็คิดว่าสำหรับคำถามในวันนี้หวังใจว่าคงจะเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านบ้างไม่มากก็น้อยทีเดียวค่ะและสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านท่านใดมีคำถามหรือมีข้อข้องใจอยากได้คำแนะนำดีๆทางด้านธรรมะก็ตามหรือหลักกฎหมายหมายถึงว่าทางด้านศีลธรรมทางด้านพระพุทธศาสนาของเราในพระธรรมคำสอนมีข้อข้องใจอันใดก็เขียนมาถามกันได้ในรายการธรรมรับอรุณโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนานี้เหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับในเช้าวันนี้ดิฉันก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้ค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟัง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solarชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและเร็กไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงภัยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: จังหวัดกระบี่เตรียมพร้อมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างพุทธศาสนสถานที่วัดถ้ำเสือในวันนี้
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เพื่อเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างพุทธศาสนสถานวัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา15ค่ำเดือน7จังหวัดกระบี่โดยหน่วยงานต่างๆได้เตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีรวมถึงพุทธศาสนิกชนและประชาชนที่คาดว่าจะหลั่งไหลมาร่วมพิธีกว่า 3,000 คนโดยมีอาสาสมัครประชาชนจิตอาสานักเรียนเยาวชนอำนวยความสะดวกสำหรับวัดถ้ำเสือก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2518เป็นวัดที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติถือเป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญมีพระธาตุเจดีย์ยอดเขาแก้วรวมถึงพระมหาธาตุเจดีย์วัดถ้ำเสือรุจิลาบูรณทรัพย์สวท.กระบี่รายงาน
10: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงาน Bangkok Pride Festival 2026ตอกย้ำความสำเร็จกฎหมายสมรสเท่าเทียมและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride 2030
12: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Bangkok Pride Festival 2026ซึ่งจะจัดขึ้นในวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของการแสดงความพร้อมของประเทศไทยเพื่อเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก World Pride 2030ที่ผ่านมากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาชนอย่างใกล้ชิดในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศผ่านกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศรวมทั้งร่วมมือกับBangkok Pride ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศจำนวน58จังหวัดเพื่อกระจายความพร้อมไปยังระดับท้องถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวและกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศจากทั่วโลกจะช่วยส่งเสริมทั้งด้านสิทธิมนุษยชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีรุ้งในระยะยาว สำหรับไฮไลท์ของงานในปีนี้จะมีขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่ยาวเกือบ5กิโลเมตรเริ่มต้นจากสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีมุ่งหน้าสู่ถนนสีลมและพระราม1พร้อมกันนี้ยังมีการผสมผสานวัฒนธรรมพื้นบ้านโดยจะนำวงหมอลำระดับตำนานอย่างระเบียบวาทศิลป์มาร่วมจัดแสดงบนเวทีไพร์สเตทณสนามเทพหัสดินเพื่อสร้างสีสันและแสดงศักยภาพของซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
10: วันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้สสส.ร่วมกับเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติผนึกพลังภาคีสุขภาพทั่วโลกออกแถลงการเตือนภัยอุตสาหกรรมยาสูบพร้อมเรียกร้องภาครัฐเร่งใช้นโยบายคุมเข้มสกัดวงจรการเสพติดนิโคติน
11: นายแพทย์พงเทพวงศ์วัชระไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เปิดเผยว่าเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติหรือ INHPFได้ออกแถลงการเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกปี2026ภายใต้แนวคิดเปิดโปงกลยุทธ์สร้างแรงดึงดูดร่วมต้านการเสพติดนิโคตินและยาสูบพร้อมเรียกร้องให้ทั่วโลกเร่งปกป้องเด็กและเยาวชนจากอิทธิพลของอุตสาหกรรมยาสูบทั้งนี้ปัจจุบันอุตสาหกรรมยาสูบใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านกลิ่นรสรูปลักษณ์สินค้าสื่อออนไลน์และอินฟลูเอนเซอร์เพื่อดึงดูดผู้สูบหน้าใหม่โดยเฉพาะเยาวชนทำให้เข้าถึงนิโคตินได้ง่ายขึ้นอย่างน่ากังวล INHPFจึงเสนอ8มาตรการสำคัญอาทิควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์นิโคตินรูปแบบใหม่ห้ามโฆษณาและการตลาดเพิ่มภาษีปราบปรามการค้าสินค้าผิดกฎหมายป้องกันการแทรกแซงนโยบายสาธารณสุขสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้เด็กและเยาวชนนฤมลอุดมพรรายงาน
10: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เคารพครับสถานีวิทยุกระจายเสียงของเราวันนี
0: ้
1: มาในการรายการข่าวยามเช้าเลยวันนี้วันพระใหญ่นะครับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ขึ้น15ค่ำเดือน7ปีมะเมียซึ่งวันนี้ตรงกับวันวิสาขบูชาด้วยแล้วก็เป็นวันอะไรนะฮะ
0: วันงดสูบบุหรี่โลกนะคะวันพระด้วยคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้พี่เฟิร์สธราวุฒิวิชัยดิษฐ์น้อยชัยสินคนคล่องพร้อมทีมงาน
1: ครับผมทีมงานมีอยู่หลายท่านด้วยกันเลย
0: ใช่
1: วันนี้ตอนนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังติดตามทางไลฟ์สดทางเพจข่าวยามเช้ารวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะเห็นเราสองคนทำหน้าที่อยู่แต่ก็เบื้องหลังนี่น้องน้อยมีใครบ้างครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้มีคุณบุญประกอบอบกลิ่นช่างเทคนิคนะคะ Facebook Live โดยทีมงาน New Media ค่ะเพจข่าวยามเช้านะคะน้องแดนอัครเดชคัมภีระน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบนว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะทักทายกันมาได้วันนี้ วันพระขึ้น15ค่ำแล้วก็เป็นวันสำคัญด้วยนะคะแน่นอนแหละวันนี้หลายๆท่านก็เตรียมไปทำบุญตักบาตรนะคะวันพระใหญ่วันวิสาขบูชาซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมในวันวิสาขบูชาซึ่งมีใจความสำคัญนะคะให้พุทธศาสนิกชนค่ะมันเพียรศึกษาหลักธรรมพร้อมหมั่นให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาและสาธุชนนะคะจะได้มุ่งมั่นเพียรศึกษาอบรมตนเองให้เจริญงอกงามในพระพุทธธรรมตั้งปณิธานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าได้ย่อหย่อนนะคะหรือท้อแท้ต่ออุปสรรคและปัญหาอันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำในฐานะพุทธบริษัทเพื่อความสถาพรแห่งพระบวรพุทธศาสนาและขอให้พระพุทธศาสนาตั้งมั่นยั่งยืนค่ะ
1: ครับผมนอกจากนั้นแล้ววันนี้นะครับกรมการศาสนาร่วมกับพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียและก็เนปาล นะครับได้จัดงานวิสาขาบูชาสืบสานพิธีกวนข้าวมัททุปายาตณวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าชมกิจกรรมนะครับได้จนถึงวันพรุ่งนี้ครับ1มิถุนายน2569แล้วแล้วก็วันนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และก็ AM 819 891 kHz จะเป็นแม่ข่ายดำเนินการถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขาบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา 16:55 นไปจนเสร็จพิธีจึงขอเชิญชวนทุกท่านได้รับฟังการถ่ายทอดเสียงในพิธีในครั้งนี้ด้วยนะครับ
0: ค่ะขออภัยค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะเวลา 18:10 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการตั้งปริญญาพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังค่ะ
1: ครับผมนอกจากนั้นแล้วครับคุณผู้ชมผู้ฟังไปที่นี่เลยครับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรให้กระทรวงมหาดไทยมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเชิญไปปลูกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริย์ตรีาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีพุทธศักราช2568เมื่อวันที่11พฤษภาคม2568เพื่อความเป็นสิริมงคลของราชอาณาจักรและประชาชนชาวไทยด้วยนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่าเนื่องในวันวิสาขาบูชาประจำปี2569นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์สำหรับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรในวันที่31พฤษภาคม2569เพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นสรรพสิริมงคลของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนโดยสำนักงานจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศจะได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรของแต่ละจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะครับในวันที่31พฤษภาคม2569เวลา 20:39 น ในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569วันสำคัญของพระพุทธศาสนาโลกกระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันปฏิบัติบูชาและเข้าร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรของแต่ละจังหวัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัวโดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะวันนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษจำนวน3สายทางนะคะพี่เฟิร์สคุณผู้ฟัง63ด่านในวันนี้นะคะตั้งแต่เริ่มต้นวันใหม่มาแล้วจนถึงเที่ยงคืนของวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนอง21ด่านนะคะทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคลศรีนครินทร์จำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรราชธานะคะบางปะอินปากเกร็ดจำนวน10ด่านนะคะก็วันนี้ไม่ต้องตกใจนะเวลาไปหน้าด่านเนี่ยฟรีผ่านฉลุย นะคุณผู้ฟังผู้ชมค่ะ
1: น้อยผ่านมาแล้วใช่ไหม
0: เมื่อเช้าไม่ได้ขึ้นทางด่วน
1: นะคะสบายสบาย
0: สบายสบายเพราะว่าข้างล่างเนี่ยปกติเลยนะคะผู้ฟังแล้วก็โล่งดีบ้านคุณผู้ฟังล่ะคะเป็นยังไงกันบ้างฟังอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรนะคะทักทายเรามาเพิ่มเติมได้เช้านี้ไปทำบุญหรือเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็วันนี้วันสำคัญด้วยนะพี่เฟิร์สวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะทุกปีวันที่31พฤษภาคมองค์การอนามัยโลกก็กำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้องค์การอนามัยโลกค่ะกำหนดประเด็นการรณรงค์ไว้ให้ประชาชนตระหนักถึงกลยุทธ์ที่อุตสาหกรรมยาสูบใช้ทำการตลาดเพื่อดึงดูดผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะทางด้านมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่โดยศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ประกิตวาทีสาธกิจท่านประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นะคะท่านเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาตินะคะท่านก็รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นะคะร่วมกับทางด้านเครือข่ายภาคีทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคีเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบเชิญชวนภาคีเครือข่ายค่ะรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปีนี้ประเด็นหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดนะคะให้แฮชแท็กกันไปเลยนะคะนิโคตินเสพติดจนตายเพื่อจะได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญในการรณรงค์ป้องกันอันตรายจากการสูบบุหรี่ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ปีนี้สสส.ค่ะร่วมกับเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ

0: ตอนนี้เนี่ยมีประกาศฉบับที่9แล้วเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันด้วยนะครับซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ด้วยบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือทั้งนี้เนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนจึงขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรด้วยนะครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนั้นตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแน่นอนครับคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ด้วยนะครับก็จึงขอให้พี่น้องประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาจนถึงวันที่1มิถุนายนคือวันพรุ่งนี
1: ้ค่ะแต่ยังไงก็กรมอุตุก็ฝากให้เร่งกักเก็บน้ำฝนไว้นะคะไว้ใช้ช่วงเกิดฝนทิ้งช่วงด้วยอาจจะกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญนะคะแล้วก็ดูจากกรมอุตุวันนี้ทั่วไทยฝน 60% ของพื้นที
0: ่
1: นะคะเช้าอาจจะยังไม่มีฝนนะไปทำบุญนะคะตักบาตรกันแต่เช้าวันพระวันวิสาขบูชาก็ระมัดระวังกันนะคะเผื่อฝนตกด้วยนะคะเพราะว่าทั่วไทยเนี่ยดูแล้วฝน 60% นะคะไม่ว่าจะภาคไหนคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะจะเยอะหน่อยคือภาคใต้ฝั่งอันดามันฝน 70% ของพื้นที่นะคะนอกนั้น 60% ของพื้นที่ค่ะพี่เฟิร์ส
0: ครับผมก็หลายวันแล้วนะในพื้นที่กรุงเทพก็มีฝนด้วยนะครับก็หนีไม่พ้นพอฝนตกก็น้ำก็จะท่วมนะครับระบายเร็วหรือช้าก็อยู่ที่ระบบวิธีการนะครับแต่ก็นี่คือเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านก็รักษาสุขภาพเตรียมร่มด้วยถ้าจะออกไปไหนนะครับตอนเช้าเหมือนที่น้อยๆบอกก็ทำบุญกันก่อนนะครับพอทำบุญเสร็จก็เข้าบ้านพอดีฝนก็ตก
1: ค่ะ
0: ทุกคนปลอดภัยนะ
1: เช้านี้ป้าวันดีบอกว่าทานข้าวเช้าแล้วก็ไปสวดมนต์ค่ะเสร็จแล้วจะออกไปธุระส่วนตัวไม่ได้ไปวัดพระท่านมารับบาตรหน้าบ้าน
0: โอ้ย
1: บางที
0: ่ครับ
1: ค่ะบางที่วันพระเนี่ยพระก็ไม่ได้มาบิณฑบาตเนาะบางที่ก็
0: ถือเป็นความโชคดีนะฮะคร
1: ับ
0: ผม
1: ค่ะติดตามข่าวยามเช้าอยู่นะคะพี่อยู่ในใจชัยภูมิฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะสำหรับข่าวยามเช้าของเรานะคะยังคงมีข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะไปดูกันหน่อยในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีหลังจากกลับจากฝรั่งเศสแล้วแต่ยังมีประเด็นที่ต่อเนื่องกันด้วยนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีชี้แจงจุดยืนต่อผู้นำฝรั่งเศสใช้แนวทางสันติวิธีแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมขอประชาชนมั่นใจการเปิดด่านชายแดนจะยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคือออกอากาศกันวันเสาร
0: ์
1: นะคะหลังข่าวหลังเคารพธงชาตินะคะซึ่งท่านโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าในการพบหารือกับทางด้านประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะนายเอลมานูเอลมาครงได้สอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้ชี้แจงจุดยืนของไทยนะคะว่าแม้สถานการณ์จะมีความขัดแย้งอยู่แต่ประเทศไทยใช้แนวทางสันติวิธีและปฏิบัติตามข้อตกลงในการหยุดยิงที่มีร่วมกันเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะคะเพื่อพิสูจน์ความจริงใจของกัมพูชาพร้อมยืนยันนะคะว่าไทยเราเป็นประเทศที่รักสันติและเคารพกฎกติกาถ้าอีกฝ่ายไม่ปฏิบัติตามกฎข้อตกลงนะคะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงประเทศไทยก็จะไม่ยอมค่ะพี่เบิร์ต
0: ครับผม
1: แล้วก็มองว่าการได้หารือกับผู้นำฝรั่งเศสถือเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้ทุกส่วนนะคะได้รับข้อมูลที่ครบทุกมิติโฆษกรัฐบาลบอกด้วยนะคะว่าคนไทยในฝรั่งเศสยังมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะที่ส่งผลให้ค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งท่านนายกก็ได้ให้ความมั่นใจนะคะว่าประเทศไทยดำเนินการภายใต้กฎหมายและกติกาสากลค่ะส่วนการเปิดด่านชายแดนฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานด้านการต่างประเทศได้ทำงานควบคู่กันยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักจึงขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลค่ะ
0: ครับอ้าวจากเวียดจากกัมพูชาแล้วไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามกันสักนิดหนึ่งนะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งเรื่องนี้ครับนายกรัฐมนตรีได้ยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเดินหน้า

0: ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านภายใต้แนวคิด Growing Together เรื่องนี้ครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภรรยาณทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าถือเป็นการเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนครั้งแรกของผู้นำเวียดนามเลยนะครับและก็เป็นครั้งแรกที่รัฐบาลไทยให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการซึ่งได้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและก็สมาชิกประชาคมอาเซียนร่วมกันด้วยโดยไทยเนี่ยกับเวียดนามมีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งทั้ง2ประเทศต่างมีจุดแข็งที่สามารถส่งเสริมซึ่งกันและกันและแม้ว่าเวียดนามจะถูกจับตามองในฐานะคู่แข่งทางเศรษฐกิจของไทยแต่ทั้ง2ประเทศสามารถเติบโตไปพร้อมกันในฐานะคู่ค้าและก็หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ได้โดยภายหลังการเยือนครั้งนี้ยังมีการลงนามความร่วมมือหลายด้านด้วยกันทั้งระหว่างภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง2ประเทศซึ่งจะเป็นการต่อยอดความร่วมมือต่อไปในอนาคตอีกด้วยทั้งนี้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไทยและเวียดนามเนี่ยยังร่วมกันผลักดันแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านครอบคลุมการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้านทรัพยากรมนุษย์สิ่งแวดล้อมพลังงานสะอาดเพื่อการเติบโตร่วมกันในระยะยาวภายใต้แนวคิด Growing Together อีกด้วยนะครับ
1: ค่ะหลายๆท่านติดตามข่าวไปพร้อมกับเรานะคะคุณฟังพี่เฟิร์นพี่มารีบอกว่าดูทุกวันขาดไม่ได้เลยข่าวยามเช้าเนี่ย
0: ครับติดข่าวยามเช้าขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังสามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาในเพจของเราด้วยมีน้องน้อยกำลังอ่านให้ออกอากาศอยู
1: ่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็วันนี้วันสำคัญหลายโอกาสนะคะจะพูดถึงวันงดสูบบุหรี่โลกก็ได้หรือจะมีคำคติเตือนใจในวันวิสาขบูชาวันพระใหญ่ก็ได้นะคะ
0: คร
1: ับไปดูกันหน่อยท่านรองนายกไปกาฬสินธุ์ค่ะไปโอ้โหฟ้อนผู้ไทยไปแต่งชุดผู้ไทยสวยเก๋ไก๋มาก
0: น้อยฟ้อนเป็นเปล่า
1: ฟ้อนค่ะเป็นสาวผู้ไทยน้ำหอมเด้อ นะคะท่านรองนายกยศชนันลงพื้นที่บ้านโพนกาฬสินธุ์ค่ะเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟแพรวากาฬสินธุ์ประจำปี2569สืบสานมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไหมแพรวาสู่ระดับสากลค่ะเมื่อวานนี้นะคะ30พฤษภาคม2569ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวค่ะท่านไปให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟแพรวากาฬสินธุ์ประจำปี2569นะคะที่โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมตำบลโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะซึ่งในงานนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าท่านรองนายกเองก็ได้กล่าวเปิดงานแล้วก็ลั่นคล้องเปิดงานอย่างเป็นทางการด้วยนะคะก่อนรับชมการแสดงพิธีเปิดที่สะท้อนอัตลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมของชาวพุทไทยนะคะชาวพุทไทยบ้านโพนแหล่งกำเนิดผ้าไหมแพรวาอันเลื่องชื่อของจังหวัดกาฬสินธุ์จากนั้นท่านก็รวมฟ้อนรำนะคะในขบวนแห่บั้งไฟแล้วก็ร่วมปล่อยขบวนบั้งไฟท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นกันเองนะคะคุณผู้ฟังเมื่อชมค่ะงานประเพณีบุญบั้งไฟแพรวากาฬสินธุ์จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของภาคอีสานควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ผ้าไหมแพรวาค่ะซึ่งเป็นอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและก็ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ผ้าไหมแพรวานี่เขาเรียกกันสั้นๆว่าผ้าแพรวานะครับเขายกให้เป็นราชินีแห่งผ้าไหมไทยด้วย
1: ใช่แล้วนะคะท่านรองนายกนะคะหลายแล้วท่านก็เรียกอาจารย์เชนอู้ท่านใส่ชุดผู้ไทยเสิร์ฟผู้เสิร์ฟผู้ไทยทราบสับคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะแล้วก็ฟ้อนเซิงนำพ่อแม่พี่น้องนำโอ้ยม้วนอีหลีจ้า
0: เดี๋ยวนี้มีข้อมีเกร็ดข้อมูลเล็กนิดนิดหน่อยนะก่อนเวลาจะหมดเนี่ยนะครับที่มาของชื่อคำว่าแพรหมายถึงผ้าส่วนวานี่คือหน่วยวัดความยาว1วาเท่ากับ2เมตรรวมกันหมายถึงผ้าที่ทอเสร็จแล้วมีความยาว1วาซึ่งดั้งเดิมใช้สำหรับพาดไหล่หรือสบายเฉียงในบุญประเพณีนั่นเองนี่ผ้าไหมแพรวาที่น้องน้อยกล่าวถึงนะครับ
1: ใช่แล้วนะคะยังมีหลากหลายข่าวสารหลายๆท่านก็ทักมาเรื่อยๆแชร์แล้วขอบคุณมากนะคะทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะท่านก็ ได้พูดถึงนะคะจากการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมติครม. 26 พฤศจิกายน 2561 ค่ะโดยกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดอุตรดิตถ์ท่านบอกว่าภาพรวมเนี่ยมีประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์8อำเภอได้รับสมุดประจำตัวกว่า 1,800 รายนะคะท่านก็ขับเคลื่อนแก้ปัญหาเรื่องนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการอนุรักษ์ด้วยค่ะ
0: ครับผมเอาเหลืออีก 2-3 นาทีไปที่รัฐบาลเร่งยกระดับสนามบินหัวหินสักนิดหนึ่งนี่เขาบอกว่าสนามบินหัวหินเนี่ยเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวภาคใต้ผลักดันนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ภูมิภาคพร้อมเตรียมเปิดรับเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศอีกด้วยนะครับเรื่องนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเร่งรัดโครงการก่อสร้างและเตรียมความพร้อมรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศตามแนวทางการยกระดับสนามบินให้กลายเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและการท่องเที่ยวเมืองรองพร้อมสั่งการให้กรมท่าอากาศยานเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ถนนและก็ขยายพื้นที่ปลอดภัยรองรับทางวิ่งบริเวณหัวทางวิ่ง16ของท่าอากาศยานหัวหินไว้ด้วยซึ่งต้องแล้วเสร็จตามกำหนดภายในเดือนสิงหาคม2569นี้เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและรองรับการเปิดท่องเที่ยวจากต่างประเทศในอนาคตอีกด้วยนอกจากนี้ยังได้กำชับให้จัดทำแผนแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยทั้งระยะสั้นระยะยาวพร้อมเร่งดำเนินการขอให้รับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะจากกพท.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้สายการบินต่างประเทศว่าท่าอากาศยานหัวหินมีศักยภาพรองรับเที่ยวบินและผู้โดยสารได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากลซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการเปิดเส้นทางบินใหม่ให้กับประเทศไทยอีกด้วยนะครับกระทรวงมหาดไทยขออภัยกระทรวงกลาโหมกระทรวงคมนาคมเนี่ยยังได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีกด้วยนะครับทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคการท่องเที่ยวสายการบินผู้ประกอบการโรงแรมกับเพื่อผลักดันการเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศโดยมุ่งเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงนักท่องเที่ยวระยะยาวแล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอีกด้วยนะครับ
1: ค่ะชลบุรีฝนตกเล็กน้อยนะคะคุณไก่บอกว่าฟังข่าวยามเช้าชัดเจนดีค่ะพี่เฟิร์สพี่ประภาชูโตพี่สุพิชก็บอกว่าบ้านโคกจานอุทุมพรวิสัยศรีสะเกษอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส26องศาติดตามข่าวยามเช้าทุกวันครับผมพี่มาลีบอกหอกระจายดังดีดีแบบนี้ต้อง
2: ชื่นชม
1: ขอบคุณกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะที่เปิดกันดังสนั่นกันเลยหลายหมู่บ้านพี่สมัยบอกว่าธรรมะคุ้มครองโลกให้สงบสุขสุขกายและใจให้ผ่องแผ้วนะคะแล้วก็ตอนเย็นเดี๋ยวไปเวียนเทียนกันนะคะ
2: คร
1: ับ ส่วนพี่สุริยาก็บอกว่าคุณน้อยคุณเฟิร์สฟังอยู่ที่บ้านดงดำตำบลดอนแตงจังหวัดกำแพงเพชรฟังทุกวันเสียงดังฟังชัดค่ะ
0: ขอบพระคุณทุกท่านเลย
1: ขอบคุณมากเลยนะคะนี่พอพูดถึงผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ก็มาผู้ใหญ่บำรุงค่ะติดตามข่าวยามเช้านะคะจากเพจข่าวยามเช้าทุกวันชัดเจนมากครับขอบคุณมากเลยเดี๋ยวพักกันนะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อนะคะไทยช่วยไทยพลัสนั้นประชาชนลงทะเบียนกว่า26ล้านรายนะคะส่วนร้านค้าก็ยังเข้าร่วมโครงการได้ถึง31กรกฎาคมเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะแล้วก็อีกหลายๆประเด็นค่ะพักกันแล้วก็ติดตามตีคล้องเดี๋ยวกลับมาตามต่อกับข่าวยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
3: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
4: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอา ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
2: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังอาคารสำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิตพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังอาคารสำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิตนอกจากนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นายดาเรนทังผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติพร้อมทั้งกราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงดำรงตำแหน่งเป็นทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกโดยทรงเป็นพระองค์แรกที่ดำรงตำแหน่งนี้ครับโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีพระปฏิสันถารกับนายดาเรนทังผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเกี่ยวกับความเป็นมาและแรงบันดาลพระไทยที่ทรงสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาจากสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยเพื่อช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นอีกด้วยครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับสมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาให้พุทธศาสนิกชนมันเพียรศึกษาหลักธรรมพร้อมมันให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับและพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านครับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาวันนี้แหละครับ31พฤษภาคมมีใจความสำคัญให้พุทธศาสนิกชนมันเพียรศึกษาหลักธรรมพร้อมมันให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาและขอสาธุชนจงมุ่งมั่นมั่นเพียรศึกษาอบรมตนให้เจริญงอกงามในพระพุทธธรรมตั้งปณิธานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าได้ย่อหย่อนหรือท้อแท้ต่ออุปสรรคและปัญหาอันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำในฐานะพุทธบริษัทเพื่อความสถาพรแห่งพระบวรพุทธศาสนาและขอให้พระพุทธศาสนาตั้งมั่นยั่งยืนยาวนานตลอดไปครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชากันต่อเนื่องครับกรมการศาสนาร่วมกับพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลจัดงานวิสาขบูชาสืบสานพิธีกวนข้าวมัทุปายาตณวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาพระพรหมวชิระโพธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายชยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกณวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการโดยมีพระเถรานุเถระคณะสงฆ์และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมากครับสำหรับกิจกรรมประกอบไปด้วยพิธีบวชชีพรหมโพธิพิธีกวนข้าวมัทุปายาตบวงสรวงเทพยดาและพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากสาธารณรัฐอินเดียขึ้นประดิษฐานณพระมหาเจดีย์ พร้อมเปิดนิทรรศการและการจัดโต๊ะหมู่บูชาประกอบพิธีถวายดินน้ำนมและน้ำแด่ต้นพระศรีมหาโพธิ์นอกจากนี้ครับภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาอาทิการบรรยายธรรมการประกวดวาดภาพส่งเสริมพระพุทธศาสนาการตอบปัญหาธรรมะกิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 2,569 ดวงรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนและพุทธศาสนิกชนครับเข้าชมกิจกรรมได้นะครับจนถึงวันพรุ่งนี้ครับวันที่1มิถุนายนครับมาต่อกันที่งานไทเฟกกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีวันสุดท้ายพร้อมร่วมสาธิตย่างเนื้อวากิวและผัดข้าวผัดมันเนื้อทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยครับนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ใช้โอกาสในช่วงวันหยุดครับเยี่ยมชมบูธภายในงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับได้แวะเยี่ยมชมบูธจำหน่ายเนื้อวากิวเกรดพรีเมียมของแบรนด์อุดมซัพพลายโดยได้ย่างและชิมเนื้อวากิวพร้อมเชิญชวนประชาชนที่ร่วมครับติดตามบรรยากาศภายในงานให้ร่วมชิมครับทำให้บรรยากาศภายในงานนั้นเป็นไปอย่างคึกคักครับจากนั้นครับนายกรัฐมนตรีก็ยังได้เยี่ยมชมบูธผู้ประกอบการรายอื่นๆครับอย่างต่อเนื่องโดยมีการแวะชมบูธและผัดข้าวผัดมันเนื้อพร้อมสอบถามถึงช่องทางการจำหน่ายซึ่งผู้ประกอบการก็กล่าวว่าครับไม่มีจำหน่ายที่หน้าร้านเพราะส่งจำหน่ายให้กับโรงแรมและร้านอาหารต่างๆสำหรับงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ในปีนี้นะครับก็จัดขึ้นตั้งแต่วันที่26ครับจนถึงเมื่อวานที่ผ่านมาครับวันที่30พฤษภาคมคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าการค้าและการลงทุนรวมได้ไม่ต่ำกว่า 130,000 ล้านบาทครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างครับพรุ่งนี้จะได้เริ่มใช้กันวันแรกแล้วนะครับรัฐบาลเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสประชาชนลงทะเบียนรวม5วันทำยอดกว่า26ล้านรายส่วนร้านค้ายังเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับว่าช่วงเวลาประมาณ4ทุ่ม5นาทีภายหลังปิดระบบลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มีประชาชนลงทะเบียนกว่า26ล้านรายสะท้อนการตอบรับเชิงบวกต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดค่าครองชีพของรัฐบาลครับขณะที่ร้านค้าทั่วประเทศนั้นตอบรับเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักเพื่อร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลังครับขณะที่ร้านค้าใหม่ครับยังสามารถจะลงทะเบียนได้นะครับจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมวันที่31กรกฎาคมนี้ครับและเริ่มรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนหรือว่าวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับขณะที่ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus และผ่านการอนุมัติแล้วครับสามารถจะกดรับข้อตกลงและเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันทุ่งเงินได้ทันทีครับนอกจากนี้ครับกระทรวงการคลังเองก็เตรียมเปิดใช้งาน AI นกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแพลตฟอร์มทุ่งเงินครับเพื่อเพิ่มทักษะการค้าขายยุคดิจิทัลหรือว่าอัพสกิลครับซึ่งนกกระซิบครับจะช่วยผู้ประกอบการรายย่อยวิเคราะห์ยอดขายบริหารสต็อกสินค้าและประเมินสุขภาพทางการเงินเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบและต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตถือเป็นพลัสที่รัฐบาลเพิ่มเข้ามาครับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยนั้นสามารถจะนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นครับพี่น้องประชาชนครับ มาต่อกันที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับรัฐบาลยืนยันเด็กได้ดื่มนมครบทุกพื้นที่ภายในสัปดาห์หน้ากำชับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเร่งส่งนมให้กับพื้นที่ที่ตกค้างพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับร้อยเอกหญิงด็อกเตอร์พัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกระแสข่าวเรื่องการจัดส่งนมโรงเรียนล่าช้าในบางพื้นที่หลังเปิดภาคเรียนใหม่นะครับว่าเรื่องนี้นั้นทางรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ติดตามความคืบหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับและได้รับคำชี้แจงจากข้อเท็จจริงนะครับว่าการจัดสรรสิทธิโครงการอาหารเสริมหรือว่านมโรงเรียนในภาพรวมนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับเรียบร้อยแล้วครับทั้งในกลุ่มพื้นที่2 3 4 5 6และ7ครับทั้งหมดนั้นได้รับการจัดสรรสิทธิเสร็จเรียบร้อยครับส่วนกลุ่มที่จัดสรรสิทธิล่าช้าครับคือพื้นที่1จังหวัดสระบุรีโดยได้จัดสรรสิทธิเสร็จเมื่อวันที่29พฤษภาคมหรือว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาครับสำหรับสาเหตุนะครับที่ยังมีบางโรงเรียนไม่ได้รับนมโรงเรียนก็เนื่องจากโรงเรียนบางแห่งในแต่ละพื้นที่นั้นยังรอการจัดสรรสิทธิ์เพิ่มเติมเพราะยังไม่มีคู่สัญญาซึ่งในประเด็นนี้ครับคณะกรรมการก็ได้มีมติให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรือว่าตัวย่อว่าอสคครับเข้าไปจะส่งนมให้แก่โรงเรียนทุกแห่งก่อนเป็นการชั่วคราวในช่วง20วันแรกครับเพื่อรับประกันว่าเด็กนักเรียนจะมีนมดื่มอย่างต่อเนื่องและไม่ขาดช่วงส่วนกรณีที่หน่วยจะซื้ออปท.บางแห่งยังไม่ได้จัดทำสัญญาและกำลังรอตัวเลขนักเรียนย้ายเข้าออกให้ชัดเจนก่อนนั้นในเรื่องนี้ครับได้แจ้งให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรือว่าอสค.ประสานงานร่วมกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายย่อยเพื่อจะส่งนมให้แก่นักเรียนไปก่อนล่วงหน้าแล้วครับแม้ว่าจะอยู่ระหว่างการปรับปรุงยอดจำนวนนักเรียนก็ตามครับซึ่งทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงเพิ่มด้วยนะครับว่าขณะนี้นั้นในทุกกลุ่มพื้นที่มียืนยันครับการจัดสรรสิทธิ์จากอนุกรรมการพื้นที่มีการรายงานผลการจัดสรรสิทธิ์ให้คณะกรรมการอาหารเสริมนมโรงเรียนและประกาศลงในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการแล้วครับแต่อย่างไรก็ตามครับในระหว่างนี้นั้นโรงเรียนที่รอการจัดสรรสิทธิ์เพิ่มเติมคณะกรรมการก็สั่งการให้ทางอสค.ครับเข้าไปส่งนมในพื้นที่ที่รอการจัดสรรเพิ่มเติมและพื้นที่ที่มีการสอบข้อเท็จจริงรวมถึงพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์แล้วครับคาดว่านะครับจะสามารถจัดส่งนมโรงเรียนได้ครบถ้วนทุกเขตภายในสัปดาห์หน้านี่แหละครับโดยรัฐบาลยืนยันนะครับว่ากระบวนการจัดสรรสิทธิ์และส่งนมโรงเรียนจะเป็นไปอย่างโปร่งใสตามหลักเกณฑ์และให้ความสำคัญกับประโยชน์ของเด็กนักเรียนเป็นอันดับแรกเลยครับและให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าเด็กนักเรียนนั้นจะได้ดื่มนมครบ260วันตามโครงการอย่างแน่นอนครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปสำหรับวันนี้ครับคือวันงดสูบบุหรี่โลกวันสูบบุหรี่โลกปีนี้สอร่วมกับเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติผนึกพลังภาคีสุขภาพทั่วโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับวันนี้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้ครับสสส.ร่วมกับเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติผนึกพลังภาคีสุขภาพทั่วโลกครับออกแถลงการเตือนภัยอุตสาหกรรมยาสูบเร่งปั้นนักสูบหน้าใหม่ผ่านบุหรี่ไฟฟ้าสื่อดิจิทัลเจาะตลาดเด็กและเยาวชนทั่วโลกพร้อมเรียกร้องให้รัฐนั้นเร่งใช้นโยบายคุมเข้มสกัดวงจรเสพติดนิโคตินครับซึ่งทางด้านของนายแพทย์พงเทพวงวัชระไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ครับเปิดเผยว่าเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติได้ออกแถลงการเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้ครับปี2026ภายใต้แนวคิดเปิดโปงกลยุทธ์สร้างแรงดึงดูดร่วมต้านการเสพนิโคตินและยาสูบพร้อมเรียกร้องให้ทั่วโลกนั้นเร่งปกป้องเด็กและเยาวชนจากอิทธิพลของอุตสาหกรรมยาสูบทั้งนี้ครับปัจจุบันอุตสาหกรรมยาสูบใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านกลิ่นรสรูปลักษณ์สินค้าสื่อออนไลน์และอินฟลูเอนเซอร์เพื่อดึงดูดผู้สูบหน้าใหม่โดยเฉพาะเยาวชนครับทำให้เข้าถึงนิโคตินได้ง่ายขึ้นอย่างน่ากังวลครับซึ่งทางเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติจึงเสนอ8มาตรการสำคัญครับอาทิค ควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์นิโคตินรูปแบบใหม่ห้ามโฆษณาและการตลาดเพิ่มภาษีปราบปรามการค้าผิดกฎหมายป้องกันการแทรกแซงนโยบายสาธารณสุขและสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้เด็กและเยาวชนแถลงการนะครับระบุว่าปัจจุบันมีเยาวชนอายุ 13-15 ปีทั่วโลกกว่า40ล้านคนใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบและอีกกว่า15ล้านคนใช้

0: 31รายเสียชีวิต16รายเน้นย้ำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้านการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ครับทางอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์เปิดเผยสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ในปีนี้นะครับข้อมูลเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยสะสมแล้ว 171,731 รายเสียชีวิต16รายครับโดยกลุ่มอายุที่อัตราป่วยสูงสุดคือเด็กอายุ 5-9 ปีรองลงมาคือ 0-4 ปีและ 10-14 ปีครับขณะที่การเฝ้าระวังเชื้อพบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดครับโดยขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนแบบนี้ครับซึ่งเป็นฤดูการระบาดประจำปีของไข้หวัดใหญ่ครับด้านนายแพทย์ดิเรกขำแป้นครับรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่านะครับเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่นั้นเป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ผ่านการไอ การจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะครับในสถานศึกษาสถานที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะจึงแนะนำให้พี่น้องประชาชนครับป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อนะครับพร้อมย้ำให้กลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปีครับเพื่อลดความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับอย่างไรก็ตามครับช่วงนี้หน้าฝนแล้วนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับเป็นห่วงพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้ตีคองร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด

0: 6:51 ค่ะมาถึงช่วงท้ายของข่าวยามเช้านะคะหลังจากที่ฟังคุณพีพฤทธิ์แก้วพิบูลนะคะนำเสนอตีคอนร้องข่าวไปหลายท่านก็อุ้ยใจจดใจจ่อรอพรุ่งนี้นะคะ
1: จะได้
0: ใช้ไทยช่วยไทยพลัสจะพูดคนละคื
1: น
0: ค่ะ1พฤศจิกายนพรุ่งนี้นะคะซึ่งกรมการปกครองก็สรุปยอดไทยช่วยไทยกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกัน878อำเภอทั่วประเทศเงินสะพัดกว่า135ล้านกว่าบาทค่ะพี่เฟิร์ส
1: โอ้โหเยอะมาก
0: ใช่เรียกว่าลดค่าครองชีพไปกว่า29ล้านกว่าบาทนะคะและแน่นอนละค่ะว่าจังหวัดที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดก็คือชลบุรีอ่างทองสระบุรีเชียงใหม่และราชบุรีอำเภอที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดคืออำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตและอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็เชื่อว่าช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะทีเดียวเลยนะคะอธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโคสาสิวิไลท่านนะคะได้รายงานออกมานะคะสรุปออกมาไทยช่วยไทยค่ะ
1: อ้าวคนเมืองกรุงกันบ้างไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละ
0: ค่ะ
1: เขาพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือของการรถไฟ MRT นะรถไฟฟ้า MRT 4สายเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นี่แหละครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการนี้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเต็มที่โดยเฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด4สายด้วยกันได้แก่สายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองแล้วก็สายสีชมพูซึ่งเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ตามนโยบายของรัฐบาลด้วยวันพรุ่งนี้เริ่มแล้ว
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ก็ใช้ชำระผ่านแอปเป๋าตัง

0: นะคะเริ่มมาพร้อมกับข่าวยามเช้าเลย6โมงเช้าถึง5ทุ่มนั่นเองนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้ด้วยนะคะซึ่งทางด้านนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านก็ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนกว่า46หน่วยงานนะคะทำงานร่วมกันเชื่อมโยงฐานข้อมูลสำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนให้การคัดกรองสิทธิเป็นไปอย่างถูกต้องครอบคลุมและช่วยให้ประชาชนมีสิทธิได้รับสวัสดิการจากภาครัฐสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือมากยิ่งขึ้นนะคะ
1: ครับผมนอกจากนั้นแล้วครับมีข่าวสำคัญที่มาแจ้งให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทราบด้วยนะครับสำนักนายกรัฐมนตรีจะทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับ3มิถุนายน2569จำหน่ายในราคา300บาทซึ่งนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำหน่ายราคาเข็มละ300บาทผู้สนใจสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่านThailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศได้เลยทางนี้จะได้รับเข็มที่ระลึกตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569นี้เป็นต้นไปด้วยครับ
0: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะท่านก็ลงพื้นที่นะคะเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ผลักดันนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนค่ะแล้วก็ท่านสั่งการด้วยนะ
1: ครับผม
0: หน่วยงานในสังกัดราชการในสังกัดงดป้ายงดตกแต่งสถานที่ต้อนรับยืนยันว่าแนวทางลงพื้นที่ตรวจราชการอย่างเรียบง่ายแล้วก็ใกล้ชิดเกษตรกรให้มากที่สุดค่ะ
1: ครับนอกจากนั้นแล้วกระทรวงศึกษาธิการพร้อมยกระดับทักษะความเข้าใจดิจิทัลเพื่อบูรณาการเครื่องมือเทคโนโลยีสร้างสรรค์การใช้ AI อย่างมีจริยธรรมด้วยเรื่องนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยว่าได้หารือกับผู้แทนจากบริษัท Adobe เพื่อวางแนวทางความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการนำเครื่องมือดิจิทัลมาใช้ในกระทรวงศึกษาธิการให้กับความรู้ประยุกต์ใช้ระบบการศึกษาของไทยซึ่งปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการปฏิรูปครั้งสำคัญซึ่งการจับมือร่วมกับพันธมิตรระดับโลกอย่าง Adobe จะช่วยให้กระทรวงเนี่ยสามารถขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างยิ่งเร็วยิ่งขึ้นด้วยนะครับ
0: ค่ะช่วงรัฐมนตรีหลายท่านลงพื้นที่กันอย่างเข้มข้นเลยนะคะทางด้านนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.พร้อมคณะผู้บริหารค่ะท่านก็ลงพื้นที่หนองคายนะคะติดตามนโยบาย8ด้านชูพลังเครือข่ายท้องถิ่นเป็นผู้สร้างโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยค่ะ
1: เอาไปที่ข่าวพัฒนาเยาวชนกันสักนิดหนึ่งที่จังหวัดชายแดนใต้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเปิดเวที PYNS ยุทธลีก2026ใช้ฟุตบอลเนี่ยจุดประกายความหวังเยาวชนชายแดนใต้สร้างโอกาสและสันติสุขผ่านกีฬาซึ่งเมื่อวานนี้เวลา 9:00 น.ที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนางพาติมะสดีมาอยู่นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน PYNS Youth League 2026ภายใต้แนวคิดฟุตบอลเยาวชนจุดประกายความหวังชายแดนใต้ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท Facility Excellence นะครับจำกัดนำโดยนี่เลยครับท่านประธานเลยครับพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้หัวหน้าราชการส่วนราชการต่างๆผู้บริหารภาครัฐเอกชนผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนสื่อมวลชนเยาวชนร่วมกิจกรรมนี้กันอย่างคึกคักด้วยซึ่งปัตตานี FC นี่ตอนนี้เลื่อนชั้นสู่ไทยลีกด้วยนะครับอันนี้ขอแสดงความชื่นชมไว้ด้วยนะคร
0: ับ รัฐมนตรีท็อปค่ะนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงนะคะและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ลงพื้นที่ค่ะไปที่มาบตาพุธนะคะติดตามความก้าวหน้าและการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธจังหวัดระยองนะคะซึ่งท่านก็เร่งแก้กฎหมายทับซ้อนผลักดันระยองเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานด้วยค่ะแล้วก็ยังได้พูดถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤตภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโยซึ่งในส่วนของการนิคมอุตสาหกรรมก็ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
1: อ้าวข่าวเกือบจะสุดท้ายแล้วรัฐบาลยืนยันไม่มีผู้ป่วยอีโบลาในประเทศไทยนะครับเผยมีผู้เดินทางจากดีอาร์คองโก1รายเข้าระบบกักกันตัวตามปกติไม่มีประวัติสัมผัสโรคเมื่อวานนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยซึ่งเป็นไปตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงทางสังคมโดยยกระดับความสำคัญการสร้างตระหนักรู้เท่าทันภัยอาชญากรรมเนี่ยบอกว่ามีข่าวปลอมว่าไวรัสอีโบลาเข้าไทยแล้ว รัฐบาลขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะข้อเท็จจริงคือเป็นเคสที่เข้ามาตามปกติเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมามีการเดินทางจากเขตติดโรคเป็นผู้หญิงชาวดีอาร์คองโกแต่ก็เข้าสู่การกักกันโรคตามปกติไม่ได้เป็นไปตามข่าวปลอมที่พูดถึงนะครับ
0: ค่ะส่วนนายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็บอกว่าทางกระทรวงผนึกกำลังทุกภาคส่วนผลักดันกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาเพื่อการบำบัดรักษาขั้นสูงเป็นวาระแห่งชาติค่ะส่งต่อให้ข่าวภาคจัดรายการนะคะเราสองคนลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาให้พุทธศาสนิกชนสักการะบูชาพระรัตนตรัยศึกษาพระธรรมน้อมนำมาเตือนใจตนเองและตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตนายกรัฐมนตรียกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน
1: สหรัฐยิงขีปนาวุธสกัดกั้นเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติแกมเบียที่มุ่งหน้าไปยังอิหร่านลิเวอร์พูลประกาศปลดอาร์เนอร์สล็อตออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือกล้าวเหนือกระหม่อมสั่งว่าพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังนี้วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00 นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วเสด็จออกชานหน้าพระอุโบสถทรงจุดเทียนพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ทรงพระราชอุทิศไว้แล้วทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยครั้นแล้วเสด็จพระราชดำเนินประทักษิณพระอุโบสถพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าฝ่ายในท่วน3รอบแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนากัน1จบแล้วพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมพระราชาคณะถวายอดิเรกออกจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต